0: การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่เปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่เปิดให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามายืนยันสิทธิ์ภายในเวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ welfare.mof.go.thหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th เครื่อง ATM ของธนาคารกรุงไทยรวมทั้งธนาคารของรัฐได้แก่ธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยสำหรับขั้นตอนหลังจากปิดลงทะเบียนแล้วกระทรวงการคลังจะคัดกรองคุณสมบัติผู้ถือบัตรและผู้สมัครรายใหม่ทั้งหมดตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ทั้งรายเดิมและกลุ่มผู้ตกสำรวจที่ลงทะเบียนโดยกระทรวงมหาดไทยในวันที่17กรกฎาคมนี
1: ้การส่งออกของไทยไตรมาสแรกปีนี้ยังขยายตัวได้ดีโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งเปิดตลาดใหม่และผลักดัน FTA เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางการค้าควบคู่มาตรการไทยช่วยไทยดูแลค่าครองชีพช่วย SME ให้เข้าถึงตลาดมากขึ้น
2: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าภาพรวมการส่งออกของไทยในช่วงไตรมาสแรกปีนี้ยังคงขยายตัวได้ดีและเป็นสถิติที่น่าพอใจโดยเฉพาะในหมวดสินค้าเกษตรที่กลับมาเติบโตอย่างโดดเด่นมีการส่งออกขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะทุเรียนซึ่งเป็นสินค้าเกษตรมูลค่าสูงที่สร้างรายได้จากการส่งออกเกือบ 150,000 ล้านบาทอย่างไรก็ตามแม้สถานการณ์การค้าโลกจะมีพัฒนาการเชิงบวกจากการเจรจาและข้อตกลงระหว่างประเทศในบางพื้นที่ของโลกแต่รัฐบาลยังไม่สามารถวางใจได้เนื่องจากยังมีช่วงเวลาการดำเนินการตามเงื่อนไขของข้อตกลงต่างๆที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอีกทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ยังคงมีความไม่แน่นอนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการค้าและการส่งออกของไทยได้ในอนาคตกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงเดินหน้านโยบายกระจายความเสี่ยงทางการค้าโดยเร่งเปิดตลาดใหม่และขยายตลาดส่งออกเพิ่มเติมเพื่อสร้างความสมดุลทางการค้าและลดการพึ่งพาตลาดใดตลาดหนึ่งมากเกินไปทั้งในทวีปแอฟริกาลาตินอเมริกาและตลาดศักยภาพอื่นๆเพื่อรักษาเป้าหมายการส่งออกตลอดทั้งปี
3: เรื่องของตลาดส่งออกที่เรามีความเป็นกังวลก็คงยังจะต้องรุกเปิดตลาดใหม่เพื่อให้ความสมดุลมากขึ้นเช่นข้าวเนี่ยค่ะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาก็มีปัญหาเรื่องสถานการณ์ไม่สงบที่ตะวันออกกลางเราก็ส่งข้าวไปที่ตะวันออกกลางอย่างประเทศอิรักไม่ได้ตรงๆเราก็ต้องส่งผ่านไปทางตุรกีแต่ว่าการที่ส่งไปทางนั้นเนี่ยก็ได้ปริมาณไม่มากเท่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องเร่งหาตลาดใหม่อย่างถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็ดูตลาดที่แอฟริกาใต้เพิ่มเติมลาตินอเมริกาเพิ่มเติมแล้วก็ตลาดอื่นเพื่อทำให้เป้าที่เราจะต้องการทำทั้งปียังเป็นไปตามที่เราตั้งใจเอาไว้
2: นอกจากนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักษาการส่งออกให้เติบโตอย่างต่อเนื่องกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งผลักดันข้อตกลงการค้าเสรีหรือ FTA และพิธีสารรวม5ฉบับซึ่งรัฐสภามีมติเห็นชอบไปแล้วเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาได้แก่ FTA ไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรปหรือ EFTA FTA ไทยพูตาน FTA อาเซียนจีนความตกลงการค้าสินค้าของอาเซียนและพิธีสารแก้ไขความตกลงมาราเกส
3: เมื่อวันพุธเราได้นำเอา FTA แล้วก็พิธีสารเข้าในรัฐสภาสมัยร่วมระหว่างสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็สภาวุฒิสมาชิกในการดูทั้งหมด5พิธีสารด้วยกันมีทั้ง EFTA มีทั้งพูตานมีการยกระดับในเรื่องของอาเซียนด้วยกันเองคืออาติก้าการยกระดับในเรื่องของอาเซียนกับจีนแล้วก็มีในเรื่องของการเข้าร่วมตกลงข้อตกลงในเรื่องของพิธีสารของมาราเกสก็เป็นการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ต้องมั่นใจว่าเราสามารถจะยังทำตลาดส่งให้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องให้ได้เต็มที่ค่ะ
2: สำหรับแนวโน้มราคาน้ำมันเชื้อเพลิงนางสุภจีกล่าวว่าแม้จะมีทิศทางลดลงแต่ต้องใช้เวลาอีกระยะกว่าจะกลับสู่ภาวะปกติเนื่องจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางส่งผลกระทบอย่างมากต่อแหล่งผู้ผลิตซึ่งไทยยังต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันจากตะวันออกกลาง ดยต้นทุนน้ำมันที่เคยสูงส่งผลต่อต้นทุนสินค้านำเข้าในปัจจุบันที่มีผลต่อค่าครองชีพทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินโครงการไทยช่วยไทยและไทยช่วยไทยพลัสเพื่อดูแลค่าครองชีพประชาชนพร้อมทั้งมุ่งเน้นการยกระดับ SME และผู้ประกอบการรายเล็กทั่วประเทศให้มีพื้นที่จำหน่ายสินค้ามากขึ้นโดยพบว่าตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมามีผู้ประกอบการ SME เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องสะท้อนถึงความสำเร็จของมาตรการที่ไม่เพียงช่วยดูแลค่าครองชีพประชาชนแต่ยังช่วยสร้างโอกาสทางการตลาดและเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ประกอบการไทยควบคู่กันไปปุริมปัตโสภาภาครายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมปรับมาตรการควบคุมการขนย้ายยางพาราป้องกันการลักลอบนำเข้ายางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายางในประเทศนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าจากการหารือกับภาคเอกชนเพื่อทบทวนและปรับปรุงมาตรการควบคุมการขนย้ายยางบริเวณชายแดน5จังหวัดได้แก่ตากกาญจนบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองและเชียงรายได้มีข้อพิจารณา3แนวทางได้แก่การยกเลิกเขตควบคุมทั้ง5จังหวัดการยกเลิกเฉพาะอำเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเกี่ยวข้องกับเส้นทางโลจิสติกส์จากภาคใต้และแนวทางที่เห็นว่าเหมาะสมที่สุดคือการปรับมาตรการเข้มงวดเฉพาะสินค้ายางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการลักลอบนำเข้า4ชนิดได้แก่ยางก้อนถ้วยยางเครปยางแผ่นดิบและยางแผ่นรมควันในทุกด่านที่เกี่ยวข้องขณะที่ยางที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้และมีความเสี่ยงต่ำเช่นยางแท่งน้ำยางสดน้ำยางข้นและยางแปรรูปบางประเภทจะมีการกำกับดูแลตามความเหมาะสมเพื่อลดภาระที่ไม่จำเป็นต่อผู้ประกอบการโดยยังคงหลักการสำคัญคือการป้องกันยางเถื่อนและรักษาผลประโยชน์ของเกษตรกรทั้งนี้กรมวิชาการเกษตรจะเร่งจัดทำร่างแนวทางปรับปรุงประกาศพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นก่อนนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาออกเป็นประกาศกระทรวงตามขั้นตอนโดยระหว่างนี้มาตรการเดิมยังมีผลบังคับใช้และในทางปฏิบัติยังคงตรวจเข้มสินค้ายางกลุ่มเสี่ยงสูงอย่างต่อเนื่อง
1: การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคตมุ่งผลักดันไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุน Data Center นายนรินทร์ เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ร่วมเสวนาพิเศษภายในงาน Earth Jam 2026โดยกล่าวว่า Data Center เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์สำคัญที่จะดึงดูดการลงทุนด้านธุรกิจดิจิทัลอื่นๆปัจจุบันภาครัฐอยู่ระหว่างกำหนดเงื่อนไขการลงทุน Data Center เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับประเทศทั้งนี้ในมุมมองของกฟผ.มี3ปัจจัยสำคัญที่จะต้องคำนึงเพื่อรองรับการเข้ามาของ Data Center ซึ่งกฟผ.มีความพร้อมรองรับได้แก่ด้านคุณภาพไฟฟ้าประเทศไทยนับว่ามีระบบไฟฟ้าที่มีความเสถียรที่สุดในเอเชียส่วนด้านความเพียงพอของระบบไฟฟ้ากฟผ.ได้ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานโดยพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบส่งไฟฟ้าในภาคตะวันออกนำร่องแล้ว3พื้นที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเพิ่มได้550เมกะวัตต์อีกทั้งมีแผนที่จะขยายระบบส่งไฟฟ้าเพิ่มเติมในอนาคตและด้านความยั่งยืนในการจ่ายไฟฟ้าสีเขียวให้กับ Data Center ได้อย่างต่อเนื่องโดยกฟผ.ได้ยกระดับระบบไฟฟ้าสู่การเป็นGrid Modernization รองรับการเพิ่มขึ้นของพลังงานหมุนเวียนทั้งนี้กฟผ.มั่นใจว่าระบบไฟฟ้าไทยพร้อมรองรับการลงทุนในธุรกิจ Data Center พร้อมเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มในอนาคต
0: กรุงเทพมหานครพร้อมอำนวยความสะดวกประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
4: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขณะนี้ภาพรวมการดำเนินงานในทุกส่วนมีความพร้อมโดยกรุงเทพมหานครได้จัดอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยเพื่อให้เสร็จสิ้นทั้ง50เขตภายในวันนี้มุ่งเน้นให้เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างแม่นยำสามารถดำเนินการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมนอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังบริหารจัดการพื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกและลดความแออัดของประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยในบางเขตมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์หนาแน่นต่อหน่วยค่อนข้างสูงได้มีการพิจารณาปรับเปลี่ยนและย้ายสถานที่ตั้งหน่วยเลือกตั้งให้เหมาะสมรวมทั้งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินในช่วงฤดูฝนอย่างรัดกุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่จะเดินทางมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้
5: ตอนนี้ทางเขตเนี่ยเราก็มีการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วย 6,628 หน่วยทั่วกรุงเทพมหานครประชาชนเกือบแสนทั้งหมดเลยแล้วก็ค่อนข้างเยอะนะครับเราก็เลยตอนนี้ก็มาดูเรื่องของความพร้อมด้วยในทุกๆส่วนณวันนี้ก็มีการอบรมนะครับในเรื่องของคนเจ้าหน้าที่ที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเนี่ยนะครับให้มีความเข้าใจมีความรู้มีขั้นตอนในการดำเนินการต่างๆนะครับให้ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็สุจริตโปร่งใสแล้วก็เป็นธรรมในส่วน
4: สำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครทั้งสิ้น 4,428,736 คนและมีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.จำนวน 4,384,713 คนโดยมีกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกที่จะออกมาร่วมกำหนดอนาคตเมืองหลวงอีกจำนวน25,548 คนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมากที่สุดคือเขตคลองสามวาส่วนเขตที่มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งน้อยที่สุดคือเขตสัมพันธวงศ์ณรุมนอุดมพรรายงาน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชฏิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: คือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และส.ก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายลุคชโรเดอร์โฆษกของนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ที่ระบุว่านายเจดีแวนส์ออกเดินทางจากกรุงวอชิงตันดีซีไปยังสวิตเซอร์แลนด์แล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาริดคุชเนอร์บุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเพื่อเข้าร่วมการเจรจาข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยนายเจดีแวนส์แสดงความมั่นใจว่าสหรัฐและอิหร่านจะสามารถรักษาสันติภาพในปัจจุบันไว้ได้ทางด้านกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถานระบุว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะมีขึ้นในวันอาทิตย์นี้ตามเวลาท้องถิ่นที่เมืองเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ภายใต้กรอบการดำเนินงานของบันทึกความเข้าใจของปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่าน
2: กองบัญชาการกลางกาตัมอัลอาวิยาของกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มูซหนึ่งในเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาภายหลังจากที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนอย่างต่อเนื่องพร้อมเตือนเรือพาณิชย์ไม่ให้แล่นผ่านหน้าน้ำดังกล่าวมิฉะนั้นความปลอดภัยของเรือเหล่านั้นจะตกอยู่ในอันตรายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีเลบานอนอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาแม้การหยุดยิงในพื้นที่ทางใต้ของเลบานอนจะเป็นเงื่อนไขในข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างไรก็ตามอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนต่างกล่าวโทษกันไปมาว่าอีกฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิง
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลได้รับคำสั่งและแนวทางปฏิบัติจากทางการอิสราเอลให้ระงับปฏิบัติการทางทหารในเลบานอนแล้วซึ่งเป็นปฏิบัติการที่เป็นการป้องกันตนเองภายใต้พื้นที่เขตความมั่นคงบริเวณทางตอนใต้ของเลบานอนเท่านั้นเจ้าหน้าที่ของกองทัพอิสราเอลกล่าวเพิ่มเติมว่ากองทัพอิสราเอลกำลังปฏิบัติการอยู่ในเมืองคาฟาเตบนิดทางตอนใต้ของเลบานอนซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ที่คุกคามกำลังทหารและพลเรือนอิสราเอลโดยตรง
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2อินซีเหล็กเยอรมันเฉือนเอาชนะโกติวัว2ประตูต่อ1ขณะที่การแข่งขันในกลุ่ม F เนเธอร์แลนด์ไล่ถล่มสวีเดน5ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในวันนี้เอกวาดอร์พบกัวราเซากำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และตูนิเซียพบญี่ปุ่นเวลา11นาฬิกาศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมชาติไทยทีมอันดับ20ของโลกลงสนามพบกับทีมชาติแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกผลปรากฏว่านักตบสาวไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไปได้3ต่อ1เซต25 21 22 25 25 18และ25 20เก็บชัยชนะไป2แมตช์หลังผ่านไป6แมตช์มีเพิ่มเป็น9คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ12ของตารางทิ้งห่างโซนตกชั้น6คะแนนนัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา 20:30 นที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
4: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในอนุสรณ์สง่าแสงในอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้น นันทพดลคล้ายมณีหารผ่านรอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิชเสถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านรอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดอนนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
3: การแข่งขัน Second Asian Relay Atlantic Championship 2026ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผลัดผสม 4x100 เมตรทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขัน4เกมปี2562ที่ประเทศฟิลิปปินส์ด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยปู่ริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไปด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:24 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.22 เซนติเมตรและเวลา 10:05 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 55 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 6:35 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 41 เซนติเมตรและเวลา 17:36 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 58 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 น
5: 1นาทีกับกปท.
2: การช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างไม่ถูกวิธีนอกจากจะส่งผลให้ผู้ประสบเหตุบาดเจ็บรุนแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตแล้วยังอาจทำให้ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือกลายเป็นผู้ประสบอุบัติเหตุเสียเองวิธีการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัยนั้นให้เปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินของรถคันที่ประสบเหตุนำกิ่งไม้มาวางโบกธงหรือทำสัญลักษณ์อื่นๆเพื่อเตือนให้รถคันอื่นเพิ่มความระมัดระวังชะลอความเร็วและสามารถเปลี่ยนช่องทางได้ทันหลังจากนั้นก็ให้สังเกตสภาพแวดล้อมและสภาพจราจรบริเวณที่เกิดเหตุโดยรอบเสียก่อนเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบเหตุแต่ถ้าไม่มีความรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประสบเหตุก็ไม่ควรเคลื่อนย้ายผู้ประสบเหตุด้วยตนเองนะคะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกักกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
8: วันนี้เสนอตอนประเพณีเดือน3และเดือน4เดือนกุมภาพันธ์หรือเดือน3ของไทยมีงานบุญมาฆบูชาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์อันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนามีการทำบุญตักบาตรฟังธรรมธรรมจักกัปปวัตตนสูตรและเวียนเทียนรอบอุโบสถเพื่อบูชาพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เดือนมีนาคมหรือเดือน4มีประเพณีฟังเทศมหาชาติเพื่อเพิ่มพูนศรัทธาในการบำเพ็ญบุญกุศลและตระหนักในภัยของวัฏสงสารอันเป็นห้วงทุกข์ของสรรพสัตว์ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการวิเคราะห์เหตุการณ์สำคัญโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์ในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองค่ะ
1: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและบุญมาสีมาดอ่าน
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
11: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
10: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
11: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
10: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
11: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์วันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับความขัดแย้งของประเทศมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนพร้อมมองมุมกลับว่าหากทั้งสองประเทศหันมาร่วมมือกันพัฒนาโลกแทนการแข่งขันจะเป็นการสร้างสันติภาพที่ยั่งยืนได้เชิญติดตามรับฟังครับ
0: แปลงเมืองโดยวิกรมกรมดิษฐ์
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองเราคุยกันแต่เรื่องปัญหาเราคุยกันคราวที่แล้วว่าถ้าเราไม่มีองค์การสหประชาชาติแล้วใครจะเข้ามายื่นมือมาช่วยแก้ไขและมาช่วยทำให้ภาระปัญหาที่กำลังเกิดขึ้นลดลงวันนี้เราก็ต้องมาคิดถึงว่าเอ๊ะปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นจากอะไรเมื่อก่อนนู้นในสมัยเมื่อประมาณ 3-40 ปีก่อนความขัดแย้งหลังจากสงครามโลกครั้งที่2ยืดเยื้อกันมาเพราะว่ามียักษ์อยู่2ตัวตอนสมัยก่อนก็คือสหภาพโซเวียตและอเมริกาตอนนั้นเกือบจะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3เพราะว่าทางคุชชอฟซึ่งอยู่ในฝากของสหภาพโซเวียตเอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาซึ่งก็เหมือนกับที่สหรัฐอเมริกานำเอาฐานทัพไปตั้งไว้ที่เกาหลีใต้กับโอกินาวาซึ่งรัสเซียสหภาพโซเวียตรู้สึกไม่ปลอดภัยฉะนั้นสหภาพโซเวียตก็เอาขีปนาวุธไปตั้งไว้ที่คิวบาปรากฏว่าตอนนั้นเกิดความขัดแย้งถึงขั้นที่จะนำไปสู่สงครามโลกนะครั้งที่3ซึ่งตอนนั้นถ้าไม่ได้มีการไกล่เกลี่ยกันว่าให้อเมริกาถอนฐานทัพหรือขีปนาวุธออกจากตุรกีและรัสเซียก็ถอนขีปนาวุธออกจากคิวบาแล้วก็โอกาสที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3มีสูงเป็นอย่างมากฉะนั้นตอนนี้เราก็กลับมาดูปัจจุบันอเมริกาก็ยังเหมือนเดิมคือยังเป็นเจ้าโลกอยู่และอเมริกาก็ยังต้องการเป็นเจ้าโลกแต่ในขณะเดียวกันจีนก็เติบโตขึ้นมาอย่างมากไล่อเมริกาขึ้นมาเรียกว่าเร็วเหลือเกินจนกระทั่งทำให้อเมริกามีความกลัวว่าจีนอีก3ปี5ปีนั้นเศรษฐกิจจีนยังโตขึ้นอย่างนี้ไปเรื่อยๆอเมริกาสงสัยมีปัญหาอย่างแน่นอนฉะนั้นวันนี้ถ้าเรามาคุยกันว่าปัญหาก็เกิดขึ้นที่ตรงนี้แหละครับว่าถ้าเกิดว่าอเมริกากับจีนจับมือกันล่ะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคืออะไรแน่นอนความขัดแย้งย่อมลดลงวันนี้เราก็มาดูนะครับว่าทรัมป์เพิ่งไปจีนมาและได้มีโอกาสพูดคุยกับผู้นำของจีนก็คือท่านสีจิ้งผิงวันนี้ถ้าเกิดว่าทั้งสองคนสามารถจับมือกันแล้วก็สามารถที่จะร่วมมือกันในการพัฒนาโลกใบนี้โดยเริ่มจากที่ประเทศทั้งสองเริ่มจากตัวของตัวเองก่อนว่าจะพัฒนาอย่างไร และก็ไม่หาเรื่องซึ่งกันและกันวันนี้ถามว่าตรงนี้นั้นจะเป็นไปได้ไหมถ้าเกิดว่าเรามาคิดดูว่าในแต่ละปีทั้งสองประเทศนี้สูญเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณกลาโหมไปเป็นอย่างมากซึ่งถ้าเกิดว่าเรามาดูว่าเงินทองสูญเสียไปโดยใช่เหตุอันที่สองก็คือเมื่อเป็นความขัดแย้งกันสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาก็คือเรื่องของมหาภัยถ้าวันนี้เราจะเห็นได้ว่ารัสเซียก็ขู่ฟอดว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์ยุโรปก็เป็นพะวงเพราะว่ายุโรปอยู่ติดกับรัสเซียนาโต้ได้ขยายอาณาจักรเข้าไปอยู่ในพื้นที่ของยูเครนซึ่งชายแดนของยูเครนไปถึงมอสโกเป็นเส้นตรงแค่500กิโลเมตรวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าโดรนของยูเครนนั้นบินเข้าไปสู่ในมอสโกแล้วถ้าเกิดว่าเป็นขีปนาวุธล่ะอันนั้นก็คงจะยิงให้กับรัสเซียได้อีกระยะไม่ไกลเลยฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เรากำลังเป็นห่วงก็คือเรื่องของความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นแต่เราก็เชื่อได้ว่าความขัดแย้งของโลกที่จะนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่3จะลดหายไปถ้าเกิดประธานาธิบดีสีกับประธานาธิบดีทรัมป์จับมือกันแล้วก็ร่วมมือกันในการที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งที่มันบานปลายขึ้นไปเรื่อยแน่นอนครับอันนี้ก็เป็นความคิดที่ผมมองเห็นล่ะครับว่าถ้าเกิดว่าไม่มีความขัดแย้งของสองยักษ์ในโลกนี้ก็ย่อมจะทำให้โลกนี้มีความปลอดภัยและก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันด้วยสันติสุขนั่นเองขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
13: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเดียวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: ท่านผู้ฟังคะกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนประชาชนรับมือฝนทิ้งช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมนี้โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานภาคกลางภาคตะวันออกภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ตอนบนพร้อมแนะนำเร่งหาแหล่งน้ำใต้ดินสำรองและวางแผนใช้น้ำอย่างรัดกุมรายละเอียดติดตามได้จากรายงานค่ะ
14: ปรากฏการณ์เอลนิโยที่กำลังถูกจับตามองไปทั่วโลกขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ระดับความรุนแรงที่น่ากลัวโดยจากการติดตามเกณฑ์ดัชนีขององค์กรชั้นนำอย่างโนอาพบว่าในปีนี้เอลนิโยจะมีระดับความรุนแรงสูงและอาจลากยาวไปจนถึงช่วงกลางปีหน้านายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าสำหรับประเทศไทยแม้จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์นี้แต่ไทยยังมีโชคเนื่องจากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ไม่ได้อยู่ขอบนอกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหมือนประเทศฟิลิปปินส์หรือออสเตรเลียที่ได้รับผลกระทบโดยตรงนอกจากนี้ประเทศไทยยังมีแหล่งความชื้นสำคัญจากมหาสมุทรอินเดียผ่านลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่คอยช่วยข่มและบรรเทาอิทธิพลของเอลนิโยในบางช่วงทำให้ยังมีฝนตกลงมาช่วยเติมน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
15: สิ่งที่น่าห่วงก็คือทางประชาชนที่อาจจะทำการเกษตรนะครับที่อยู่ในเขตนอกชลประทานนะครับโซนนี้ก็จะค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดโอกาสขาดแคลนน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำเพื่อการเกษตรที่จะเป็นน้ำที่ใช้ปริมาณที่เยอะเนี่ยตรงภาคกลางภาคอีสานนะครับภาคอีสานตอนกลางนะครับรวมถึงภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนเนี่ยอาจจะมีในช่วงที่เป็นช่วงกลางๆของฝนทิ้งช่วงก็คือประมาณปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาคมช่วงนี้มันจะเป็นโอกาสที่จะเกิดฝนได้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะเกิดฝนที่ช่วงได้นานในช่วงนี้ครับก็อาจจะต้องจัดการหาแหล่งน้ำหรือหาชดเชยน้ำเพื่อจะไปลดผลกระทบในเรื่องของเกษตรกรรมในช่วงนี้เป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ที่นำเรียนเมื่อกี้นะครับส่วนพื้นที่โซนอื่นๆถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยถือว่าฝนอยู่ในเกณฑ์ปกติเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีข้อแตกต่างหรือมีผลกระทบจากตัวปรากฏการณ์เอลนิโยนะครับ
14: ด้านแผนบริหารจัดการน้ำกรมชลประทานระบุว่าในพื้นที่เขตชลประทานได้มีการนำน้ำต้นทุนที่สะสมไว้ตั้งแต่ต้นปีมาใช้ชดเชยเพื่อบรรเทาผลกระทบแล้วส่วนพื้นที่นอกเขตชลประทานจำเป็นต้องเร่งหาแหล่งน้ำสำรองเช่นน้ำใต้ดินมาเตรียมพร้อมรับมือทั้งนี้ความหวังสำคัญอยู่ในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมซึ่งคาดว่าร่องความกดอากาศต่ำจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านไทยอีกครั้งประกอบกับการคาดการณ์ว่าจะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยประมาณ 1-2 ลูกซึ่งจะเป็นตัวช่วยสำคัญในการเติมน้ำในเขื่อนและบรรเทาความรุนแรงของเอลนีโญให้เบาบางลงได้ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนประชาชนว่าควรตื่นรู้แต่อย่าตื่นตระหนกโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรที่ควรวางแผนการใช้น้ำอย่างรัดกุมเพื่อผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศที่แปรปรวนในรอบปีนี้ไปให้ได้นันนภาแสงตุ้มรายงาน
16: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมรับมือภาวะฝนทิ้งช่วงผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญโดยเร่งปรับแผนจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่มเติมขึ้นปฏิบัติการบรรเทาภัยแล้งทันท่วงทีติดตามได้จากรายงานค่ะ
17: ปีนี้ประเทศไทยคาดการณ์จะได้รับผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญส่งผลให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนซึ่งบางพื้นที่อาจได้รับผลกระทบทั้งในเรื่องของภัยแล้งที่รุนแรงมากขึ้นฝนทิ้งช่วงนานขึ้นประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าประเทศไทยจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงตั้งแต่วันที่27มิถุนายนนี้เป็นต้นไปเพื่อป้องกันการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรรัฐบาลจึงได้สั่งการให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบด้านส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าข้อมูลจากกรมชลประทานรายงานว่าสถานการณ์น้ำต้นทุนในปีนี้ไม่น่าเป็นปัญหาโดยเฉพาะในเขตชลประทานเป็นผลมาจากปริมาณฝนที่ตกมากในปีที่ผ่านมาส่งผลให้ปีนี้ไทยมีน้ำใช้การเฉลี่ยทั้งประเทศมากกว่าปีที่แล้วถึงร้อยละหนึ่งแต่สำหรับพื้นที่นอกเขตชลประทานยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจึงให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งเตือนเกษตรกรเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและส่งเสริมการทำเกษตรให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำควบคู่กับการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อเตรียมมาตรการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรกรณีเกิดภัยพิบัติอีกด้วย
18: เราดูน้ำต้นทุนในเขื่อนหลักนะครับในขณะนี้มากกว่าปีที่แล้ว 1% ซึ่งตรงนี้เองก็คิดว่าต่อไปคือการบริหารจัดการต้นทุนน้ำเกิดฝนทิ้งช่วงซึ่งวันนี้สั่งให้ทางกรมชลประทานเองก็มีดูแล้วในพื้นที่เขตชลประทานในปีนี้ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหามันจะไปส่งผลถ้าเกิดฝนลงน้อยมันจะไปส่งผลในปีหน้าเพราะปีนี้ไม่น่าจะเป็นปัญหาเลยครับ
17: สำหรับการบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในภาวะฝนทิ้งช่วงนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรย้ำว่าได้ปรับแผนการทำงานพร้อมตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงเพิ่ม2แห่งได้แก่หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากและหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้วเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและพื้นที่ลุ่มต่ำใช้รับน้ำบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกรวมทั้งยังเปิดหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงที่จังหวัดร้อยเอ็ดมุ่งช่วยเหลือพื้นที่นอกเขตชลประทานอีกด้วยยืนยันว่ากรมฝนหลวงมีความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงทั้ง8แห่งและอากาศยานที่พร้อมปฏิบัติการ24ลำพร้อมประสานกองทัพอากาศหากสภาพอากาศเป็นไปตามเงื่อนไขก็พร้อมที่จะขึ้นบินปฏิบัติการได้ทันที
19: สิ่งแรกที่กรมฝนหลวงได้ดำเนินการไปแล้วนะครับและขับเคลื่อนตามข้อสั่งการทันทีก็คือเปิดวอร์รูมนะครับตอนนี้วอร์รูมของเราได้ดำเนินการเปิดแล้วก็ติดตามสถานการณ์นะครับเราได้พอแคสต์ไปล่วงหน้าด้วยซ้ำนะครับว่าปัญหาจะเกิดยังไงบ้างนะครับและกำลังดูติดตามสภาพอากาศในทุกๆวันนะครับเพื่อที่จะมาเตรียมการในเรื่องการดำเนินการฝนหลวงนะครับโดยมุ่งเป้าว่าพื้นที่ใดนะครับจะเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบที่ค่อนข้างมากนะครับเป็นระดับแรกๆนะครับที่แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่เราดูก็ดูว่าพืชขนาดนี้นะครับที่ได้รับผลกระทบเป็นพืชชนิดใดได้อยู่ในช่วงใดนะครับโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานนะครับที่เร่งดำเนินการในส่วนของวอร์รูมซึ่งเราได้มีการประชุมพูดคุยกันเกือบทุกวันนะครับในการติดตามสถานการณ์
17: จากแนวทางของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและบรรเทาผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้งเพ ื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและบรรเทาผลกระทบต่อภาคการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพชวนันท์มาลีรายงาน
16: จังหวัดระนองเตรียมจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569เพื่อเชื่อมโยงผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคและต่อยอดศักยภาพสินค้าเกษตรของจังหวัดให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: ทุเรียนมังคุดและสะตอเป็นผลผลิตสำคัญที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรจำนวนมากของจังหวัดระนองแต่ในวันที่ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นและการแข่งขันทางการตลาดมีความท้าทายมากขึ้นการสร้างตลาดและเพิ่มโอกาสทางการจำหน่ายจึงเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในการขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดระนองเพื่อเปิดพื้นที่ให้เกษตรกรได้พบผู้บริโภคโดยตรงและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตรสำนักงานเกษตรจังหวัดระนองจึงจัดงานเกษตรแฟร์ปี2569ระหว่างวันที่26ถึง29มิถุนายนนี้ณลานอเนกประสงค์ณเทศบาลเมืองระนองการจัดงานครั้งนี้มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถพัฒนาคุณภาพผลผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มจากการแปรรูปและขยายช่องทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้และสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดภายในงานนอกจากจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและสินค้าแปรรูปคุณภาพแล้วยังมีกิจกรรมประกวดผลผลิตทางการเกษตรการให้ความรู้เพื่อสร้างอาชีพการสาธิตนวัตกรรมทางการเกษตรและเวทีเสวนาเชื่อมโยงเครือข่ายสมาร์ทฟาร์เมอร์และยังสมาร์ทฟาร์เมอร์จังหวัดระนองเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการผลิตการตลาดการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าเกษตร
20: ดิฉันจัตติยาปลมปองสุขเกษตรจังหวัดระนองนะคะในช่วงวันที่26ถึง29มิถุนายน2569ที่จะถึงนี้นะคะทางสำนักงานเกษตรจังหวัดก็ได้มีการจัดงานเกษตรแฟร์ประจำปี2569เราส่งเสริมให้เขามีการผลิตของดีของเด่นของดังเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้โอกาสในการที่จะให้เขามาแสดงสินค้ามาจำหน่ายสินค้านะคะเพื่อสร้างรายได้และก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับพี่น้องเกษตรกรเหล่านี้นะคะในการที่จะดำรงชีพในการที่จะผลิตสินค้าดีๆออกมาป้อนตลาดต่อไปภายในงานเนี่ยจะมีสีสันท่านต้องมาร่วมงานกันค่ะซึ่งยิ่งสำคัญในวันแรกนะคะถ้าท่านอยากจะชิมส่วนของทุเรียนมังคุดนะคะเราก็มีให้ท่านชิมในช่วงพิธีเปิดนะคะรับรองว่าท่านจะได้หลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาตินะคะ
5: ขณะเดียวกันยังสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากกระตุ้นการใช้จ่ายภายในจังหวัดและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรผู้ประกอบการและชุมชนท้องถิ่นหากกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวและเลือกซื้อของดีจากชาวสวนตัวจริงงานเกษตรแฟร์ปี2569จังหวัดระนองคืออีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดเพราะนอกจากจะได้อุดหนุนผลผลิตคุณภาพจากเกษตรกรโดยตรงแล้วยังได้สัมผัสวิถีเกษตรเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งต่อกำลังใจให้กับเกษตรกรไทย 26 ถึง 29 มิถุนายนนี้พบกันที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนองแล้วมาร่วมชมชิมช็อปของดีเมืองระนองไปด้วยกันค่ะอภิสราคงมณีสวทระนองรายงาน
16: ท่านผู้ฟังคะสำนักงานปปช.ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติสร้างความเชื่อมั่นนักท่องเที่ยวควบคู่การวางมาตรการลดเสี่ยงทุจริตเพื่อสร้างความโปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานและให้เม็ดเงินจากการจัดเก็บเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอุทยานอย่างแท้จริงติดตามรายละเอียดได้จากรายงานค่ะ
21: การเฝ้าระวังและป้องปรามการทุจริตในประเด็นการจัดเก็บรายได้ของอุทยานแห่งชาติทางทะเลถือเป็นก้าวสำคัญในการส่งเสริมระบบการบริหารจัดการที่โปร่งใสตรวจสอบได้และสร้างความมั่นใจให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อให้มั่นใจว่ารายได้จากการท่องเที่ยวจะถูกนำไปใช้ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุดและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนนายยุทธนาวิมลเมืองเจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต ษสำนักงานปปช.ประจำจังหวัดตรังเปิดเผยว่าก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจสำนักงานปปช.ได้ลงพื้นที่สังเกตการในอุทยานแห่งชาติทางทะเลพบว่าบางจุดยังใช้วิธีเก็บเงินสดจากนักท่องเที่ยวและบริษัททัวร์ซึ่งอาจเป็นช่องโหว่ให้เกิดการทุจริตได้สำนักงานปปช.จึงได้ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติมาอย่างต่อเนื่องหลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติที่คณะกรรมการปปช.ได้มีการเสนอเพื่อให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงได้นำข้อเสนอไปปรับใช้เพื่อพัฒนาและปิดความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการบริหารจัดการอุทยานแห่งชาติ
3: การท่องเที่ยวทางทะเลเนี่ยโดยเฉพาะในกลุ่มอันดามันเนี่ยเป็นการที่จะจัดเก็บรายได้เข้ารัฐอย่างมหาศาลแต่ละปีเนี่ยการจัดเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยมีมูลค่าถึง 1,000 ล้านบาทเข้ารัฐแต่ปปช.พบว่ามันมีการรั่วไหลปปช.ก็เลยเสนอไปยังครม.นะครับว่าการเก็บรายได้ของอุทยานเนี่ยซึ่งนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเนี่ยไม่ต้องไทยต่างประเทศเนี่ยเห็นควรให้มีระบบออนไลน์หรือเห็นควรให้มีระบบ e-ticket แทนการเก็บเงินสด
21: ทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้นำระบบ e-ticket หรือการเก็บเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้แทนการเก็บเงินสดซึ่งผลจากการดำเนินการดังกล่าวช่วยให้ระบบการจัดเก็บค่าใช้บริการอุทยานมีความโปร่งใสและเกิดเป็นเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเพื่อการพัฒนาอย่างแท้จริงเกิดประโยชน์สูงสุดต่อการดูแลรักษาและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทยและนำไปสู่การพัฒนาอุทยานแห่งชาติอย่างยั่งยืนยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
4: ปิดท้ายที่นักสนุกเกอร์ของไทยออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายแต่กำแพงสำคัญในการพัฒนานักกีฬาสนุกเกอร์รุ่นใหม่ก็คือพรบ.การพนันเรื่องนี้จะมีหนทางแก้ไขอย่างไรติดตามจากรายงานค่ะ
22: วงการสนุกเกอร์ของไทยในตอนนี้ถือว่าออกไปสร้างชื่อเสียงในระดับโลกมาแล้วมากมายโดยล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยก็สามารถเอาชนะมืออันดับต้นของโลกอย่างรอนนี่โอซูลีแวนคว้าแชมป์ World Open 2026ได้สำเร็จขณะที่นักสนุกเกอร์หญิงอย่างมิ้งสระบุรีณัชรัตน์วงหาฤทัยไทยก็สร้างผลงานระดับโลกได้อย่างต่อเนื่องจนก้าวขึ้นมาเป็นมืออันดับหนึ่งของโลกแต่ในส่วนของการพัฒนาเยาวชนนักสนุกเกอร์ไทยดูเหมือนว่ายังผลักดันกันได้ไม่เต็มที่เพราะยังติดปัญหาใหญ่ก็คือพรบ.การพนันที่ยังเป็นกำแพงกั้นการพัฒนานักสอยคิวรุ่นใหม่ของไทยกีฬาสนุกเกอร์ถูกบรรจุในมหกรรมกีฬาอย่าง SEA Game หรือ Asian Game ซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.ได้กำหนดให้สนุกเกอร์อยู่ในพรบ.การกีฬาแห่งประเทศไทยสนุกเกอร์จึงเป็นกีฬาชนิดเดียวที่มีทั้งพรบ.การพนันและพรบ.กีฬาที่ผ่านมาเด็กอายุต่ำกว่า18ปีไม่สามารถซ้อมหรือเล่นสนุกเกอร์ได้อย่างอิสระต้องหาที่ฝึกซ้อมกันอย่างยากลำบากทำให้มีนักกีฬาแจ้งเกิดได้น้อยและส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในระยะยาวขณะเดียวกันเพื่อนบ้านอย่างจีนที่เคยตามหลังไทยในยุคของต๋องซิดชอยวัฒนาผู้โอบอ้อมที่เคยขึ้นไปถึงมืออันดับ3ของโลกมีโรงเรียนสอนสนุกเกอร์ปั้นนักกีฬาสนุกเกอร์ของจีนไปสู่แถวหน้าของโลกมาอย่างต่อเนื่องล่าสุด F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์ขวัญใจชาวไทยเดินทางเข้าพบนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการเปลี่ยนแปลงวงการสอยคิวไทยข้อสำคัญคือปลดสนุกเกอร์ออกจากพรบ.การพนันเพื่อให้เยาวชนได้ฝึกซ้อมตั้งแต่อายุยังน้อยและดึงดูดสปอนเซอร์รายใหญ่ให้เข้ามาหนุนวงการ
23: ก็อยู่ที่ผู้ใหญ่นะครับไม่ผมเป็นแค่ตัวจุดกระแสนิดนึงก็ส่วนจากนี้ก็เป็นหน้าที่ของผู้มีอำนาจนะครับฝากเสียหนูด้วยนะครับผมนายกฤทธิ์ทิมครับแล้วเมื่อวานผมก็ไปชมอะคาเดมี่ที่จีนมามีนักกีฬาระดับตัวน้อย120คนแล้วก็มีโต๊ะประมาณ 30-40 ตัวซึ่งว่าที่ถ้าที่ไทยมีอะคาเดมี่Academy แบบเขาอ่ะผมว่าเราสามารถสร้างนักกีฬาใหม่ๆมาให้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในวงการสนุกเกอร์ได้เหมือนเขาแน่นอนครับ
22: ด้านนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันว่าจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยเรื่องปลดล็อกสนุกเกอร์ออกจากกฎหมายการพนันเพื่อยกระดับสู่กีฬาอาชีพเต็มตัว
24: ผมจะทำหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยนะเพื่อนะครับขอปลดล็อกเอาสนุกเกอร์ออกจากบัญชีของพรบ.การพนันเราจะขอความชัดเจนจากมหาดไทยก่อนนะครับว่าในกรณีที่เป็นอะคาเดมี่ในกรณีที่มีการแบ่งโซนให้เรียบร้อยและติดป้ายห้ามเล่นการพนันนะจะต้องสามารถที่จะให้เด็กนะครับที่อายุไม่ถึง18สามารถเข้าไปเล่นได
22: ้นอกจากนี้ยังมีอีกหลายฝ่ายทั้งฝ่ายการเมืองและการศึกษาที่ออกมาสนับสนุนว่าสนุกเกอร์ควรถูกปลดออกจากพรบ.การพนันเพราะเป็นกีฬาที่นักกีฬาไทยไปถึงระดับโลกเรื่องนี้คงต้องมาทบทวนกันว่า ถึงเวลาแล้วหรือยังที่สนุกเกอร์จะต้องปลดออกจากพรบการพนันซึ่งก็ต้องอาศัยการผลักดันจากทุกภาคส่วนทั้งการกีฬาแห่งประเทศไทยภาครัฐรวมถึงภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกให้สนุกเกอร์ก้าวสู่กีฬาอาชีพอย่างแท้จริงพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
7: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุศาสตร์สั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลยหากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

สู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์พวกคอนเร็วๆพวกคอนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
7: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
6: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
7: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
6: เย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
7: โอเคร
8: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
9: ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
10: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้ดเตือ
9: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
10: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มาง่อมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพลิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
9: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
10: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
9: เจ้า
11: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
12: สนุกรอน้องๆทุกวันอาทิตย์ติดตามรับฟังรายการได้ในรายการเพื่อนคุณหนู

0: ร้องเพลงกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ
1: สิงโตกับขโมยกาลครั้งหนึ่งสิงโตผู้เป็นราชาของป่าได้ออกไปล่าสัตว์มันซุ่มอยู่ที่ประจำของมันและเล็งอย่างระวังทันใดนั้นมันก็เจอเจ้ากวางสีทองตัวอ้วนกำลังวิ่งเล่นไปมาราชสีน้ำลายไหลและเข้าไปจับเจ้ากวางทันทีและแล้วการล่าของมันก็สิ้นสุดลงราชสีลากกวางตัวนั้นกลับมาที่ถ้ำและขณะที่กำลังเดินไปที่ถ้ำปากของมันก็เต็มไปด้วยน้ำลายด้วยความเร่งรีบอยากกินกวางตัวนั้นเต็มแก่แล้วราชสีก็เริ่มลงมือกินอาหารของมันและในขณะที่มันกำลังกินเนื้อกวางอยู่นั้นมันคิดว่าของอร่อยแบบนี้คงไม่ได้มีทุกวันมันจึงคิดว่าจะเป็นยังไงนะหากได้กินอาหารแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกทุกวันดังนั้นมันเลยคิดจะกักตุนอาหารเอาไว้มันเก็บอาหารเอาไว้ในถ้ำและออกจากถ้ำไปอย่างมีความสุขเช้าวันต่อมาราชสีห์รู้สึกหิวมันกลับมาที่ถ้ำแล้วก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่าอาหารเลิศรสของมันหายไปจากถ้ำแล้วที่ที่มันซ่อนอาหารเลิศรสของมันซึ่งก็คือหัวใจกวางเอาไว้เมื่อวานอาหารของมันไม่อยู่ตรงนั้นอีกต่อไปแล้วมันหายไปแล้วมันเข้าใจแล้วล่ะต้องมีใครสักคนเข้ามาขโมยอาหารไปแน่ขโมยเหรอขโมยอย่างนั้นเหรอมาขโมยอาหารในบ้านของราชสีห์อย่างข้าอย่างนั้นเหรอราชสีห์โกรธมากมันโกรธมากๆมันทำให้บรรดาสัตว์และทั้งป่าต้องสั่นสะเทือนเพราะเสียงคำรามของมันนกทุกตัวพากันบินออกไปจากต้นไม้เหล่าสัตว์ทุกตัวต่างพากันยำเกรงในเสียงคำรามของมันตอนนี้ราชสีห์กำลังโกรธเกรี้ยวและสัตว์ทุกตัวก็ต่างมีคำถามเกิดขึ้นในหัวของมันในขณะเดียวกันจิ้งจอกที่กลัวจนตัวสั่นก็เข้ามาในถ้ำเจ้าจิ้งจอกเกรงกลัวต่อราชสีห์เป็นอย่างมากแต่ก็ไม่แสดงออกเพราะมันเป็นผู้ช่วยของราชสีห์นั่นเอง
2: นายท่านเกิดอะไรขึ้นหรือ
1: จิ้งจอกถามด้วยน้ำเสียงสั่นเทาย
3: ังจะมาถามว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือฉันเก็บหัวใจกวางเอาไว้กินในถ้ำนี้แต่ตอนนี้มันกลับหายไปแกเป็นผู้ช่วยแต่รับใช้ฉันแบบนี้หรือแกทำงานแบบนี้หรือไง
1: จิ้งจอกยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่กับคำถามนี้สีหน้าของมันเปลี่ยนสีด้วยความกลัวจนตัวสั่น
2: โอ้ยไม่อยู่แล้วพระเจ้าฉันไม่อยู่แล้ว
3: บอกมาว่าใครเป็นไอ้หัวขโมยไปหาตัวหัวขโมยมาให้ฉัน
1: ราชสีสั่ง
2: โอ้ท่านคะท่านฉันคิดว่าเมื่อวานตอนท่านออกจากถ้ำไปมีหมาป่าเดินไปเดินมาอยู่รอบๆถ้ำนะ
4: มันกระวนกระวายและสั่นเทาด้วยความกลัวมันคิดว่ามันเป็นคนขโมยอาหารท่าน
1: ท่านจะว่ายังไงถ้าฉันจะเริ่มสืบเรื่องนี
3: ้ยังจะสืบอะไรอีกไปเอาตัวเจ้าหมาป่าขี้โกงนั่นมาฉันอยากเจอมันไป
1: ราชสีห์ออกคำสั่งเจ้าจิ้งจอกเอาตัวรอดมาได้แล้วก็ออกมาจากถ้ำมันตามหาหมาป่าและพาไปหาราชสีห์เมื่อราชสีห์เห็นหมาป่าก็ตะคอกใส่ว่า
3: เจ้าขี้โกงขโมยอาหารฉันหรือฉันจะฆ่าแก
2: โอ้นายท่านไม่ฉันสาบานกับเทพของป่าว่าไม่ได้ขโมยอาหารท่านโจรก็อยู่ตรงหน้านี่ไงล่ะ
1: หมาป่าพูดและชี้ไปทางจิ้งจอก
3: พูดความจริงห้ามโกหก
2: นายท่านราชสีห์ของป่าเมื่อวานฉันเห็นจิ้งจอกเร่เสียงดังตอนออกมาจากถ้ำของท่าน
1: จิ้งจอกรีบตอบ
2: มันโกหก
1: ไม่จิ้งจอกต้องหาที่เป็นโจรทั้งสองโทษกันไปมาก่อนราชสีห์จะเริ่มหงุดหงิดราชสีห์ดึงหูของทั้งสองและพูดว่า
3: พวกแกจะไม่พูดแบบนี้อีกแน่เพราะฉันจะพาพวกแกไปหาเทพของป่าแล้วก็ให้สาบานและพูดความจริง
1: สัตว์ทั้งสามตัวเริ่มเดินทางออกไปหาเทพของป่าแต่แล้วก็พบว่าเธอมายืนอยู่หน้าถ้ำอยู่แล้วด้วยความโกรธและพูดว่าราชสีห์เจ้าเป็นราชาแห่งป่านี้เจ้าจะจัดการเรื่องนี้ได้ยังไง
3: โอ้มีอะไรเกิดขึ้นอย่างนั้นหรอท่านเทพของป่า
4: ราชสีห์ถามไม่ทำตน
2: ดูนี่สิดูนี่ฉันเคยมีดอกไม้อยู่บนลำตัวสวยงามแต่ก็มีคนขโมยไปเจ้าจงไปหาตัวโจรมาเจ้ามาหาข้าได้ต่อเมื่อเจ้าพาโจรผู้นั้นมาด้วย
1: เทพของป่าหายตัวไปด้วยความโกรธราชสีห์พูดถึงปัญหาตัวเองให้เทพที่กำลังโกรธอยู่แล้วไม่ได้อีกแล้วเขาลืมความโกรธไปและพาสัตว์ทั้งสองตัวกลับมาที่ถ้ำของเขาและแล้วราชสีห์ตัดสินใจหาทางออกเองมันมองไปที่สัตว์ทั้งสองด้วยความโกรธและพูดเสียงดังว่า
3: สารภาพมานะว่าใครเป็นหัวขโมยสารภาพมาซะตอนนี้ไม่อย่างนั้นฉันจะฆ่าพวกแกทั้งสอง
1: ด้วยวิธีนี้หัวขโมยก็จะตายแต่ผู้บริสุทธิ์ก็จะตายไปด้วยราชสีห์มองทั้งจิ้งจอกและหมาป่าพร้อมๆกันด้วยความโกรธแต่ก่อนที่ราชสีห์จะจู่โจมจิ้งจอกก็คุกเข่าลงแล้วเริ่มร้องไห้ครวญคราง
2: ท่านคะนายท่านได้โปรดให้อภัยฉันด้วยฉันเป็นหัวขโมยเองฉันขโมยอาหารของท่านเอง
1: ได้ยินเช่นนั้นหมาป่าก็โล่งอกแล้วราชสีห์ก็ฆ่าจิ้งจอกทิ้งนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคนฉลาดมักพูดในสิ่งที่คนโง่ตีความไม่ออก
5: บทเรียนของการทรยศกาลครั้งหนึ่งมีกษัตริย์นามว่าวิกรานพระองค์มีบุตรนามว่าเจ้าชายอัมมาผู้ซึ่งหลงไหลในการล่าสัตว์ครั้งหนึ่งเจ้าชายขี่ม้าเข้าไปในป่าเพื่อล่าฝูงหมีป่าแต่เขานั้นรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นอย่างมากและนี่ก็ล่วงเวลามาจนบ่ายโมงเขายังไม่ได้เหยื่อเลยสักตัวเจ้าชายนั้นรู้สึกกระหายน้ำจึงเริ่มมองหาแหล่งน้ำไม่นานนักเขาก็พบกับบึงขนาดใหญ่ที่มีน้ำทั้งสะอาดและเย็นสดชื่นเจ้าชายให้ม้าดื่มน้ำและผูกมันไว้กับต้นไม้ละแวกนั้นเจ้าชายเองก็ดื่มน้ำที่เย็นสดชื่นเช่นกันพร้อมกับนั่งกินอาหารที่เตรียมมาในกระเป๋าของ

0: เด็กๆคิดว่าเกิดอะไรขึ้นต่อคะมีเสือตัวใหญ่พุ่งกระโจนออกมาจากต้นไม้เพื่อดื่มน้ำจากบึงเช่นกันเจ้าเสือเดินเข้ามาใกล้ม้ามากขึ้นจนม้าตกใจกลัวแล้ววิ่งหนีไปจากเจ้าชายเมื่อเจ้าเสือเข้ามาใกล้เจ้าชายอัมมาจึงรู้สึกกลัวจนตัวสั่นทันใดนั้นเจ้าชายก็รีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้และนั่งบนกิ่งไม้ใหญ่ทันทีทันใดนั้นเองก็มีหมีตัวหนึ่งโผล่มามันมาดื่มน้ำจากบึงเช่นกันแต่บังเอิญเหลือไปเห็นเจ้าเสือตัวนั้นเจ้าหมีจึงกลัวและรีบปีนขึ้นไปบนต้นไม้เดียวกับเจ้าชายอัมมาเจ้าชายอัมมายิ่งรู้สึกกลัวมากขึ้นไปอีกเมื่อรู้ว่าเจ้าหมีกำลังเข้ามาใกล้ทำให้เขาคิดว่าเจ้าหมีต้องกินเขาแน่ๆเขาสั่นไปทั้งตัวเจ้าหมีเห็นทีจึงพูดว่า
1: ข้ารู้ว่าท่านเป็นเจ้าชายอย่ากลัวข้าไปเลยพวกเราต่างมีศัตรูคนเดียวกันซึ่งก็คือเจ้าเสือมันยืนอยู่ใต้ต้นไม้ข้าคือมิตรของท่านตกลงไหมงั้นข้าจะนั่งตรงนี้และไม่สร้างปัญหาให้ท่านแน่นอน
2: เจ้าชายไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากเชื่อเจ้าหมีและนั่งข้างๆมัน
0: ส่วนเจ้าหมีเองก็ไม่ได้ทำร้ายเจ้าชายเช่นกันเสือตัวนั้นก็ไม่ได้ไปไหนและมันคิดว่าหมีกับเจ้าชายจะต้องตกลงมาจากต้นไม้แล้วเป็นอาหารของมันแน่นอน
3: ตอนนี้ก็เย็นมากแล้วทำให้เจ้าชายรู้สึกง่วง
0: เจ้าชายก็ไม่ได้กินอะไรมาสัก

0: ้าชายจึงหลับไปและเริ่มส่งเสียงกรนเจ้าเสือได้ยินจึงบอกกับหมีว่าน
1: ี่เจ้าหมีเจ้ากับข้าต่างก็เป็นสัตว์เหมือนกันเรากินคนเป็นอาหารหากเจ้าลงมาข้าก็จะกินเจ้าอยู่ดีแต่ถ้าเจ้าอยากมีชีวิตรอดเจ้าต้องฟังข้าเจ้าส่งตัวมนุษย์นั่นมาให้ข้ากินแล้วข้าก็จะกลับถ้ำส่วนเจ้าก็ลงมาแล้วกลับบ้านได้ท่านเสือข้าไม่ชอบข้อตกลงนี้เท่าไหร่นักเจ้าชายไว้ใจข้าและหลับไปแล้วข้าให้สัญญาไว้ว่าจะไม่ทรยศและไม่ทำให้เขาเป็นอันตรายเด็ดขาดท่านไม่รู้เหรอไม่มีบาปไหนบาปเท่ากับการทรยศอีกแล้ว
0: เจ้าเสือไม่ได้ตอบกลับอะไรและเงียบรอผ่านไปหลายชั่วโมงเจ้าชายตื่นขึ้นและบอกกับเจ้าหมีว่า
1: เจ้าหมีเพื่อนยากถึงตานายนอนพักบ้างแล้วแหละ
0: เจ้าหมีจึงตอบว่า
2: ได้ตกลง
0: หลังจากที่เจ้าหมีหลับไปเสือก็เริ่มใช้กลอุบายบอกว่า
1: ข้าไม่เคยเจอใครโง่เขลาเท่าท่านมาก่อนเลยท่านเจ้าชายท่านเชื่อใจเจ้าหมีแต่หารู้ไม่ว่าหลังจากมันตื่นนอนมาพร้อมกับความหิวมันก็จะกินท่านเช่นกันข้าแนะนำให้ท่านส่งเจ้าหมีมาให้ข้ากินแล้วข้าจะกลับถ้ำเองส่วนท่านก็ได้กลับบ้านอย่างปลอดภัย
0: เจ้าชายผู้ซึ่งโง่เขลานั้นตอบตกลงและเชื่อในสิ่งที่เจ้าเสือบอกเขาดันให้เจ้าหมีตกลงไปเป็นเหยื่อแต่ด้วยความแข็งแรงของมันทำให้มันไม่ตกลงไปมันรีบคว้ากิ่งไม้เพื่อเอาตัวรอดแล้วปีนกลับขึ้นมาอีกครั้งตอนนี้เจ้าชายกลัวมากขึ้นกว่าเดิมและตะโกนว่า
1: โอ้พระเจ้าช่วยข้าด้วยข้าตายแน่ๆข้าต้องตายแน่ๆ
0: เจ้าหมีเข้ามาใกล้เจ้าชายแล้วพูดว่า
2: ท่านไม่ต้องกังวลแล้วหยุดตะโกนข้าบอกแล้วว่าข้าจะไม่ทำร้ายท่านแต่ข้าขอสาปแช่งที่ท่านทรยศข้าขอให้ท่านป่วยเป็นโรคบ้าไม่ว่าจะไปที่ใดท่านจะต้องพูดแต่คำว่านากามิสะนากามิสะ
0: เช้าวันรุ่งขึ้นเจ้าเสือก็กลับถ้ำของมันเจ้าหมีและเจ้าชายก็ปีนลงมาจากต้นไม้เจ้าชายอัมมาได้แต่พูดประโยคเดิมว่าน
1: ากามิสะนากามิสะ
0: แม้ว่าเจ้าชายจะกลับเข้ามาในเมืองแต่ก็หาทางกลับบ้านไม่ได้เพราะสติไม่ดีพระมเหสีผู้เป็นแม่เครียดมากที่เจ้าชายยังไม่กลับบ้านเลยสักทีหลังจากหาตัวเจ้าชายอยู่สักพักก็เจอเข้าจนได้แต่เขาไม่สามารถจำใครได้เลยพระราชาทรงคิดว่าเจ้าชายนั้นเสียสติไปแล้วจึงประกาศหาหมอทั่วราชอาณาจักรรวมไปถึงหมอฝีเพื่อมารักษาลูกชายของตนแต่ก็ไม่มีใครสามารถทำให้เจ้าชายกลับมาเป็นปกติได้พระราชารู้สึกหมดหนทางทันใดนั้นท่านจึงนึกขึ้นได้ว่ามีฤาษีตนหนึ่งรอบรู้และฉลาดไปเสียทุกเรื่องจึงให้มารักษาเจ้าชายฤาษีบอกว่า
1: ตกลงข้าจะรักษาให้
0: ฤาษีร่ายคาถาใส่เจ้าชายว่านาเจ้าชายจึงหยุดพูดคำว่านาแต่พูดเพียงกามิสะกามิสะต่อมาฤาษีจึงสวดต่อว่ากาเจ้าชายก็ไม่พูดคำว่ากาแล้วพูดเพียง
1: มิสะมิสะ
0: ฤาษีจึงพูดทั้งสี่พยางเจ้าชายก็หยุดพูดและอาการดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจเจ้าชายรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากพระราชาก็ได้ให้ของขวัญชิ้นใหม่แก่ฤาษีเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าไม่มีบาปไหนบาปเท่ากับการทรยศและไม่ซื่อสัตย
3: ์หากเราเริ่มหลอกใช้คนอื่นเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองแล้วเชื่อเถอะว่าจะต้องมีเรื่องร้ายๆตามมาอย่างแน่นอน

0: กาลครั้งหนึ่งในป่าใหญ่มีสัตว์มากมายช้างลิงอูฐกระต่ายเต่าเสือจิ้งจอกและเจ้าป่าคือสิงโตมันก็เคยอยู่ที่นั่นแต่ราชสีห์แก่มากแล้วมันไม่สามารถออกล่าเหยื่อได้วันหนึ่งราชสีห์นัดสัตว์ทุกตัวในป่ามาประชุมและบอกว่าฟังให้ดีตอนนี้ฉันแก่มากแล้วฉันล่าสัตว์ไม่ได้แล้วมันคงจะดีกว่าถ้าฉันให้หมายเลขกับสัตว์ทุกตัวเพื่อให้พวกเธอมาหาฉันแล้วฉันก็จะกินพวกเธออย่าทรยศฉันเพราะฉันยังมีแรงตามล่าและสู้กับพวกเธอเหล่าสัตว์ทั้งหลายต่างพยักหน้าตกลงกันอย่างเกรงกลัววันต่อมาเหล่าสัตว์ก็ได้รับหมายเลขและเริ่มไปที่ถ้ำของราชสีห์ตามลำดับทั้งเป็ดเต่ากวางวัวป่าถูกฆ่าทั้งหมดราชสีห์มีความสุขและแข็งแรงมากในตอนนี้จนวันหนึ่งถึงตาของแม่กระต่ายมันบอกลูกชายของมันว่าลูกรักวันนี้ถึงตาแม่แล้ววันนี้แม่ต้องตายลูกอยู่ตัวคนเดียวดูแลตัวเองและตั้งสตินะลูกกระต่ายนั้นมีสติปัญญามันบอกว่าแม่ครับไม่ต้องห่วงนะวันนี้ผมจะไปแทนแม่เองและยังพูดต่อว่าแม่ครับผมเป็นแค่กระต่ายน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายผมจะเปลี่ยนนิสัยของราชสีห์ให้ดูแม่มันจึงพูดว่าได้ลูกแต่ระวังนะเขาเป็นถึงเจ้าป่าจากนั้นกระต่ายน้อยจึงออกเดินทางในระหว่างที่เดินทางมันก็ได้ยินเสียงลิงร้องอู้อู้มันจึงบอกว่าคุณลิงครับคุณลิงคุณไม่ได้ไร้ค่านะแต่ราชสีห์ทำให้เป็นอย่างนั้นลิงจึงตอบว่า
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะ
0: กระต่ายน้อยตอบว่า
2: ดูผมสิผมเป็นแค่กระต่ายน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายผมจะเปลี่ยนนิสัยราชสีห์ให้ดู
0: ลิงจึงตอบว่า
1: อย่างนั้นเหรอเธอมีแผนหรือเปล่าให้ฉันช่วยไหม
0: กระต่ายน้อยตอบ
2: ไม่ครับไม่ต้องช่วยผมแค่มาที่สระน้ำตอนบ่ายและดูว่าผมจะทำอะไร
0: กระต่ายน้อยเดินต่อไปมันเจอช้างจึงบอกว่า
2: คุณช้างคุณช้างคุณตัวใหญ่จะตายดูราชสีห์สิทำไมคุณไม่กบฏเสียล่ะ
0: ช้างตอบว่าใช่เธอพูดถูกแต่ฉันจะทำแบบนั้นคนเดียวได้ยังไง
2: ดูผมสิเป็นแค่กระต่ายตัวน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายผมจะเปลี่ยนนิสัยราชสีห์ให้ดู
0: ว้าวเธอมีแผนงั้นเหรองั้นให้ฉันช่วยเธอนะกระต่ายตอบว่า
2: ไม่ครับคุณไม่ต้องช่วยแต่ให้มาที่สระน้ำตอนบ่ายและดูว่าผมจะทำอะไร
0: พอพูดจบมันก็เริ่มเดินต่อและได้เจอกับเสือ
2: สวัสดีคุณเสือคุณคำรามเสียงดังเทียบกับราชสีห์แล้วก็คุณเจ๋งกว่าตั้งเยอะ
0: เสือตอบใช่มันก็จริงนะกระต่ายจึงตอบ
2: ดูผมสิเป็นแค่กระต่ายตัวน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายผมจะเปลี่ยนนิสัยราชสีห์ให้ดู
0: เสือจึงตอบว่าเธอมีแผนงั้นเหรอให้ฉันช่วยไหม
2: ไม่ครับคุณไม่ต้องช่วยแค่ไปแถวสระน้ำตอนบ่ายและดูว่าผมจะทำอะไร
0: เมื่อกระต่ายเจอจิ้งจอกจึงบอกว่า
2: คุณจิ้งจอกคุณดูน่ากลัวมากแต่เทียบกับราชสีห์คุณเหมือนเครื่องยนต์ไม่เติมน้ำมันแต่ว่าผมน่ะเป็นแค่กระต่ายน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายผมจะเปลี่ยนนิสัยราชสีห์ให้ดู
0: โอ้เยี่ยมเธอมั่นใจมากอยากให้ฉันช่วยไหมกระต่ายตอบ
1: ไม่เป็นไรครับแค่มาที่สระน้ำตอนบ่ายและดูว่าผมจะทำอะไร
0: ในที่สุดกระต่ายน้อยก็มาที่ถ้ำและบอกว่า
1: ท่านราชสีห์ผู้ยิ่งใหญ่ครับผมมาแทนแม่แต่ผมมาช้าเพราะมีราชสีห์ตัวอื่นอยู่เขาขัดขวางผมแล้วบอกให้เอาสัตว์มาให้เขาทุกวัน
3: อย่างนั้นเหรอฉันคือราชสีห์สัตว์อื่นจะอ้างเป็นราชสีห์ได้ยังไงพาฉันไปดูหน่อยสิว่ามันเป็นใคร
0: ราชสีห์กับกระต่ายไปที่สระน้ำขณะสัตว์อื่นกำลังแอบอยู่ตามต้นไม้เฝ้าดูเหตุการณ์กระต่ายพูดว่า
1: เขากลัวท่านมากก็เลยแอบอยู่ดูสิครับดูนั่นสิ
0: ราชสีห์ก้มลงมองและพูดว่า
3: โอ้เขาดูเหมือนฉันเลยนะ
0: ราชสีห์คำรามเสียงดังและจากนั้นสิงโตที่อยู่ในสระก็คำรามเช่นกันจากนั้นราชสีห์ก็โกรธมากและก็กระโจนลงไปในน้ำแต่ในน้ำนั้นกลับไม่มีใครอยู่เลยน้ำไหลเข้าปากและจมูกราชสีห์ตะโกนเรียก
3: ได้โปรดช่วยข้าด้วยช่วยฉันที
1: ทำไมผมต้องช่วยในเมื่อคุณจะฆ่าเราดังนั้นก็ดีแล้วที่คุณตายไปเอง
0: จากนั้นสัตว์ตัวอื่นก็ออกมากระต่ายน้อยจึงบอกว่า
1: ตอนนี้ผมเป็นแค่กระต่ายน้อยแต่มันอยู่ที่กลอุบายเห็นหรือยังว่าผมเปลี่ยนนิสัยของราชสีห์ได้ยังไง
4: เพื่อนรักกระต่ายกับเต่าแม่น้ำสายหนึ่งซึ่งมีเต่าตัวหนึ่งอาศัยอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำสายนั้นมีต้นไม้ซึ่งใต้ต้นไม้นั้นมีโพรงที่กระต่ายอาศัยอยู่โพรงที่กระต่ายอาศัยอยู่นั้นอยู่ใกล้กับแม่น้ำที่เจ้าเต่าจะออกมาเล่นและตากแดดอยู่เสมอส่วนกระต่ายก็เพลินกับหญ้าเขียวใกล้แม่น้ำนั้นพวกเขาเจอกันทุกวันจนได้มาเป็นเพื่อนสนิทกันเจ้ากระต่ายเคยรู้สึกเสียใจเมื่อเจ้าเต่าไม่มาที่แม่น้ำนี้วันหนึ่งหมาจิ้งจอกได้เห็นทั้งสองเล่นกันอย่างสนุกสนานมันคิด
5: โอ้โอ้โอ้ทำไมกระต่ายมันช่างน่ารักและเต่ามันช่างอ้วนเช่นนี้ถ้าฉันจับมาทั้งสองตัวมากินล่ะแต่ตอนนี้เมื่อเต่าอยู่ในน้ำกระต่ายก็จะนั่งอยู่บนหลังของมันและตอนที่กระต่ายกลับเข้าไปในโพรงเจ้าเต่าก็จะนั่งอยู่ข้างนอกโพรงแล้วฉันจะจับมันพร้อมกันทั้งสองตัวได้อย่างไรหมาจิ้งจอกคิดพวกมันจะต้องถูกจับโดยไม่ให้อีกตัวรู้เมื่อทุกอย่างเกิดขึ้นเจ้าเต่ารู้สึกไม่ดีมันปวดท้องจึงกลิ้งไปมาส่งเสียงด้วยความเจ็บปวด
6: โอ้แม่โอ้พระเจ้าอ้า
5: เจ้ากระต่ายเริ่มรู้สึกไม่ดีจึงพูดว่าเพื่อนรักอย่ากังวลฉันจะไปหายามาให้อย่างรวดเร็วอย่ากังวลนะขอแค่เธออย่าเพิ่มออกไปไหนกระต่ายออกไปหายาส่วนเจ้าเต่านั้นก็ยังคงกลิ้งไปมา
6: โอ้แม่โอ้พระเจ้าอ้าอ้าโอ้
5: เจ้าเต่าหลับตาลงและยังคงร้องด้วยความเจ็บปวดหมาจิ้งจอกไปถึงที่นั่นมันเปิดถุงใหญ่รอและวางไว้ด้านหลังเจ้าเต่ากลิ้งไปข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาท้ายที่สุดเจ้าเต่าเข้าไปอยู่ในถุงหมาจิ้งจอกจึงมัดปากถุงแล้วแบกกลับบ้านของมันซึ่งอยู่ในหุบเขาเมื่อกระต่ายกลับมาพร้อมกับยามันตกใจมากเพราะเพื่อนของมันไม่อยู่แล้ว
6: โอ้เ
5: พื่อนของฉันอยู่ไหน
4: เจ้ากระต่ายคิดในขณะนั้นมันหันไปเห็นหมาจิ้งจอกกำลังแบกถุงใหญ่มุ่งหน้าไปยังภูเขามันได้ยินเสียงของเจ้าเต่าออกมาจากถุงใบนั้น
5: โอ้แม่โอ้พระเจ้าอ้าท้องของฉันโอ
6: ้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมแกจับเพื่อนฉันไปได้
4: เจ้ากระต่ายนึกอะไรขึ้นได้มันเดินไปดักทางข้างหน้าอย่างช้าช้าแล้วสลบอยู่ข้างทางแกล้งทำเป็นตาย
5: หมาจิ้งจอกกำลังเดินมาอย่างมีความสุขและคิดว่าวันนี้ฉันจะกินเจ้าเต่าเป็นอาหารฮ่าฮ่า
4: และต่อมามันก็เหลือบไปเห็นกระต่ายที่นอนตายอยู
5: ่โอ้พระเจ้าเหมือนมันจะตายแล้วนะ
4: หมาจิ้งจอกก้มลงไปดูและเห็นว่ากระต่ายไม่ขยับตัวเลยสักนิด
5: เย้ว้าวฉันจะได้กินทั้งสองตัวเป็นอาหาร
4: ตอนนี้เจ้าหมาจิ้งจอกมีความสุขมากๆเขาเดินไปไกลยิ่งขึ้นและกระโดดไปมาด้วยความสุขเขาวางถุงลงและคิดว่าจะกลับไปจับกระต่ายแต่เมื่อเขาเดินกลับมาเจ้ากระต่ายก็ไม่อยู่ที่เดิมเสียแล้วเขาเดินตามหากระต่ายอยู่นานจนเดินไปที่โพรงของมันแต่ก็ไม่เจอ
5: โอ้ไม่นะฉันคิดว่ามีคนมาขโมยมันไป
4: โอเคช่างมันเถอะอย่างน้อยฉันก็ยังมีเจ้าเต่าเป็นอาหารเช้าหมาจิ้งจอกออกมาจากตรงนั้นและเดินกลับมาที่ถ้ำของตน
5: ทีนี้หนูรู้ไหมว่าเจ้ากระต่ายทำอย่างไร
4: เมื่อมันมาถึงถ้ำของหมาจิ้งจอกมันเดินเข้าไปอย่างช้าช้าและเปิดถุงเอาเจ้าเต่าออกมามันมีรังผึ้งอยู่บนถ้ำกระต่ายจึงเอามันออกมาอย่างระมัดระวังแล้วเก็บมันใส่ไว้ในถุงในตอนนั้นเองทั้งเต่าและกระต่ายต่างพากันหลบอยู่หลังต้นไม้หมาจิ้งจอกกลับมาถึงมือเปล่าถ้าไม่ได้กระต่ายอย่างน้อยฉันก็ยังมีเต่าน่ะด้วยความตะกละมันจึงเปิดถุงอย่างรีบร้อนมันเอาปากเข้าไปในถุงเพื่อที่จะกินเต่าเกิดอะไรขึ้นต่อไปหนูน่าจะรู้พึ่งทั้งหมดบินออกมาทำร้ายหมาจิ้งจอกมันต่อยหมาจิ้งจอกที่จมูกที่ปากที่หลังที่หางและหูของมัน
5: โอ้พระเจ้า
4: หมาจิ้งจอกตกใจกลัวมากๆอีกุยกุยกุยหมาจิ้งจอกเริ่มตะโกนแล้ววิ่งหนีมันวิ่งไปทางซ้ายทางขวากลิ้งไปที่พื้นแต่พื้นก็ยังคงตามันอยู่มันจึงตัดสินใจกระโดดลงไปในแม่น้ำต่อมาพึ่งจึงเลิกตามมัน
5: ฮ่าฮ่าฮ่า
4: ฮ่ากระต่ายและเต่าก็ได้เห็นเหตุการณ์ตลกนี้ท้องของมันเริ่มหายปวดขณะที่พวกมันหัวเราะแล้วทั้งคู่ก็เดิน

0: สวัสดีเด็กๆหนูๆชอบคุณลุงดวงจันทร์กันไหมนิทานต่อไปนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเขาทั้งสิ้นนานมาแล้วคุณลุงดวงจันทร์เคยนั่งรถเลื่อนออกไปเที่ยวบนท้องฟ้าซึ่งมันไม่ได้ถูกลากโดยม้าแต่เป็นกวางน้อยสีทองสวยงามเจ้ากวางตัวนี้แตกต่างจากตัวอื่นมันมีเขาที่สวยสง่าและลายจุดสีเหลืองทองตามตัวของมันมันเป็นกวางตัวโปรดของคุณลุงดวงจันทร์คุณลุงดวงจันทร์ให้อาหารมันด้วยหญ้าที่เขียวนุ่มมันเป็นที่โปรดปรานของคุณลุงเป็นอย่างมากมาวันหนึ่งในขณะที่คุณลุงดวงจันทร์กำลังท่องเที่ยวในสวนบนสวรรค์อยู่นั้นได้มองไปเห็นต้นไม้ที่เรียกว่าโอกานะโอ้ทำไมน่ารักอย่างนี้หนูๆรู้ไหมว่าอะไรที่น่ารักกระต่ายป่าตัวน้อยมันทั้งอ้วนและน่ารักกระต่ายป่าสีขาวปุกปุยปรากฏขึ้นจากหญ้าสีเขียวในตาของมันมีสีแดงและเบิกกว้างเมื่อกระต่ายป่าได้ยินเสียงของคุณลุงดวงจันทร์กับเจ้ากวางก็กลับไปหลบอยู่หลังต้นโอกานะหัวใจของมันเต้นเร็วมากแต่คุณลุงดวงจันทร์ก็อุ้มมันขึ้นมาอย่างนุ่มนวลด้วยความรักและนั่งรถลากของเขากลับบ้านไปหลังจากวันนั้นเขาก็ดูแลกระต่ายป่าตัวนี้อย่างดีเขาพามันไปทุกที่ที่เขาไปคุณลุงดวงจันทร์ชอบวางมันไว้บนตักโถกวางน้อยผู้น่าสงสารไม่มีใครสนใจมันอีกต่อไปคุณลุงดวงจันทร์รักเจ้ากระต่ายตัวนี้มากเขาอยู่กับมันตลอดเวลาเจ้ากวางจึงรู้สึกอิจฉากระต่ายป่าตัวนั้นแต่มันทำอะไรไม่ได้จึงอยู่เงียบๆครั้งหนึ่งเจ้ากวางรู้สึกเหนื่อยกับการลากรถเลื่อนและรู้สึกหิวมาก
1: ๆมันจึงลงไปกินใบไม้ดอกไม้ในสวน
0: นี่เจ้ากวางรู้ไหมว่าใบไม้ที่เจ้ากินอยู่นั้นเป็นของใครกวางหันไปด้วยความตกใจมันเห็นเจ้ากระต่ายป่าตัวนั้นพูดกับมันด้วยน้ำเสียงที่หยาบคายเจ้ากวางรู้สึกโกรธมากมันจึงหันไปทางกระต่ายป่าแกเป็นอะไรเป็นอะไรคืออะไรต้นโอกานะเป็นของฉันแกกล้าดียังไงมากินใบไม้ของฉัน
2: มันเป็นของแกได้อย่างไรสวนแห่งนี้เป็นของคุณลุงดวงจันทร์และฉันก็เป็นของคุณลุงดวงจันทร์ฉันจะกินใบไม้นี้อย่าคิดที่จะกินหรือแตะต้องมันนะไม่อย่างนั้นฉันจะตบแกกล้าดียังไงมาพูดกับฉันแบบนี้มองมาที่มือฉันถ้าคุณลุงดวงจันทร์รู้เรื่องนี้ล่ะก็เขาจะสั่งสอนแกเจ้ากระต่ายป่ารู้สึกโกรธมากขึ้นในตาของมันยิ่งแดงและเป็นประกาย
0: ไปบอกคุณลุงซะฉันไม่กลัวเขาหรอก
2: นี่ถึงแม้ว่าคุณลุงดวงจันทร์จะรักแกมากกว่าฉันแต่แกก็ไม่ควรพูดกับฉันแบบนี้นะฉันคิดว่าความรักของคุณลุงดวงจันทร์ทำให้แกก้าวร้าว
0: คุณลุงดวงจันทร์เป็นใครเหรอการที่ที่แห่งนี้ส่องสว่างได้นั้นก็เพราะขนที่ขาวบริสุทธิ์ของฉัน
2: เจ้ากวางตกตะลึงกับคำพูดของกระต่ายป่าและเขาก็เดินจากไปในวันต่อมาเจ้ากระต่ายนั่งอยู่บนตักของคุณลุงดวงจันทร์เจ้ากวางเดินมาแล้วพูดว่าคุณลุงดวงจันทร์เป็นเพราะท่านคนเดียวที่ทำให้กระต่ายนี้ก้าวร้าวและหยิ่งยโส
3: ทำไมเกิดอะไรขึ้นมีอะไร
2: ท่านรู้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อวันก่อน
3: ฉันไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
2: ฉันกำลังกินใบไม้ของต้นโอกานะอยู่เมื่อวานฉันหิวมากๆแล้วเจ้ากระต่ายป่าก็เข้ามาแล้วต่อว่าฉันน่ะสิ
3: เจ้ากระต่ายป่าทะเลาะกับแกหรือ
2: เจ้ากระต่ายป่าทะเลาะกับเขาหรือไม่
0: ใช่ก็เขากำลังกินต้นไม้ของฉันอยู่นี
2: ่คุณลุงดวงจันทร์ต้นไม้ต้นนั้นเป็นของเราไม่ใช่หรือทำไมแค่ของเจ้ากระต่ายตัวเดียว
3: ใช่มันของฉัน
2: ดูสิแล้วเนี่ยเขามาทะเลาะกับฉันแล้วเขาก็พูดว่าที่โลกเราสว่างได้นั้นก็เพราะเขาเพราะขนสีขาวของเขา
0: หลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดคุณลุงดวงจันทร์โกรธมาก
3: นี่เจ้ากระต่ายนั่นคือสิ่งที่เจ้าพูดกับกวางใช่ไหม
1: ใช่แล้วฉันพูดตามนั้นเลยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมท่านพาฉันไปกับท่านตลอดเวลา
2: เขารู้สึกโกรธเป็นอย่างมาก
3: เขาขว้างเจ้ากระต่ายออกจากตักไปซะกลับไปอยู่บนโลกความรักของฉันที่มีให้แกทำให้แกก้าวร้าวและหยาบคายบนโลกเจ้ากระต่ายไม่ได้รับความรักหรือความสนใจใดๆมันเข้าใจถึงความผิดที่มันทำแต่ตอนนี้ก็ไม่สามารถแก้ไขอะไรได้แล้ววันหนึ่งเจ้ากวางลงมาเยี่ยมกระต่ายมันพูดว่าเกิดอะไรขึ้นเพื่อนยากทำไมแกถึงผอมบางเช่นนี้ไหนความหยิ่งยโสและพูดโอ้อวดของแกล่ะนี่เพื่อนทำไมแกถึงพูดกับฉันแบบนี้ล่ะฉันเข้าใจความผิดของฉันและรู้สึกผิดมากๆฉันคิดถึงแกคิดถึงคุณลุงดวงจันทร์ฉันอยากจะกลับไปบนนั้นอีกครั้งเจ้ากวางรู้สึกสงสารและเห็นใจกระต่ายป่าเจ้ากระต่ายป่าฉันรู้แกเสียใจกับสิ่งที่แกทำจริงๆใช่ไหมเอาอย่างนี้อย่าพึ่งร้องไห้ไปฉันจะไปคุยกับคุณลุงให้มาเถอะไปหาคุณลุงกับฉันเจ้ากวางพากระต่ายป่าไปหาคุณลุงคุณลุงดวงจันทร์คุณลุงดวงจันทร์ฉันไปพบกับเจ้ากระต่ายที่โลกมาแล้วทำไมหรือเขาน่าสงสารเขาตกอยู่ในสถานการณ์ย่ำแย่เขาสมควรได้รับสิ่งนั้นฉันจะไปทำอะไรได้แต่คุณลุงเจ้ากระต่ายเคยน่ารักสำหรับท่านนะท่านไม่รู้สึกสงสารเลยหรอ
4: ฟังนะเจ้ากวางคนที่ทะนงตัวสมควรจะได้รับการลงโทษแบบนั้น
3: แต่คุณลุงดวงจันทร์เขาได้รับความทุกข์ยากมาพอแล้วพาเขากลับมาเถอะได้โปรด
4: ก็ได้ก็ได้ไปเรียกเขากลับมา
3: เจ้ากวางรีบวิ่งและพากระต่ายป่าเข้ามาคุณลุงดวงจันทร์รู้สึกสงสารมากๆที่เห็นเจ้ากระต่ายป่าร้องไห้เขาอุ้มมันขึ้นมาแล้วพูดว่า
4: ฟังนะเจ้ากระต่ายแกเปลี่ยนเป็นคนถือตัวก็เพราะความรักของฉันคนเราควรพึ่งพาตนเองและถ่อมตัวไม่ควรทำตัวหยิ่งยโสกับผู้อื่นเจ้าสามารถมาอยู่กับพวกเราได้แต่ฉันจะไม่พาเจ้าออกไปตลอดเวลาฉันจะพาเจ้าออกไปในวันที่พระจันทร์เต็มดวงเท่านั้นส่วนวันอื่นฉันจะพาเจ้ากวางไป
3: และหลังจากนั้นเด็กๆคุณลุงดวงจันทร์จะพาเจ้ากระต่ายไปในวันที่พระจันทร์เต็มดวงและพาเจ้ากวางออกมาในวันอื่นๆเด็กๆเคยเห็นพวกมันไหมไม่เหรองั้นลองมองพวกมันคืนนี้สิแล้วบอกฉันว่าใครอยู่บนตักของคุณลุงดวงจันทร์กวางหรือกระต่าย
5: เป็ดน้อยในเทศกาลแสนสนุกเด็กๆเรื่องนี้เกี่ยวกับเทศกาลอันแสนสนุกพวกเธอรู้เกี่ยวกับมันเป็นอย่างดีใช่ไหมเทศกาลอันแสนสนุกในวันศุกร์เทศกาลวันคริสต์มาสมันถือเป็นเทศกาลแสนสนุกวันหนึ่งไก่หนูและกระรอกเดินทางจากบ้านเพื่อจะไปงานเทศกาลและระหว่างทางพวกเขาได้พบกับเป็ดเขาพูดว่าสวัสดีเพื่อนครับครับครับฉันขอไปเทศกาลด้วยได้ไหมเมื่อได้ยินดังนี้พวกเขาทั้งไก่หนูและกระรอกต่างพากันหัวเราะและหนูพูดว่านายจะมากับพวกเราได้ยังไงนายไม่เคยเดินอย่างถูกต้องเลยแม้แต่น้อยดูฉันสิฉันเดินเร็วมากเรากำลังจะไปเล่นสนุกกันที่นั่นนายเดินให้ถูกต้องยังไม่ได้เลยนายไม่ควรจะไปกับเราไก่เสริมว่าโอ้เป็ดน้อยดูเสื้อผ้านายสิช่างดูธรรมดาและไร้สีสันดูของฉันสิฉันใส่ชุดที่สวยงามและมีสีสันเราควรจะใส่เสื้อผ้าที่มีสีสันไปงานเทศกาลกันกระรอกพูดนายบ้าหรือเปล่าดูหางที่ยาวและดูดีของฉันสิและดูหางของนายที่แสนจะเล็กโอเคนายรู้วิธีปีนต้นไม้ไหมไม่ฉันปีนต้นไม้ไม่ได้กระรอกพูดถ้าอย่างนั้นนายคงไปงานเทศกาลกับเราไม่ได้นายจะไปทำอะไรที่นั่นนายเดินแบบไม่ถูกต้องนายปีนต้นไม้ไม่ได้และยิ่งไปกว่านั้นชุดของนายก็แย่เราคงให้นายไปงานเทศกาลกับเราไม่ได้หรอกนะเป็ดผู้น่าสงสารเขารู้สึกผิดหวังเป็นอย่างมากไก่หนูและกระรอกพวกเขาเริ่มเดินทางไปเทศกาลอีกครั้งพวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานเกี่ยวกับเรื่องที่จะทำในสวนสนุกเย้เราจะนั่งตรงจุดสูงสุดของชิงช้าสวรรค์ฉันจะนั่งม้าหมุนที่ใหญ่ที่สุดฉันจะกินขนมหวานเยอะๆเลยฉันจะซื้อลูกโป่งฉันจะผิวปากฉันจะซื้อลูกบอลหลังจากนั้นเป็ดรู้สึกเสียใจมากเพราะเขาไม่ได้ถูกพาไปงานเทศกาล แต่เขาก็ยังคงเดินต่อไปเขายังตัดสินใจที่จะไปงานเทศกาลฉันจะไปงานเทศกาลให้ได้เลยไก่หนูและกระรอกเดินกันอย่างเร็วเพื่อจะไปงานเทศกาลพวกเขาหัวเราะกันอย่างเยาะเย้ยเจ้าเป็ดน้อยขอบคุณพระเจ้าเราไม่ได้พาเจ้าเป็ดโง่มากับเราด้วยกระรอกเสริมว่าใช่ฉันรู้มันเป็นเป็ดอ่อนหัดดีแล้วที่เราไม่ได้พามันมาระหว่างทางพวกเขาเจอกับแม่น้ำทอดยาวอยู่ตลอดทางไก่พยายามจะลงไปยืนในแม่น้ำแต่ก็รีบวิ่งกลับกระรอกก็พยายามแต่ต้องหันหลังกลับหนูพยายามจะหย่อนขาลงไปในแม่น้ำแต่ก็ไม่สำเร็จเราควรทำยังไงกันดีเราจะข้ามแม่น้ำไปงานเทศกาลได้ยังไงในบรรดาสัตว์ทั้ง3ตัวไม่มีใครรู้วิธีว่ายน้ำเป็นเลยตอนนี้ไม่มีเทศกาลในความฝันอีกแล้วเขาทั้ง3นั่งร้องไห้กันอยู่ใกล้ๆแม่น้ำและทันใดนั้นเป็ดก็มาถึงใกล้เคียงกับพวกเขาและเห็นว่าพวกเขาร้องไห้กันอยู่เลยสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพวกเขาเคยมีความสุขเกี่ยวกับความสนุกในเทศกาลแต่ตอนนี้ทำไมพวกเขาถึงร้องไห้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นร้องไห้ทำไมงั้นบอกมาหน่อยว่าพวกเราควรทำยังไงเราว่ายน้ำไม่เป็นเราจะไปงานเทศกาลได้อย่างไรเราจะข้ามแม่น้ำนี้ไปยังไงไม่ต้องคิดมากนะฉันจะพาพวกนายไปฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเองฉันว่ายน้ำเป็นเป็ดลงไปในน้ำและว่ายเป็นวงกลมและกลับเข้าฝั่งมาพวกเขาเห็นและดีใจเป็นอย่างมากเฮ้ยเป็ดเพื่อนรักช่วยพาฉันไปฝั่งตรงข้ามหน่อยสิฉันจะพานายไปงานเทศกาลฉันจะให้เงินนายเยอะๆเป็ดยิ้มและพูดว่าไม่เป็นไรฉันจะพานายทั้ง3ไปฝั่งตรงข้ามเห็นไหมเด็กๆพวกเขาทั้ง3ปฏิเสธที่จะพาเป็ดไปงานเทศกาลด้วยแต่เป็ดไม่เคยคำนึงถึงเรื่องนี้แถมยังพยายามช่วยพวกเขาอีกเป็ดคิดที่จะนำแผ่นไม้แบนมามัดกับเชือกเขาให้ไก่กระรอกและหนูนั่งบนไม้นั้นเป็ดคาบเชือกเอาไว้ในปากแล้วเริ่มว่ายน้ำพาทุกคนไปยังฝั่งตรงข้ามของแม่น้ำพวกเขาทั้งหมดมีความสุขกันมากเพื่อนรักนายช่างดีจริงๆนายจะยังไปงานเทศกาลกับพวกเราไหมเราจะสนุกกันอย่างแน่นอนเราจะให้เงินนายมาเถอะเป็ดยิ้มและเริ่มออกเดินทางไปเทศกาลพวกเขาสนุกกันมากและเด็กๆรู้ไหมจากวันนั้นเป็นต้นมาก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดต่อกันตลอดไป
6: สหายทั้ง4กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วแถวบ่อน้ำใหญ่ในป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์4ตัวอาศัยอยู่หนูที่มีตาเบิกกว้างและหางยาวกวางสีน้ำตาลทองสง่างามนกกาสีดำและเต่าผู้เชื่องช้านกกาทำรังอยู่บนต้นแบล็คเบอรี่ใกล้ๆบ่อน้ำหนูนอนเล่นอยู่ในโพรงที่ปลอดภัยเจ้าเต่าอยู่ในน้ำอย่างมีความสุขและกวางเพลิดเพลินกับทุ่งหญ้าเขียวขจีเหมือนกับทุกๆวันพวกเขาจะมารวมตัวกันเพื่อสังสรรค์แต่ทว่าหลังจากที่รออยู่นานเจ้ากวางก็ไม่ยอมมาสักทีเพื่อนๆต่างพากันเป็นห่วงและสงสัยว่าเจ้ากวางหายไปไหนนกกาพูดเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วฉันจะพยายามบินหาเจ้ากวางเองถ้าพูดถูกเจ้ากาเริ่มบินหากวางเขาพยายามตะโกนสุดเสียงแต่ก็ไม่เจอจนกระทั่งเขาตะโกนอีกครั้งด้วยความสิ้นหวังและเสียงที่แผ่วลงได้มีเสียงตอบกลับมาว่าโอ้เสียงมันมาจากทางนั้นแน่ๆมันคือเสียงของเจ้ากวางเขาตกใจเมื่อมาเห็นเจ้ากวางถูกจับอยู่ในกับดักของนายพรานเจ้ากาบอกให้กวางใจเย็นแล้วรีบกลับไปบอกเพื่อนทั้งสองเจ้าเต่าไม่รอช้ารีบบอกเจ้าหนูว่านั่งบนหลังของเจ้ากาไปแล้วจงใช้ฟันที่แข็งแรงของเจ้ากัดบ่วงของกับดักนั้นให้ขาดในไม่ช้าเจ้าหนูและนกกาก็บินไปช่วยกวางฟันที่แข็งแรงและแหลมคมของเจ้าหนูทำให้บ่วงขาดและช่วยกวางออกมาได้ในขณะนั้นเต่าผู้เชื่องช้าก็เดินทางไปถึงที่นั่นเพื่อนทั้ง4ก็กลับมาคุยกันอย่างมีความสุขท่านใดนั้นเอง มีเสียงของนายพรานเดินใกล้เข้ามาเจ้ากาจึงบินหนีไปหลบบนต้นไม้เจ้าหนูวิ่งหายไปในโพรงเจ้ากวางรีบวิ่งหนีไปเพราะความกลัวเหลือเพียงเจ้าเต่าตัวเดียวมันพยายามที่จะวิ่งแต่ไม่รอดจากสายตาของนายพรานเขาจับเจ้าเต่าขึ้นมาใส่ในกระเป๋าในขณะที่เขาเดินจากไปนั้นเขาคิดว่าฉันจะทำเจ้าเต่าเป็นอาหารสำหรับวันนี้เจ้ากาเห็นทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากบนยอดไม้มันจึงบินลงมาบอกเพื่อนโอ้พระเจ้าตอนนี้เราทำยังไงดีเราต้องทำอะไรสักอย่างแล้วละกวางพูดว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือฉันจะแกล้งทำเป็นกินหญ้าแล้วหลอกล่อให้นายพรานรีบออกมาจับฉันแล้วเขาจะทิ้งกระเป๋าไว้ต่อไปก็เป็นงานของเจ้าหนูเจ้ากวางไปยืนอยู่ระหว่างทางเดินของนายพรานและเริ่มที่จะกินหญ้าเมื่อนายพรานมองเห็นกวางก็ไม่รอช้ารีบหยิบลูกศรและธนูไปจับมันและทิ้งกระเป๋าไว้ต่อไปเป็นการต่อสู้ของเจ้าหนูด้วยฟันที่แข็งแรงของมันกัดกระเป๋าให้ขาดได้ทั้งสามมุ่งหน้าไปยังบ่อน้ำในพรานซึ่งผิดหวังและเหนื่อยกับการล่ากวางคิดว่าอย่างน้อยฉันก็ยังมีเจ้าเต่านะเขาเดินมาที่กระเป๋าด้วยความตกใจมันว่างเปล่าในพรานผู้น่าสงสารเขากลับบ้านมือเปล่าในท้ายที่สุดสหายทั้งสี่ตัวก็กลับไปนอนเล่นใกล้บ่อน้ำอย่างมีความสุข

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะหลายจังหวัดเตือนประชาชนลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติน
5: างสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 นพร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม
2: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569เวลา 23:00 นผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะเพราะมีเรือจมน้ำอาจเป็นอันตราย
3: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีแจ้งว่าสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้ตรวจสอบพบว่ามีเรือจมและอยู่ในสภาพที่อาจจะเป็นอันตรายแก่การเดินเรือกีดขวางร่องน้ำบริเวณท่าเทียบเรืออเนกประสงค์ปากน้ำท่ากระจายตำบลท่าชนะอำเภอท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีจำนวน2ลำได้แก่เรือโชคจุติพรนาวี19และเรือลาบบันทิตา1สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีได้อาศัยอำนาจในมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทยพุทธศักราช2456แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่12พุทธศักราช2522ประกอบคำสั่งกรมเจ้าท่าที่856ทับ2569ลงวันที่10ตุลาคม2559ออกคำสั่งให้เจ้าของเรือทำเครื่องหมายแสดงอันตรายให้เป็นที่สังเกตในการเดินเรือและให้กู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือออกจากท่าเรือไปยังจุดที่ปลอดภัยต่อการเดินเรือให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่เจ้าท่ากำหนดทั้งนี้สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีจึงขอประกาศแจ้งเตือนให้ผู้ควบคุมเรือชาวเรือประชาชนที่สัญจรไปมาและเรือที่จะเทียบท่าเพื่อขนถ่ายสัตว์น้ำให้ระมัดระวังการเดินเรือในบริเวณดังกล่าวหากมีการกู้เรือและเคลื่อนย้ายซากเรือตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วจะประกาศแจ้งให้ทราบต่อไปดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจธรรม

0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์พวกคนเร็วๆพวกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี่
2: เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
6: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
5: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
6: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
5: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิดไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
6: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
5: เจ้า
4: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
3: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
2: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบื่อเลย
3: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
2: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
3: โอเคร
4: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
9: โอ๊ย
8: ถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกนยัตผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการ ITI Talk ได้นะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์โดยวันเสาร์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 15:00 นถึง 16:00 นทางคลื่นFM 98 MHz และวันอาทิตย์นะครับพบกับผมในช่วงเวลา 9:00 นถึง 10:00 นทางคลื่น FM 93.25 MHz และช่วงเวลา 11:00 นถึง 12:00 นทางคลื่น AM 639 KHz นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับด้านเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของการแจ้งเตือนภัยนำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเรื่องของความก้าวหน้าในด้านของเทคโนโลยีและก็ทางด้านของสื่อออนไลน์นะครับก็ค่อนข้างที่จะทันสมัยซึ่งก็มีข้อดีและก็ข้อเสียนะครับซึ่งในส่วนของการควบคุมซึ่งตอนนี้หลายประเทศก็มีการควบคุมในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆโดยเฉพาะเด็กเล็กนะครับซึ่งก็มีความเสี่ยงในเรื่องของการเสพติดหน้าจอการบ่มเพาะให้เกิดความรุนแรงรวมถึงสื่อลามกอนาจารรวมไปถึงเข้าเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะครับซึ่งหลายประเทศก็มีการควบคุมในเรื่องของสื่อโซเชียลต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็มีหลายประเทศนะครับก็เริ่มที่จะแบนโซเชียลมีเดียในเด็กนะครับแต่โซเชียลมีเดียในเด็กแต่ประเทศไทยนะครับก็ยังคงเป็นดินแดนที่เสรีซึ่งปัจจุบันนะครับเรื่องของการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตและก็โซเชียลมีเดียของเด็กและเยาวชนก็ยังคงเป็นกระแสระดับโลกเนื่องจากหลายประเทศเริ่มที่จะเปลี่ยนผ่านจากการขอความร่วมมือมาเป็นบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพจิตการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์การเสพติดหน้าจอนะครับการบ่มเพาะให้เกิดความรุนแรงรวมถึงการเข้าถึงสื่อลามกอนาจารรวมไปถึงการเข้าเว็บพนันออนไลน์ด้วยนะครับโดยขณะนี้นะครับหลายประเทศทั่วโลกก็มีระดับความเข้มงวดและก็เป้าหมายที่มีความแตกต่างกันของมาตรการจำกัดการใช้อินเทอร์เน็ตและโซเชียลมีเดียของเยาวชนในแต่ละประเทศนั้นๆไม่ว่าจะเป็นประเทศออสเตรเลียได้มีการผ่านกฎหมายครั้งประวัติศาสตร์ห้ามไม่ให้เด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้โซเชียลมีเดียโดยจะไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้งานบนแพลตฟอร์มของตนเองได้และบัญชีที่มีอยู่เดิมก็จะถูกปิดใช้งานหรือว่าลบออกจากระบบโดยแพลตฟอร์มที่ถูกแบนได้แก่ Facebook, Instagram, Snapchat, Threads, TikTok, X, YouTube, Reddit และก็แพลตฟอร์มสตรีมมิ่งคิกแต่การแบนนั้นไม่รวมถึง YouTube Kids, Google Classroom แล้วก็ WhatsAppซึ่งเด็กๆ ก็ยังคงสามารถที่จะดูเนื้อหาส่วนใหญ่บนแพลตฟอร์ม YouTube ได้นะครับซึ่งไม่จำเป็นต้องมีบัญชีผู้ใช้งานส่วนประเทศจีนนะครับก็ยังมีการจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของผู้เยาว์ซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในรูปแบบของการควบคุมเวลาในการใช้งานและก็เนื้อหานะครับในส่วนของประเทศสหรัฐอเมริการัฐยูทาห์นะครับก็ได้มีการออกกฎหมายข้อบังคับโซเชียลมีเดียยูทาห้ามผู้เยาว์ใช้งานเว็บไซต์ระหว่างเวลา 22:30 นถึง 6:30 นทั้งยังต้องขออนุญาตให้ผู้ปกครองสามารถเข้าถึงบัญชีโซเชียลมีเดียของบุตรหลานด้วยขณะที่ทางการสหราชอาณาจักรก็เตรียมออกมาตรการห้ามผู้มีอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานสื่อสังคมออนไลน์พร้อมขยายการควบคุมไปยังแพลตฟอร์มเกมและก็ไลฟ์สตรีมมิ่งโดยรัฐบาลก็มีการยืนยันนะครับว่าเป็นแนวทางเพื่อที่จะคุ้มครองเด็กแล้วก็เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตในระยะยาวด้วยนะครับสำหรับประเทศไทยนั้นยังคงไม่มีกฎหมายเฉพาะที่ระบุอายุขั้นต่ำนะครับในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตหรือว่าการใช้โซเชียลมีเดียอย่างชัดเจนของเด็กและก็เยาวชนไทยโดยประเทศไทยก็เป็นอันดับต้นๆของโลกนะครับในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของเด็กต่อวันซึ่งมีเสียงสะท้อนนะครับว่าประชาชนไทยเห็นด้วยกับการควบคุมอายุเด็กไทยไม่ให้ใช้โซเชียลมีเดียเพราะว่าเป็นช่องทางบ่มเพาะให้เกิดความรุนแรง
สื่อลามกเข้าถึงเว็บพนันออนไลน์ถึงเวลาแล้วหรือยังนะครับที่สังคมไทยก็จะมีการขยับการขอความร่วมมือพ่อแม่ผู้ปกครองในการดูแลลูกเป็นการออกกฎหมายบังคับแบบต่างประเทศโดยไม่ผลักภาระให้สถาบันครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในเรื่องของการเข้มงวดนะครับเรื่องของแบนโซเชียลมีเดียในเด็กนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับข่าวสารจากข่าวจริงประเทศไทยนะครับนำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการ ITI Talk นะครับ

รับเข้าสู่รายการ ITI Talk ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ช่วงนี้ไปติดตามเรื่องของ3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันนะครับก็มีเรื่องราวที่นำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับ

การมั่นคือสัญญาที่ฝ่ายชายทำไว้กับฝ่ายหญิงโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยใจสมัครไม่มีการขู่เข็นบังคับโดยฝ่ายชายได้ส่งมอบหรือโอนทรัพย์สินอันเป็นของมั่นให้แก่หญิงเพื่อเป็นหลักฐานว่าจะสมรสกับหญิงนั้นคือต้องมีเจตนาที่จะไปจดทะเบียนสมรสกันนะครับโดยของมั่นนั้นจะตกเป็นแก่หญิงทันทีที่มีการมั่นและเมื่อมีการมั่นกันแล้วถ้าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดผิดสัญญามั่นอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนได้ในกรณีที่ฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายผิดสัญญามั่นให้คืนของมั่นแก่ฝ่ายชายนั้นสำหรับค่าทดแทนที่เรียกได้นะมี3ประการคือ1ค่าทดแทนความเสียหายต่อกายหรือชื่อเสียงของชายหรือหญิง2ค่าทดแทนความเสียหายเนื่องจากการเตรียมการสมรสโดยสุจริตและตามสมควรและ3ค่าทดแทนความเสียหายจากการจัดการทรัพย์สินหรือการทำมาหาได้เนื่องจากการคาดหมายว่าจะได้มีการสมรสแต่ในกรณีที่คู่สัญญามั่นตกลงเลิกสัญญามั่นกันเองจะเรียกค่าทดแทนจากกันและกันไม่ได้เพราะไม่มีการผิดสัญญามั่นหรือในกรณีที่คู่มั่นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดตายก็จะเรียกจากกันและก็จะเรียกค่าทดแทนจากกันนั้นไม่ได้ซึ่งการมั่นเนี้ยในกรณีที่คู่ชายหรือหญิงคู่มั่นได้ใช้สิทธิ์บอกเลิกสัญญามั่นเพราะมีเหตุสำคัญอันเกิดจากหญิงหรือชายคู่มั่นอีกฝ่ายหนึ่งกรณีเช่นนั้นชายหรือหญิงคู่มั่นจะเรียกค่าทดแทนจากกันไม่ได้เว้นแต่กรณีที่หญิงคู่มั่นหรือชายคู่มั่นได้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงภายหลังจากที่ได้ทำการมั่นแล้วและอีกฝ่ายหนึ่งได้บอกเลิกสัญญามั่นในเหตุประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในกรณีเช่นนี้คู่มั่นซึ่งประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงต้องรับผิดใช้ค่าทดแทนนอกจากนี้แล้วชายคู่มั่นมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ร่วมเพศกับหญิงคู่มั่นโดยชายนั้นได้รู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นกับชายคู่มั่นแล้วและชายคู่มั่นได้บอกเลิกสัญญามั่นกับหญิงแล้วรวมทั้งชายย่อมมีสิทธิ์เรียกค่าทดแทนจากชายอื่นซึ่งได้ข่มขืนกระทำชำเราหรือพยายามข่มขืนกระทำชำเราแก่หญิงคู่มั่นโดยรู้หรือควรจะรู้ว่าหญิงนั้นได้มั่นแล้วซึ่งในการมั่นกันนั้นชายหญิงจะสามารถทำการมั่นได้ต่อเมื่อมีอายุครบ17ปีบริบูรณ์แล้วและหากหญิงนั้นเป็นผู้เยาว์ก็จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองด้วย

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะครับที่นำมาให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของการแจ้งเตือนภัยต่างๆนะครับก็ค่อนข้างที่จะสำคัญนะครับเนื่องจากเป็นการแจ้งเตือนนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมพายุหรือว่าแผ่นดินไหวต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับซึ่งก็หลายท่านก็คงจะเคยได้รับกันแล้วนะครับในส่วนของการพัฒนาระบบเตือนภัยไทยนะครับจาก SMS สู่เซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งสถานการณ์ภัยพิบัติทุกวินาทีนะครับก็อาจหมายถึงโอกาสรอดชีวิตของผู้คนไม่ว่าจะเป็นน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มพายุรุนแรงหรือแผ่นดินไหวสิ่งหนึ่งที่ทุกเหตุการณ์มีเหมือนกันก็คือเวลามักอยู่อย่างจำกัดการแจ้งเตือนที่รวดเร็วเพียงไม่กี่นาทีอาจสร้างความแตกต่างระหว่างการอพยพได้ทันกับการตกอยู่ในพื้นที่อันตรายซึ่งที่ผ่านมานะครับประเทศไทยนั้นก็ได้มีการแจ้งเตือนผ่าน SMS ก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือหลักในการสื่อสารข้อมูลฉุกเฉินไปยังพี่น้องประชาชนแม้จะสามารถเข้าถึงผู้คนจำนวนมากได้แต่ระบบดังกล่าวก็ยังมีข้อจำกัดเนื่องจากต้องส่งข้อความเป็นรายหมายเลขทำให้ผู้รับในพื้นที่เดียวกันก็อาจจะได้รับข้อความไม่พร้อมกันโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องส่งข้อความถึงประชาชนจำนวนมากในเวลาเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นต้องแจ้งเตือนประชาชน1ล้านคนระบบ SMS อาจใช้เวลาส่งเป็นช่วงๆตามลำดับการกระจายข้อความของเครือข่ายขณะที่เซลล์บอร์ดแคสต์นะครับสามารถที่จะส่งข้อความถึงผู้ใช้งานทุกคนในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันได้ในคราวเดียวนะครับซึ่งเมื่อภัยพิบัติในปัจจุบันมีแนวโน้มเกิดขึ้นรวดเร็วแล้วก็รุนแรงมากขึ้นประเทศไทยจึงเริ่มพัฒนาเตือนภัยรูปแบบใหม่ที่หลายประเทศทั่วโลกใช้กันก็คือเซลล์บอร์ดแคสต์เซอร์วิสหรือ CBS ซึ่งเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับก็เป็นเทคโนโลยีที่ส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังโทรศัพท์มือถือทุกเครื่องที่อยู่ในพื้นที่เป้าหมายพร้อมกันโดยไม่จำเป็นต้องทราบหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้งานสามารถที่จะแจ้งเตือนได้ภายในไม่กี่วินาทีและแสดงข้อความแบบป๊อปอัพพร้อมเสียงเตือนพิเศษแม้โทรศัพท์จะอยู่ในโหมดสั่นหรือว่าปิดเสียงก็ตามนะครับในปี2567ถึง2569ก็มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องหากย้อนกลับไปนะครับการพัฒนาเซลล์บอร์ดแคสต์ของประเทศไทยไม่ได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่เป็นการพัฒนาต่อยอดอย่างต่อเนื่องจากระบบแจ้งเตือนเดิมโดยในช่วงปี2567ก็มีการเริ่มทดสอบระบบภาคสนามแล้วก็เตรียมโครงสร้างพื้นฐานร่วมกันระหว่างภาครัฐหน่วยงานด้านโทรคมนาคมผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะรองรับการใช้งานระดับประเทศในอนาคตในปี2568นะครับก็มีการประเทศไทยนะครับก็มีการประเทศไทยก็เข้าสู่ช่วงทดสอบระบบอย่างเป็นทางการโดยมีการทดสอบ3ระดับได้แก่ระดับอาคารระดับอำเภอระดับจังหวัดเพื่อที่จะประเมินประสิทธิภาพการแจ้งเตือนในพื้นที่จริงก่อนขยายผลไปสู่การใช้งานในวงกว้างการพัฒนาเซลล์บอร์ดแคสต์ของประเทศไทยนะครับก็เป็นกระบวนการที่ได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปีตั้งแต่การวางโครงสร้างพื้นฐานการทดสอบระบบในพื้นที่จำกัดการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐหน่วยงานด้านโทรคมนาคมและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่รองรับการใช้งานระดับประเทศก่อนขยายผลครอบคลุมทั่วประเทศในปี2569ดังนั้นนะครับเรื่องของการขับเคลื่อนสำคัญของการพัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ถือว่าเป็นการผลักดันเชิงนโยบายจากกระทรวงมหาดไทยโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติก็ได้มอบนโยบายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.
ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานด้านดิจิทัลกสทช.และผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อที่จะเร่งพัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสให้สามารถใช้งานได้จริงทั่วประเทศโดยหวังให้ประชาชนได้รับแจ้งเตือนอย่างรวดเร็วแม่นยำและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นเมื่อเกิดสาธารณภัยหรือเหตุฉุกเฉินต่างๆซึ่งสอดคล้องกับการที่กระทรวงมหาดไทยประกาศเดินหน้าเรื่องของเซลล์บอร์ดแคสอย่างเร่งด่วนและก็เป็นกลไกสำคัญนะครับในการรับมือภัยพิบัติหลายรูปแบบทั้งแผ่นดินไหวน้ำท่วมดินถล่มพายุและก็ PM 2.5 และในปี2569นะครับก็เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเมื่อกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ร่วมกับสำนักงานกสทช.และกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ดำเนินการทดสอบเซลล์บอร์ดแคสต์ระดับประเทศครอบคลุม76จังหวัดและกรุงเทพมหานครโดยประชาชนก็จะได้รับข้อความแจ้งเตือนพร้อมกันภายในเวลาไม่เกิน10วินาทีก็ถือว่าเป็นการยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศไทยสู่มาตรฐานนะครับนอกจากนี้นะครับภายหลังการทดสอบระดับประเทศระบบเซลล์บอร์ดแคสต์ก็ยังมีความพร้อมรองรับการนำไปใช้ในการแจ้งเตือนสถานการณ์สาธารณภัยและเหตุฉุกเฉินในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมดินถล่มฝุ่น PM 2.5 สถานการณ์ด้านความมั่นคงในบางพื้นที่แสดงว่าระบบได้ก้าวผ่านการทดสอบสู่การใช้งานจริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงมหาดไทยที่มุ่งยกระดับระบบเตือนภัยของประเทศให้สามารถที่จะส่งข้อมูลถึงประชาชนได้รวดเร็วที่สุดเพื่อให้ประชาชนมีเวลาตัดสินใจและก็รับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนเรื่องของประเทศไทยนะครับที่ได้มีการพัฒนาระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับเพื่อที่จะใช้แจ้งเตือนเรื่องของสาธารณภัยต่างๆนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการ ITI Talk นะครับ

กลับเข้าสู่รายการ ITI Talk นะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีแนวเรื่องของมาตรการนะครับในการป้องกันและก็ปราบปรามพนันออนไลน์ในช่วงบ่อนโลก2026นี้นะครับซึ่งทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็ได้มีการออกมาตรการต่างๆนะครับเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของพนันออนไลน์ในช่วงของฟุตบอลโลก2026ก็มีการป้องกันสัญญาณรั่วไหลมีการปิดกั้นแพลตฟอร์มเว็บพนันออนไลน์24ชั่วโมงนะครับในส่วนของทางด้านของ NT นะครับก็มีการยกระดับมาตรการป้องกันสัญญาณโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินเข้ารหัสความปลอดภัยตามมาตรฐานเพื่อที่จะป้องกันการรั่วไหลการใช้ AI ตรวจสอบและก็ค้นหาประสาน ISP ปิดกั้นเว็บไซต์ทันทีจำนวน 81,637 URL ระหว่างวันที่1พฤษภาคมจนถึง14มิถุนายน2569มีการประสานแพลตฟอร์มกำหนดมาตรการเร่งด่วนเฝ้าระวังปิดกั้นเนื้อหาการพนันฟุตบอลโลกยับยั้งการเผยแพร่ในทันทีแจ้งเบาะแสแพลตฟอร์มเว็บพนันออนเว็บการพนันฟุตบอลโลกสายด่วน1111ต่อ87หรือแจ้งศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายกระทรวง DE นะครับที่อีเมล esoc@mdes.go.th นะครับนี่ก็เป็นข้อมูลของทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DE นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการITI Talk นะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการ ITI Talk นะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก
5: กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้า

0: คะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สาดอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
2: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกนิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ไทยมาดิฟังแค่เช็คชัดชัวร์ก็ลดเสี่ยง1เช็คใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าผ่านเว็บไซต์คปภ2ชัดอ่านใบเสนอขายและรายละเอียดความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อครบถ้วน3ชัวร์ช่องทางชำระเบี้ยจ่ายตามที่บริษัทรับรองบ่ได้ลืมเก็บหลักฐานไว้ตัว3ขั้นตอนง่ายๆสำหรับการซื้อประกันภัยครั้งต่อไปคนกลางโปร่งใสอุ้มใจได้สิทธิ์ครบสายด่วนคปภ1186 LINE Official @OIC Connect คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: ทุกครั้งที่ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทอย่าลืมพกบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการใช้สิทธิไม่ว่าจะไปรักษารับบริการป้องกันโรคหรือบริการอื่นๆสำหรับเด็กเล็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชนใช้ใบเกิดแสดงคู่กับบัตรประชาชนของผู้ปกครองง่ายสะดวกรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช1330
3: อาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์แกลองปะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
6: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
7: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
6: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะที่กำลังติดตามรับฟังรายการจากทางสวทเชียงใหม่นะคะต้อนรับทุกท่านเลยเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะช่วงสายๆ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาติดตามรับฟังรายการเที่ยวไปตามใจอัปเดตข่าวสารในเรื่องของการท่องเที่ยวกันสักนิดนึงนะคะก็ฝากติดตามรับฟังรายการด้วยนะคะทุกๆวันอาทิตย์ย้ำกันอีกครั้ง10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่ค่ะเดี๋ยววันนี้มีอะไรมาฝากกันบ้างก็มาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่ค่ะ

เราไปดูทุ่งดอกกระเจียวกันค่ะซึ่งทางสำนักงานอุทยานแห่งชาตินะคะเขาก็ได้มีการเผยถึงภาพล่าสุดของทุ่งดอกกระเจียวที่อุทยานแห่งชาติไทรทองที่ตอนนี้ก็เริ่มมีดอกกระจายตัวให้เห็นมากขึ้นแล้วนะคะบริเวณทุ่งบัวสวรรค์3ค่ะโดยทางอุทยานแห่งชาติไทรทองนะคะก็คาดการณ์ค่ะว่าดอกกระเจียวนั้นจะบานสะพรั่งในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปีนี้นะคะที่จะได้เห็นอย่างสวยงามเลยทีเดียวนะคะทุ่งดอกกระเจียวหรือว่าบัวสวรรค์ที่อุทยานแห่งชาติไทรทองจังหวัดชัยภูมินี่ราคาล่าสุดก็ให้มีออกมาให้ชมมีการกระจายตัวมากขึ้นแล้วนะคะเริ่มต้นก็ยังมีดอกช่อออกมาให้ชมไม่มากนักเท่าไหร่แต่ว่าก็ยังเห็นการกระจายตัวที่มากขึ้นแล้วแล้วก็คาดว่าในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้จะเห็นกระจายตัวแล้วก็บานสะพรั่งพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งสำนักงานในขออภัยค่ะในส่วนของอุทยานแห่งชาติไทรทองอำเภอหนองบัวระเวนะคะจังหวัดชัยภูมิมีจุดชมทุ่งดอกกระเจียว5ทุ่งใหญ่ๆเลยที่ให้เดินชมท่ามกลางบรรยากาศพื้นป่าเขียวขจีนะคะกับทุ่งดอกกระเจียวสีม่วงอมชมพูเข้มที่สวยงามนะคะที่พากันออกดอกชูช่อชูอวดโฉมกันเด่นหลาเลยทีเดียวนะคะตัดกับท้องทุ่งสีเขียวเนี่ยล่ะค่ะก็ดูงดงามสร้างความประทับใจไม่รู้ลืมนะคะทางอุทยานแห่งชาติไทรทองนะว่าเป็นจุดชมความงามของทุ่งดอกกระเจียวที่มีชื่อเสียงระดับประเทศค่ะดอกกระเจียวนั้นจะบานสะพรั่งสวยงามไปตลอดในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะโดยที่ดอกกระเจียวหรือว่าดอกบัวสวรรค์เป็นพืชวงเดียวกับขิงนะคะเป็นไม้ล้มลุกที่มีเง่าอยู่ใต้ดินนี่แหละค่ะในช่วงของฤดูหนาวแล้วก็ฤดูร้อนเง่าของดอกกระเจียวเขาจะฝังอยู่ใต้ดินนะคะแต่เมื่อเข้าสู่ในช่วงของหน้าฝนค่ะสายฝนนี่แหละค่ะจะปลุกเง่าดอกกระเจียวให้แทงหน่อขึ้นมาแล้วก็ต่อยอดเติบโตและค่อยๆผลิดอกออกมาอวดโฉมความงามนะคะให้ได้เห็นกันทั้งผืนป่าเลยทีเดียวในช่วงหน้าฝนอย่างที่ได้บอกไปนะคะเขาจะบานสะพรั่งอย่างเต็มที่เลยที่จะได้อวดโฉมความงดงามของเขาก็คือในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมใครที่สนใจนะคะอยากจะชมความงดงามของเขาก็สามารถที่จะไปชมได้เลยนะคะที่จังหวัดชัยภูมินะคะที่อุทยานแห่งชาติไทรทองค่ะก็จะมีจุดชมทุ่งดอกกระเจียว5ทุ่งใหญ่ๆอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะดอกของเขาจะเป็นดอกสีม่วงอมชมพูเข้มใช่ไหมคะแล้วสีของเขาก็จะตัดกับทุ่งหญ้าเขียวขจีนี่แหละค่ะทำให้เราเห็นความงดงามที่เขาต่างพากันอวดโฉมนะคะแข่งกันเบ่งบานออกสีสันสวยงามให้ได้ชมกันใครที่อยากเห็นก็สามารถที่จะไปชมได้นะคะความงดงามของเขาในช่วง2เดือนนี้ก็คือเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมค่ะแต่จะบานเต็มที่ก็คือช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้นะคะไปจนถึงเดือนสิงหาคมเลยช่วงนี้เขาเริ่มนะคะเริ่มที่จะแข่งกันนะคะในการที่จะอวดโฉมก็มีการกระจายตัวของดอกเขาไปแต่ละในพื้นที่กระจายตัวก็เกือบจะเต็มพื้นที่แล้วเพียงแค่ว่าเขารอที่จะอวดโฉมให้ได้ชมเท่านั้นเองนะคะไปชมได้ในช่วงกลางเดือนกรกฎาคมนี้ที่จะบานสะพรั่งเต็มทุ่งหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะท่านอยู่ในช่วงเวลาของรายการเที่ยวไปตามใจค่ะ

ค่ะและก็ไม่ได้มีแค่ทุเรียนสดนะคะแต่มีทั้งข้าวเหนียวทุเรียนไอศกรีมทุเรียนและก็ขนมหวานสารพัดเมนูเลยนะคะช็อปตรงจากสวนราคาดีต่อใจด้วยรอบนี้คัดเกรดพรีเมียมจาก3อำเภอดังมาขายทั้งเกรด A นะคะกิโลกรัมละ160บาทเกรด B กิโลกรัมละ120บาทค่ะแล้วก็เขาบอกว่าการันตีว่าของแท้ 100% นะคะทุกชิ้นนั้นจะมี QR code ให้สแกนสามารถที่จะตรวจสอบได้เลยค่ะได้ทานทุเรียนภูเขาไฟแบบโบราณแท้ๆที่รสชาติหวานมันเนื้อนุ่มละมุนและที่สำคัญเขาบอกว่ากลิ่นไม่ฉุนแฟนพันธุ์แท้พลาดไม่ได้นะคะท่านก็จะได้ทานของทานเล่นมากมายเลยทีเดียวนะคะนอกจากทุเรียนแล้วก็ได้ช็อปกันจุกๆไปเลยกว่า200บูธนะคะทั้งผลไม้สดแล้วก็สินค้าโอท็อปของดีเมืองศรีสะเกษด้วยสายคอนเทนต์ก็จะมีจุดเช็คอินค่ะได้ถ่ายรูปกับแลนด์มาร์คศิลปะจากผลไม้สุดอลังการไว้ลงในโซเชียลมีเดียนะคะใครที่เป็นสายด้านนี้ก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันสายช็อปก็พลาดไม่ได้นะคะช็อปเพลินๆไปเลยนะคะในงานก็จะมีบริการจากไปรษณีย์ไทยด้วยคอยที่จะส่งทุเรียนตรงถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะคะท่านจะซื้อฝากญาติช็อปทานเองก็สบายใจหายห่วงได้เลยนะคะถือไม่ไหวก็ส่งไปรษณีย์ได้เลยเพราะที่นั่นมีบริการจากไปรษณีย์ไทยด้วยนะคะใครที่ชอบทุเรียนย้ำกันอีกครั้งพลาดไม่ได้นะคะวันที่25ถึง29มิถุนายนนี้นะคะสำหรับเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษ2569ค่ะบริเวณสนามหน้าสารกลางจังหวัดศรีสะเกษนะคะ5วันนะคะใครที่ชอบอยู่แล้วก็สามารถที่จะไปชิมช็อปแล้วก็ยังมีจุดแลนด์มาร์คให้ถ่ายรูปเก๋ๆนะคะทำคอนเทนต์ดีๆลงโซเชียลมีเดียด้วยสายคอนเทนต์ก็พลาดไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะเห็นราคาอย่างเกรด A ก็กิโลกรัมอยู่ที่160บาทเกรด B กิโลละ120บาทแล้วก็การันตีด้วยว่าของแท้ 100% นะคะทุกชิ้นจะมี QR code ให้ท่านนั้นได้สแกนแล้วก็ตรวจสอบได้เลยค่ะท่านจะได้ทานทุเรียนดินภูเขาไฟโบราณแท้ๆที่นี่ที่เขาบอกว่ามีรสชาติหวานมันเนื้อนุ่มละมุนที่สำคัญก็คือกลิ่นไม่ฉุนด้วยนะคะก็ขอเชิญชวนโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุรินทร์ศรีสะเกษค่ะก็ขอเชิญชวนมาช็อปชิมทุเรียนในงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษในครั้งนี้ด้วยค่ะ

าถึงช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวไปตามใจกันแล้วนะคะมาดูกันใครที่ช่วงนี้อยากจะพักผ่อนไปเที่ยวต่างจังหวัดอยากจะแนะนำที่ชายหาดพัทยาค่ะแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยนะคะที่ป๊อปมาร์ทได้เปิดแลนด์มาร์คอาร์ตทอยส์ที่ริมชายหาดพัทยาด้วยนะคะก็เป็นการสร้างเป็นการสร้างปรากฏการณ์ครั้งสำคัญเลยให้กับเมืองพัทยานะคะผ่านการเปิดตัวป๊อปOn the beach ค่ะ Landmark Art Toys ริมชายหาดแห่งแรกของโลกเลยนะคะซึ่งจะแสดงให้ชมตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่2สิงหาคม2569ภายใต้ความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและเมืองพัทยาค่ะเพื่อที่จะยกระดับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวผ่านมิติใหม่ของ Art Toys Pop Culture and Lifestyle Tourist ควบคู่กับการเปิดป๊อปมาร์ท Official Store สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะก็นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการผลักดันพัทยาสู่จุดหมายปลายทางแห่งใหม่สำหรับนักท่องเที่ยวนักสะสมแล้วก็แฟนของ Art Toys จากทั่วโลกด้วยนะคะป๊อปออนเดอะบีชมีเป้าหมายในการยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาค่ะผ่านการผสานศิลปะนะคะไลฟ์สไตล์แล้วก็วัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่นะคะรวมถึงแฟนของ Art Toys แล้วก็ Pop Culture จากทั่วโลกเลยนะคะพร้อมผลักดันพัทยาสู่ Must Visit Destination แห่งใหม่ของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินั่นเองนะคะโดยนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติสามารถที่จะสัมผัสนะคะผ่านการที่จะขึ้นบอลลูนขนาดใหญ่ความยาว12เมตรสูง8เมตรจำนวน4ชิ้นนะคะภายใต้คอนเซปต์ Cry Baby Cry Me on Ocean Series ด้วยนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของอารมณ์ความรู้สึกการเยียวยาผ่านโลกใต้ท้องทะเลในมุมมองอันเป็นเอกลักษณ์ของ Cry Baby นะคะพร้อมกับยกทัพนะคะคาแรคเตอร์ยอดนิยมด้วยอย่างมอลลี่มาร่วมสร้างสีสันผ่านประติมากรรมของอาร์ตทอยขนาดใหญ่ให้เป็นจุดที่เรียกว่าเปิดโอกาสให้ผู้ชมได้ดื่มด่ำกับโลกของอาร์ตทอยนั่นเองนะคะในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนผสานทั้งศิลปะไลฟ์สไตล์แล้วก็เสน่ห์ของชายหาดพัทยาเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวนะคะใครที่เป็นแฟนในส่วนของ Art Toys นะคะพลาดไม่ได้ก็สามารถที่จะไปชมความน่ารักของ Art Toys รูปแบบต่างๆนะคะที่ท่านชื่นชอบได้นะคะที่ชายหาดพัทยาอย่างที่ได้กล่าวไปนะคะว่าเป็นแห่งใหม่แล้วก็แห่งเดียวในโลกด้วยนะคะเป็นแห่งแรกในโลกเลยที่จะแสดงให้ได้ชมในส่วนของ Pop on the Beach ค่ะ Landmark Art Toys ริมชายหาดแห่งแรกของโลกนะคะจัดตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่2สิงหาคม2569นี้ค่ะวันนี้ลาไปแล้วนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการกลับมาพบเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะ10นาฬิกาเศษจนถึงเวลา11นาฬิกาทางสวทเชียงใหม่กับรายการเที่ยวไปตามใจค่ะรักษาสุขภาพร่างกายกันด้วยสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
5: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสั่งการสำ

0: ักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเร่งตรวจสอบคดีนกน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตราย
1: นางสาวสุขมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบบูรณาการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงการเสียชีวิตของน้องน้ำจากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไกบูทามีนซึ่งเป็นสารอันตรายห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารโดยคดียังอยู่ระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของอย.และการสอบสวนของพนักงานสอบสวนพร้อมบูรณาการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ติดตามตัวผู้ขายตรวจสอบแหล่งที่มาของสินค้าการดำเนินคดีตามกฎหมายและดูแลเยียวยาผู้เสียหายเพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างรวดเร็วและครอบคลุมทุกมิติจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันผ่านช่องทางออนไลน์บางส่วนจึงกำชับให้เร่งรัดการตรวจสอบและขยายผลไปถึงเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดพร้อมขอให้ประชาชนระมัดระวังการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพหากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายร้องเรียนผ่านสายด่วนสคบ1166หรือสายด่วนอย1556ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงในหลายพื้นที่ทั่วประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาของฝรั่งเศสประกาศเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีแดงซึ่งเป็นระดับสูงสุดจากทั้งหมด4ระดับในวันอาทิตย์นี้ในพื้นที่กว่า35เขตรวมถึงในกรุงปารีสเมืองหลวงของประเทศเนื่องจากเผชิญอุณหภูมิที่พุ่งสูงขึ้นและประชาชนอย่างน้อย26ล้านคนจะได้รับผลกระทบจากการประกาศเตือนภัยระดับสีแดงในครั้งนี้ด้านนายเอ็มมานูเอลเกรกัวนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสระบุว่ารัฐบาลฝรั่งเศสสั่งห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลดนตรีประจำปีซึ่งจัดขึ้นในวันที่21มิถุนายนนี้ตลอดทั้งวันเนื่องจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดถือเป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างมากปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ขอเชิญพบกับรายการบ้านไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คุณนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพที่คลื่น AM 639วันอาทิตย์ในช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 10:00 น.คลื่น FM 93.25 MHz วันอาทิตย์ที่ช่วงเวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.และคลื่น 98 MHz วันเสาร์และอาทิตย์ช่วงเวลา 14:00 น.ถึง 15:00 น.

ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรายการบานไม่รู้โรยรายการดีๆที่จะทำให้คนนั้นก้าวสู่ช่วงสูงวัยได้อย่างมีคุณภาพครับวันนี้กลับมาพบกับผมเมธัชชัมศรีโรตีคนเดิมครับเรามาพร้อมกับข่าวสารด้านสุขภาพที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับโดยเฉพาะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาเน้นย้ำในเรื่องของผู้สูงอายุคุณผู้ฟังเพราะว่าเชื่อไหมครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยหลายต่อหลายท่านเนี่ยพลาดโอกาสต่างๆไปมากมายเลยนะครับว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารเรื่องของสิทธิต่างๆของผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วง50ปลายๆแล้วหรือว่าอยู่ในช่วงผู้สูงอายุเนี่ยก็ควรที่จะรู้ว่าท่านเนี่ยควรที่จะได้สิทธิ์อะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับซึ่งเราก็จะมาพูดถึงเรื่องของการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณีอันนี้ใครเป็นลูกๆหลานต้องรู้นะอันนี้เป็นโครงการที่รัฐบาลโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ครับเขาให้การช่วยเหลือเรื่องของค่าจัดการศพผู้สูงอายุให้กับผู้รับผิดชอบตามการจัดการศพตามประเพณีนะครับรายละ 3,000 บาทครับซึ่งคุณสมบัติของผู้สูงอายุที่จะได้รับการช่วยเหลือนะครับก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปฮะสัญชาติไทยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยที่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าโครงการสวัสดิการในลักษณะเดียวกันที่เป็นที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นหรือว่าจะเป็นผู้สูงอายุที่ผู้อำนวยการเขตหรือว่านายอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่านายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือว่านายกเมืองพัทยาประธานชุมชนเขารับรองไว้เนี่ยว่าผู้สูงอายุท่านนี้ท่านมีคุณสมบัติตามโครงการดังกล่าวตามแบบที่อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุกำหนดเอาไว้นะครับรวมไปถึงผู้สูงอายุซึ่งอยู่ในศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุสถานสงเคราะห์สถานดูแลสถานคุ้มครองหรือว่าสถานใดๆของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เขาดำเนินการในลักษณะเดียวกันอันนี้ก็คือจะได้รับสิทธิ์เรื่องของค่าจัดการศพตามประเพณีทั้งหมดเลยนั่นเองนะครับสำหรับลูกๆหลานๆเนาะก็สามารถยื่นเรื่องคนที่ยื่นคำขอเนี่ยจะต้องเป็นบุคคลที่รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุโดยต้องยื่นคำขอภายใน6เดือนนับตั้งแต่วันที่ออกใบมรณบัตรนะครับไปยื่นที่ไหนได้บ้างอ่ะถ้าเกิดว่าท่านอยู่กรุงเทพมหานครท่านก็ไปยื่นคำขอที่สำนักงานเขตได้ทั้ง50เขตเลยหรือถ้าเป็นจังหวัดอื่นๆในต่างจังหวัดนะครับก็ไปยื่นคำขอที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือว่าจะเป็นที่ว่าการอำเภอหรือว่าสำนักงานเทศบาลหรือที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลก็ได้เช่นเดียวกันอันนี้คือเรื่องของการจัดการศพผู้สูงอายุนะครับเตรียมมาของไปด้วยเตรียมเอกสารนะครับไม่ว่าจะเป็นสำเนาใบมรณบัตรของผู้สูงอายุสำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้สูงอายุสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ยื่นคำขอนะครับสำเนาสมุดบัญชีธนาคารของผู้ยื่นคำขอแบบคำขอรับเงินค่าทำศพและรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพนะครับหรือว่าสพส .01 แบบรับรองสพส .02 กรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ว่าท่านยังไม่มีบัตรก็คือจะใช้แบบรับรองสพส .02 นั่นเองหรือว่ายังไม่ได้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะก็จะใช้แบบสพส .02 นะครับใครที่สงสัยนะก็ไปดูข้อมูลได้ที่กรมกิจการผู้สูงอายุศูนย์บริการข้อมูลภาครัฐเพื่อประชาชนก็จะมีข้อมูลบอกอยู่นั่นเองนะครับอันนี้เราอาจจะเปิดมาในเรื่องของเรื่องค่าจัดการศพผู้สูงอายุเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่ทางลูกหลานเนี่ยต้องรู้เลยนะครับทีนี้เนี่ยในเรื่องของความเป็นอยู่รู้ทุกไหมครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้สูงอายุเองเนี่ยก็ควรที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีนะโดยเฉพาะเรื่องของอารยสถาปัตย์นะเรื่องของโครงสร้างบ้านที่จะต้องตอบโจทย์ของผู้สูงอายุเพราะว่าพอแก่ไปแล้วพอง่อมไปแล้วเนี่ยโอ้จะลุกก็ลำบากจะนั่งก็ลำบากโดยเฉพาะไปนั่งซ่วมเนี่ยโอ้โหลุกลำบากมากแล้วก็บางคนเนี่ยก็เสี่ยงต่อการลื่นล้มหัวฟาดพื้นได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราเนี่ยรู้กันไว้เลยก็คือตอนนี้ทางรัฐบาลเองเนี่ยเขาก็มีโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยนะครับโครงการนี้มันก็คือโครงการที่เขาต้องการที่จะปรับปรุงที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุให้ผู้สูงอายุเนี่ยใช้ชีวิตได้
โดยสะดวกมีความเหมาะสมแล้วก็ปลอดภัยมีสุขอนามัยด้วยนะครับเป็นการปรับปรุงที่ยึดตามหลักอารยสถาปัตย์หรือว่า Universal Design นั่นเองนะครับก็คือทางขึ้นก็จะมีทางลาดกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยนั่งรถเข็นนะฮะแล้วก็จุดเสี่ยงต่างๆอย่างเช่นห้องน้ำเนี่ยเขาจะมีราวจับนะฮะแล้วก็พื้นต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ป้องกันการลื่นด้วยนั่นเองนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุเนี่ยเขามีเป็นโครงการเลยอย่างที่บอกไปนะครับแต่เขาก็จะมีเรื่องของข้อกำหนดว่าเงื่อนไขของคนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นอย่างไรบ้างนะครับอย่างแรกเนี่ยบ้านนั้นจะต้องมีผู้สูงอายุเนี่ยอายุเกิน60ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแล้วก็มีสัญชาติไทยนะครับมีฐานะยากจนนะครับมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั่นแหละก็เป็นตัวการันตีได้เลยว่าผู้สูงอายุท่านเนี่ยมีฐานะยากจนนะครับรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพไม่ได้รับการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือว่าได้รับแต่ว่าไม่เพียงพอนะครับแล้วก็เรื่องของที่อยู่อาศัยต่างๆเนี่ยไม่มั่นคงไม่เหมาะสมหรือไม่ปลอดภัยกับการดำรงชีวิตก็คือที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุท่านนั้นๆเนี่ยเป็นที่อยู่อาศัยที่ไม่มั่นคงแล้วก็เหมือนกับว่าจะพังแล้วอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยรัฐบาลเองเนี่ยก็มีโครงการดีๆที่จะมาช่วยดูแลผู้สูงอายุกลุ่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าที่อยู่นั้นๆเนี่ยที่อยู่อาศัยหรือว่าที่ดินเป็นที่ตั้งของผู้อยู่อาศัยเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของผู้สูงอายุก็คือผู้สูงอายุอ่ะมาอยู่แต่ว่าที่ดินมันไม่ใช่ของผู้สูงอายุหรือทายาทนะคนที่เป็นผู้สูงอายุจะต้องอยู่อาศัยที่นั่นมาแล้วเนี่ยคือไม่น้อยกว่า1ปีแล้วก็ได้รับคำยินยอมจากเจ้าของกรรมสิทธิ์ด้วยให้ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยอันเนี้ยเขาถึงจะมาปรับให้ได้ทีนี้เวลาที่อยากจะปรับปรุงบ้านจะซ่อมแซมบ้านของผู้สูงอายุเนี่ยมันไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่แข็งแรงจะทำยังไงได้บ้างนะครับอย่างแรกเลยต้องมีการเตรียมหลักฐานเนาะอันเนี้ยก็จะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่พม.เองเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เพราะว่าผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยเขาก็จะ เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเตรียมข้อมูลจากไหนเนาะแล้วก็ไม่เก่งเรื่องของการเตรียมข้อมูลด้วยทีนี้ก็สามารถที่จะติดต่อไปทางอำเภอแล้วอำเภอก็จะมีการจัดเจ้าหน้าที่พม.เข้ามาดูแลก็ได้เช่นเดียวกันแต่ว่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับหลักฐานต่างๆเนี่ยก็จะมีทั้งเรื่องของสำเนารายงานการประชุมในการทำประชาคมการประชุมหนังสือการปรึกษาหารือหนังสือทำการสำรวจซึ่งอันเนี้ยทางพม.จ.หรือว่าเจ้าหน้าที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เนี่ยจะเข้ามาดูแลผู้สูงอายุในเรื่องนี้นะครับการทำประชาคมก็คือให้ผู้นำชุมชนเนี่ยเขายืนยันว่าผู้สูงอายุท่านเนี้ยท่านอยู่ที่บ้านหลังนี้อาศัยมานานแล้วนั่นเองเพื่อเป็นการการันตีนะครับสองก็คือเอกสารประมาณค่าใช้จ่ายในการปรับสภาพบ้านหรือแบบปร.4ปร.5อันนี้คือหน่วยบริการในพื้นที่เจ้าหน้าที่พม.จังหวัดเนี่ยจะต้องดูแลในส่วนนี้นะครับจะไม่เกี่ยวกับผู้สูงอายุนะส่วนผู้สูงอายุที่ต้องเตรียมก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้สูงอายุนะครับแล้วก็จะต้องมีสำเนาทะเบียนบ้านของผู้สูงอายุอย่าลืมเซ็นสำเนาถูกต้องด้วยนะครับภาพถ่ายสภาพบ้านอย่างนี้พม.จ.เขาจะมาดูแลนะครับแล้วก็เอกสารเพิ่มเติมก็คืออย่างเช่นหนังสือให้ความยินยอมในการปรับปรุงบ้านกรณีที่ผู้สูงอายุเนี่ยไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินที่ผู้สูงอายุอาศัยอยู่ก็คือไปอยู่ในที่ดินของคนอื่นเนี่ยก็ต้องมีหนังสือให้ความยินยอมปรับปรุงบ้านด้วยนั่นเองนะครับทีนี้เนี่ยจะไปยื่นที่ไหนได้บ้างต่างจังหวัดแล้วกันถ้าต่างจังหวัดเนี่ยก็คือไปยื่นที่สำนักงานสำนักพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั่นเองหรือว่าจะเป็นศูนย์พัฒนาจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลตำบลเทศบาลเมืองเทศบาลนครได้หมดคุณผู้ฟังไปยื่นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของผู้สูงอายุที่อยากจะนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันพูดถึงเรื่องของผู้สูงอายุอีกอย่างที่อยากจะออกมาเตือนนะตอนนี้ก็คือมีผู้สูงอายุหลายท่านเนี่ยเริ่มที่จะเป็นข้าราชการบำนาญคุณฟังรู้ไหมครับว่าข้าราชการบำนาญเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของมิจฉาชีพเลยนะซึ่งตอนเนี้ยเราพบได้บ่อยเลยมุกที่เริ่มเจอได้บ่อยแล้วก็คือมิจฉาชีพเข้ามาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์หรือชาปนกิจ
แล้วก็ส่งลิงก์ให้เราไปดาวน์โหลดผ่านโทรศัพท์เนี่ยเป็นแอปปลอมครับแล้วให้เราไปลงทะเบียนจากนั้นมิจฉาชีพเนี่ยก็จะขโมยเงินในบัญชีไปทั้งหมดเลยอันตรายมากนะคุณผู้ฟังคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับว่าผู้สูงอายุเนี่ยก้าวเข้า60ปีแล้วผู้สูงอายุที่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพเนี่ยจากการสำรวจนะก็พบว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ตกเป็นเหยื่อผู้มิจฉาชีพก็คือคนที่อายุระหว่าง60ถึง74ปีส่วนใหญ่นะหลักๆเลยก็คือกลุ่มข้าราชการบำนาญเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะคนกลุ่มนี้เขามีเงินก้อนแล้วจะมีเงินบำนาญที่โอนเข้ามาในบัญชีแล้วมิจฉาชีพก็สามารถที่จะดูดเงินได้อย่างต่อเนื่องเลยนะดูดเงินไปนิดๆหน่อยๆโอ้เจ้าของบัญชีไม่รู้หรอกนะไม่ได้ไปสนใจบัญชีว่าเงินหายมากน้อยแค่ไหนหายหรือไม่บางทีไปเจอมิจฉาชีพแอบอ้างมาเป็นเจ้าหน้าที่ให้ลงแอปพลิเคชันนี้ยืนยันตัวตนถ่ายหน้าด้านหน้าถ่ายหน้าด้านข้างเสร็จค่อยขโมยเงินหายไปเกลี้ยงเลยลุงของผมเนี่ยเจอโดยตรงเลยนะฮะก็ลุงของผมเนี่ยไปเจอเขาแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าโทรเข้ามาบอกว่าส่งเมสเซจเข้ามาบอกว่าคุณลุงเนี่ยติดค้างจ่ายค่าไฟถ้ายังไม่จ่ายจะถูกยกมิเตอร์ออกทันทีลุงก็กลัวสิครับแล้วเขาก็ส่ง SMS มาบอกให้ถ้าไม่อยากถูกยกมิเตอร์ให้ไปรายงานที่ลิงก์นี้ลุงก็กดไปกดลิงก์เสร็จปุ๊บให้ลงทะเบียนถ่ายหน้าด้านหน้าถ่ายหน้าด้านข้างเสร็จแล้วเกิดอะไรรู้ไหมครับคุณผู้ฟังเงินหายไป 300,000 คุณผู้ฟังหายไป 300,000 นะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่คนที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุควรจะรู้ควรที่จะปฏิบัติเลยเนี่ยก็คืออย่างแรกเวลามันมีสายโทรเข้ามาแล้วเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นสายใครบอกอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐมาขอคุยด้วยอย่าไปเชื่อครับจดตัดสายไปเลยแล้วก็ไปอย่าไปคุยเยอะนะฮะสองก็คือเวลามี SMS ส่งเข้ามาเนี่ยอย่าไปกดลิงก์แปลกปลอมครับอย่าไปกดลิงก์มั่วหน่วยงานราชการเขาไม่มีนโยบายที่จะแบบส่ง SMS เข้ามาเพื่อให้ท่านกดลิงก์ไม่มีนะฮะสามก็คืออย่าไปติดตั้งแอปที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับ4ก็คือห้ามเปลี่ยนภาษาแอปธนาคารเพราะบางทีเนี่ยมิจฉาชีพเนี่ยเขาจะแจ้งมาแล้วก็ให้ท่านเนี่ยไปเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอื่นที่ท่านไม่รู้แล้วก็โอกาสที่จะถูกหลอกก็จะมีสูงขึ้นแล้วก็เดี๋ยวนี้คือเอาง่ายๆเลยถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่โทรมานะอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บอกว่าท่านต้องจ่ายเงินนู่นนี่ให้กดลิงก์ตัดสายไปก่อนครับแล้วก็โทรไปหาที่บริษัทต้นทางหรือว่าหน่วยงานต้นทางเลยแล้วสอบถามดูว่าเนี่ยท่านโดนเรื่องอย่างนี้จริงๆหรือไม่ก็จะได้รู้ไปเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพเขาก็เริ่มที่จะแอบอ้างเป็นญาติสนิทมิตรสหายลูกน้องสาวคนในครอบครัวมีการปลอมเสียงคนในครอบครัวแล้วเอามาหลอกมิจฉาชีพเอามาหลอกคนเฒ่าคนแก่ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มีลูกๆหลานๆโทรเข้ามาบอกว่าขอยืมตังค์หน่อยเนี่ยขอยืมเงินหน่อยแล้วก็ให้โอนเงินไปที่บัญชีนี้ต้องถามธุระอันนี้ด่วนเลยอย่าเพิ่งไปเชื่อครับให้ถามข้อมูลส่วนตัวก่อนเกิดวันที่เท่าไหร่เอาคนเรามันต้องรู้อยู่แล้วว่าเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับแล้วก็ถามข้อมูลสำคัญถามข้อมูลส่วนตัวดูว่าเอาในเรื่องที่แบบคนนอกไม่น่าจะรู้อะแต่รู้โดยเฉพาะคนในเมื่อวานกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยก็จะอาจจะทำให้ท่านรู้ว่าคนที่โทรมาท่านเนี่ยเป็นลูกสาวเป็นญาติแท้ๆหรือว่าเป็นมิจฉาชีพกันแน่นะคะคุณผู้ฟังครับนอกเหนือจากเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญอย่างมากเลยเดี๋ยวในช่วงหน้าครับเราจะพาคุณผู้ฟังมาติดตามกันนะครับในเรื่องของสุขภาพของผู้สูงอายุนะครับเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีนี่ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญนะฮะก็จะมาเน้นย้ำเรื่องการตรวจสุขภาพประจำปีด้วยนะครับขั้นพื้นฐานมีอะไรบ้างแล้วใครบ้างกลุ่มไหนบ้างที่ควรที่จะมีการตรวจเฉพาะทางซ้ำเพื่อป้องกันโอกาสการเกิดโรคร้ายแรงครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามกันช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่หนึ่งครับ

มาต่อกันในช่วงที่2ของรายการบานไม่รู้รวยนะครับวันนี้เรามาดูกันในเรื่องของการตรวจสุขภาพประจำปีกันบ้างนะว่าพื้นฐานเนี่ยเราจะต้องตรวจอะไรแล้วก็ใครควรที่จะตรวจเฉพาะทางสำบ้างนะครับเชื่อไหมครับว่าสภาพภายนอกเนี่ยบางคนอาจจะดูแข็งแรงปกตินะแต่ว่าภายในอาจจะกำลังเจ็บป่วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจสุขภาพพื้นฐานนะครับเป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญต้องตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเลยนะครับการตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานเนี่ยสามารถที่จะแบ่งองค์ประกอบได้ตามอายุตามเพศและก็ความเสี่ยงเป็นหลักครับศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลต่างๆเนี่ยเขาจะมีการจัดโปรแกรมตรวจสุขภาพตามความเหมาะสมทั้งในด้านอายุเพศและก็วัยแล้วก็จะมีการจัดการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการด้วยนั่นเองนะครับทีนี้การตรวจสุขภาพขั้นพื้นฐานที่ต้องตรวจกันเขาตรวจอะไรกันบ้างอ่ะก็จะมีเรื่องของ complete blood count หรือว่า CBC มันก็คือการตรวจค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะครับคือการตรวจนับปริมาณเม็ดเลือดแดงดูรูปร่างเป็นยังไงแล้วก็ขนาดของเม็ดเลือดแดงเป็นยังไงบ้างเพื่อที่จะดูว่าท่านเนี่ยมีภาวะโลหิตจางหรือเปล่านะครับการตรวจนับปริมาณแล้วก็ชนิดของเม็ดเลือดขาวดูภาวะการติดเชื้อด้วยและความผิดปกติของเม็ดเลือดขาวเป็นยังไงบ้างซึ่งถ้าเม็ดเลือดขาวผิดปกติมันก็อาจจะนำไปสู่การเป็นโรคต่างๆได้เช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวรวมถึงเรื่องของการตรวจนับปริมาณเกล็ดเลือดนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันเพราะว่าเกล็ดเลือดเนี่ยจะมีหน้าที่ในการหยุดการไหลของเลือดเวลาเกิดบาดแผลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตรวจสุขภาพอย่างแรกอันนี้เป็นเรื่องพื้นฐานอยู่แล้วต้องมีการตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดด้วย2ก็คือการวัดระดับน้ำตาลในเลือดนะครับ Fasting Blood Sugar FBS นะครับก็จะมีการตรวจหลังงดอาหารนะแล้วก็มีการคัดกรองความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานด้วยก็จะได้รู้ว่าเนี่ยในเรื่องของช่วงปีที่ผ่านมาท่านกินเป็นยังไงบ้างนะครับกินน้ำตาลเยอะไปไหมติดหวานไปหรือเปล่ามีความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานหรือไม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าท่านเนี่ยป่วยเป็นโรคเบาหวานรู้ไหมว่าจะมีโรคอื่นๆตามมาอีกมากมายเลยยกตัวอย่างเช่นความอันตรายของโควิด -19 จะอันตรายอย่างมากเลยโดยเฉพาะกับคนที่เป็นโรค7เรื้อรังและรวมไปถึงโรคเบาหวานเพราะมันอาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ด้วยนั่นเองนะครับนอกเหนือจากการตรวจระดับน้ำตาลในเลือดแล้วก็จะมีการตรวจฮีโมโกลบิน A1C นะครับก็คือการตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือดในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาโดยการวัดปริมาณน้ำตาลที่มากเกินความต้องการของร่างกายและไปจับกับโปรตีนในเม็ดเลือดแดงเพื่อคัดกรองโรคเบาหวานแล้วก็ประเมินการควบคุมน้ำตาลหลังการรักษาของผู้เป็นเบาหวานนั่นเองนะครับนอกจากนี้ก็จะมี total cholesterol ก็คือการตรวจวัดระดับไขมันคอเลสเตอรอลรวมนะครับซึ่งไม่สามารถแปลผลได้โดยตรงเพราะระดับคอเลสเตอรอลรวมสูงอาจจะเกิดจากระดับไขมันชนิดไม่ดีสูงหรือว่าชนิดดีสูงก็ได้นะครับคอเลสเตอรอลในอาหารเนี่ยพบมากในไข่แดงอาหารทะเลเครื่องในสัตว์เนื้อสัตว์ติดมันนมแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูงนั่นเองนะครับนอกจากนี้มีการตรวจคอเลสเตอรอลไม่ดีเป็นไขมันที่ไปเกาะสะสมตามผนังหลอดเลือดคุณผู้ฟังทำให้ผนังหลอดเลือดเนี่ยมันแข็งและตีบได้ก็อาจจะส่งผลต่อโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดหัวใจได้นั่นเองคิดดูง่ายๆคุณผู้ฟังเวลาที่เรากินไขมันไม่ดีเข้าไปเยอะๆพวกของทอดต่างๆเนี่ยตัวไขมันนี่แหละครับมันจะไปเกาะที่เส้นเลือดของเราพอมันไปเกาะเสร็จมันก็จับกันเป็นก้อนๆในคุณผู้ฟังแล้วหลอดเลือดของเราเนี่ยมันต้องมีเลือดไหลผ่านตลอดใช่ไหมฮะแล้วหัวใจของเราเนี่ยมันก็ต้องมีการสูบฉีดมีการใครที่เป็นการออกกำลังกายอย่างเงี้ยแล้วมันสูบฉีดหนักขึ้นแต่ว่าหลอดเลือดมันไม่สามารถรองรับได้นะครับมันก็มีโอกาสที่จะแตกได้นะครับนึกถึงสายยางนี่แหละเวลาที่เราบีบสายยางเนี่ยทำให้น้ำมันไหลแรงขึ้นเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะถ้าเกิดว่าสายยางไม่แข็งแรงสายยางก็อาจจะฉีกขาดได้นั่นเองอันนี้คือเปรียบเทียบให้ฟังง่ายๆเป็นเพราะแรงดันน้ำนะต่อไปก็คือการตรวจไขมันคอเลสเตอรอลชนิดดีนะครับก็คือจะช่วยลดการสะสมของไขมันที่เกาะตามผนังหลอดเลือดด้วยนั่นเองนะครับการตรวจไตรกลีเซอไรด์ไขมันไตรกลีเซอไรด์อันนี้ก็จะทำหน้าที่ในการสะสมพลังงานจากอาหารที่เราทานเข้าไปถ้าเกิดว่ามันมีปริมาณมากเกินไปก็จะสะสมในร่างกายและอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้หลอดเลือดแข็งอาจจะเป็นโรคหลอดเลือดและหัวใจหลอดเลือดสมองและหัวใจได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับคนที่มีไขมัน
ไตรกลีเซอไรด์สูงเนี่ยก็มักจะเป็นคนที่ชอบทานนะประเภทแป้งมากนะน้ำตาลมากเกินไปขาดการออกกำลังกายน้ำหนักตัวเกินมาตรฐานแล้วก็คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำนั่นเองนะครับการตรวจที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือการตรวจหาระดับโปรตีน CRP นะครับแบบที่มีความไวสูงตรวจได้ตรวจพบได้แม้จะมีปริมาณ CRP ต่ำนะครับซึ่ง CRP เนี่ยเกิดจากกลไกการอักเสบระดับเซลล์ในร่างกายเขาก็ถูกนำมาใช้ในการประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจได้นั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีการตรวจวัดระดับกรดยูริกในเลือดนะครับซึ่งจะเป็นสาเหตุในการบอกโรคต่างๆเช่นโรคเกาต์นิ่วทางเดินปัสสาวะโดยสาเหตุที่ทำให้กรดยูริกในเลือดสูงขึ้นมันก็เกิดจากปัจจัยทางพันธุกรรมการบริโภคอาหารที่มีสารพิวรินสูงไม่ว่าจะเป็นสัตว์ปีกเครื่องในสัตว์ผักบางชนิดเช่นเห็ดต่างๆยอดผักแล้วก็แอลกอฮอล์นั่นเองนะครับต่อมาก็คือการตรวจบลัดยูเรียไนโตรเจนนะก็คือวัดระดับปริมาณของเสียงในร่างกายกรณีที่ร่างกายปกติจะสามารถขับออกไปได้แต่ถ้าเกิดว่าการทำงานของไตมันผิดปกติมันอาจจะเกิดจากการตกค้างของเสียเหล่านี้ในร่างกายก็เป็นไปได้ก็อาจจะทำให้ค่าบันหรือว่าบลัดยูเรียไนโตรเจนเนี่ยมันสูงอันนี้ก็อาจจะบ่งบอกถึงการทำงานของไตที่ผิดปกติได้นะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมีการตรวจวัดระดับค่าของครีเอตินินนะครับก็เป็นการตรวจของเสียที่เกิดจากกล้ามเนื้อและขับออกจากร่างกายทางไตถ้าเกิดว่าค่านี้สูงโดยไม่มีความผิดปกติของกล้ามเนื้อก็หมายถึงการทำงานของไตที่ผิดปกตินั่นเองนะครับนอกเหนือจากนี้ก็จะมีการตรวจแอนไซม์ของตับใครที่ดื่มแอลกอฮอล์บ่อยเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของตับได้นะครับก็จะมีการตรวจเรื่องการทำงานด้วยเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมเนาะสำหรับการตรวจที่ทุกคนเนี่ยควรที่จะไปตรวจเป็นประจำทุกปีเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีการตรวจเฉพาะทางแยกออกมาก็คือคนที่มีพฤติกรรมบางอย่างกับการใช้ชีวิตที่ไม่ค่อยถูกสุขอนามัยเนี่ยอาจจะต้องตรวจเฉพาะทางด้วยก็จะมีทั้งการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งถ้าเกิดว่าพบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็ควรตรวจอย่างละเอียดกับแพทย์โดยเฉพาะมะเร็งทางโรคทางเดินอาหารและตับนั่นเองนะครับนอกจากนี้นะครับก็คือการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้เนี่ยอาจจะพบค่าสูงขึ้นในผู้ป่วยมะเร็งปอดตับอ่อนและสามารถพบได้ในคนที่สูบบุหรี่จัดเป็นเวลานานหากพบค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานก็จำเป็นที่จะต้องทำการตรวจโดยละเอียดเช่นเดียวกันอย่างเช่นให้คุณหมอเอากล้องไปส่องตรวจลำไส้ใหญ่การเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์นะครับหรือจะเป็นการตรวจเพื่อคัดกรองโรคมะเร็งต่อมลูกหมากอาจจะพบว่ามีค่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานในผู้ที่มีต่อมลูกหมากอักเสบติดเชื้อทางเดินปัสสาวะการใช้ยาบางชนิดนั่นเองนะครับแล้วก็ควรทำการตรวจในผู้ชายที่มีอายุมากกว่า50ปีนะตรวจเป็นประจำทุกปีเลยนะครับการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งรังไข่อันนี้คุณผู้หญิงห้ามพลาดนะเพราะว่าคุณผู้หญิงเนี่ยก็เมื่อก้าวเข้าสู่ช่วงสูงวัยเนี่ยอาจจะมีปัญหานี้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยเพราะฉะนั้นต้องตรวจกับสูตินรีแพทย์ด้วยนะครับการตรวจมะเร็งเต้านมอันนี้ควรตรวจตั้งแต่ช่วงวัยรุ่นแล้วนะฮะการตรวจสารบ่งชี้มะเร็งระบบทางเดินอาหารเช่นตับอ่อนท่อน้ำดีอันนี้ไม่แนะนำให้ใช้ในการคัดกรองโรคมะเร็งตับอ่อนเนื่องจากความไวของค่า CA19-9 เนี่ยในการตรวจยังน้อยแต่ใช้ในการตรวจติดตามรักษาจะดีกว่านะครับนอกจากนี้ก็จะมีทั้งตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจตรวจเอ็กซเรย์ทรวงอกการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องการตรวจความหนาแน่นของกระดูกอันนี้ก็คือ60ปีขึ้นไปเนี่ยต้องตรวจแล้วความหนาแน่นของกระดูกเพื่อที่จะดูว่าท่านมีภาวะกระดูกเปราะหรือไม่นะครับจะได้ใช้ชีวิตปรับการใช้ชีวิตได้นะบางคนเนี่ยอาจจะชื่นชอบในการออกกำลังกายแต่ปรากฏว่าเป็นโรคกระดูกเปราะนะไปออกกำลังกายก็อาจจะเกิดผลเสียมากกว่าผลดีก็เป็นได้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการตรวจสุขภาพลูกๆหลานๆนะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมีผู้สูงอายุที่บ้านนะพาท่านไปตรวจครับตรวจอะไรบ้างโรคที่พบได้บ่อยเนี่ยก็จะมีพวกข้อเข่าเสื่อมโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงโรคอัลไซเมอร์โรคไตการตรวจตาตรวจสายตาของผู้สูงอายุนี่ยิ่ง60ปีขึ้นไปยิ่งต้องตรวจบ่อยขึ้นนะการชั่งน้ำหนักดูเรื่องของความดันโลหิตอันนี้ก็สำคัญตรวจสุขภาพช่องปาก
ตรวจภายในของสตรีตรวจเลือดตรวจปัสสาวะอุจจาระขึ้นไฟฟ้าหัวใจพวกเนี้ยต้องตรวจให้หมดเลยสำหรับกลุ่มผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะเรื่องของการตรวจสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกเพศทุกวัยควรให้ความสำคัญโดยเฉพาะใครที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยก็จะยิ่งต้องตรวจให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองและจะต้องตรวจสม่ำเสมอเป็นประจำทุกปีด้วยนะครับอันนี้คือเรื่องของสุขภาพที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังไว้ศึกษาไว้แลกเปลี่ยนไว้พูดคุยเอาไว้เผยแพร่ต่อด้วยนะครับมาต่อกันในช่วงสุดท้ายของรายการบานไม่รู้โรยนะครับวันนี้มาในช่วงของสุขภาพผมกันบ้างเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยน่าจะมีปัญหาเรื่องของผมร่วงผมบางกันเนาะจริงๆแล้วผมร่วงเนี่ยมันเป็นปัญหาที่หลายคนน่าจะต้องเจอกันแหละไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายสามารถที่จะเกิดได้ทุกช่วงวัยครับถึงแม้ว่าเรื่องของการหลุดร่วงของเส้นผมเนี่ยมันจะอยู่ที่วันละประมาณ 50-100 เส้นอันเนี้ยถือว่าเป็นค่าปกตินะคุณผู้ฟังสำหรับวงจรเส้นผมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปสังเกตดูเฮ้ยเราผมร่วงมากกว่าเดิมเนี่ยหรือว่าผมเราเริ่มบางลงเห็นหนังศีรษะชัดขึ้นหรือว่าเส้นผมไม่แข็งแรงเหมือนเดิมนี่รู้ไหมครับว่าอาจจะเป็นสัญญาณเตือนของความผิดปกติบางอย่างที่เราจะต้องใส่ใจครับปัญหาผมร่วงครับไม่ได้เกิดจากสาเหตุเดียวครับมันเป็นผลลัพธ์ของหลายปัจจัยที่มันซับซ้อนกันนะครับทั้งภายในร่างกายภายนอกสิ่งรอบตัวนะครับโดยวงจรชีวิตของเส้นผมเนี่ยจุดเริ่มต้นเลยนะครับเราต้องทำความเข้าใจก่อนเส้นผมของเราเนี่ยมันมีวงจรชีวิตตามธรรมชาติครับเขาจะแบ่งออกเป็น3ระยะหลักครับไม่ว่าจะเป็นระยะเติบโตเป็นช่วงที่เส้นผมเนี่ยงอกยาวและใช้เวลาหลายปีครับระยะที่2ก็คือหยุดเจริญเติบโตเป็นช่วงสั้นๆที่รากผมเนี่ยหยุดทำงานระยะที่3ก็คือระยะพักและหลุดร่วงเส้นผมเนี่ยจะหลุดออกแล้วก็มีเส้นใหม่เกิดขึ้นมาแทนครับเมื่อใดก็ตามที่วงจรเนี้ยมันถูกรบกวนไม่ว่าจะเป็นจากฮอร์โมนโภชนาการความเครียดความผิดปกติของรากผมพวกนี้นี่แหละครับย่อมนำไปสู่ภาวะผมร่วงที่มากกว่าปกติจนอาจจะถึงภาวะผมบางได้ด้วยครับสาเหตุหลักๆสาเหตุสำคัญของภาวะผมร่วงนะครับก็จะมีทั้งเรื่องของพันธุกรรมอันนี้พบได้บ่อยที่สุดละผมร่วงจากพันธุกรรมหรือว่าที่เรารู้จักกันเนี่ยก็คือ Androgenetic Alopeciaนะครับก็พบได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงครับลักษณะเด่นก็คือผมจะค่อยๆบางลงตามแนวหน้าผากกลางศีรษะหรือกระหม่อมอันนี้สาเหตุหลักก็คือเกิดจากความวัยของรากผมที่มีต่อฮอร์โมนเอนโดรเจนทำให้รากผมเนี่ยฝ่อลงเส้นผมที่ขึ้นใหม่ก็จะมีขนาดเล็กและสั้นลงเรื่อยๆนั่นเองนะครับนอกจากนี้ยังมีสาเหตุในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความไม่สมดุลของฮอร์โมนความผันผวนของฮอร์โมนที่มีผลโดยตรงต่อวงจรเส้นผมเนี่ยก็จะมีช่วงหลังคลอดวัยหมดประจำเดือนภาวะไทรอยด์ผิดปกติการหยุดหรือว่าเริ่มยาคุมกำเนิดนั่นเองนะครับภาวะแบบนี้มักจะทำให้เกิดผมร่วงแบบเฉียบพลันฮะซึ่งเส้นผมเนี่ยจะร่วงพร้อมกันจำนวนมากเลยนอกจากนี้ภาวะดื้อต่ออินซูลินหรือว่าภาวะถุงน้ำรังไข่หลายใบก็อาจจะทำให้เกิดผมร่วงบางผมร่วงผมบางได้ในสตรีนะครับรวมไปถึงเรื่องของความผิดปกติของพวกสารอาหารนะครับเส้นผมเนี่ยมันเป็นอวัยวะที่สะท้อนภาวะโภชนาการได้ชัดเจนมากคุณผู้ฟังการที่เราเนี่ยได้รับพลังงานไม่เพียงพอไปขาดสารอาหารบางชนิดไม่ว่าจะเป็นโปรตีนธาตุเหล็กสังกะสีไบโอตินวิตามินดีเนี่ยพวกนี้อาจจะทำให้เส้นผมของเราเนี่ยอ่อนแอเปราะขาดง่ายครับแล้วก็หลุดร่วงมากขึ้นโดยเฉพาะคนที่ลดน้ำหนักอย่างรวดเร็วรับประทานอาหารไม่ครบหมู่หรือว่ามีโรคที่รบกวนการดูดซึมสารอาหารนะครับนอกจากนี้ก็จะมีเรื่องของความผิดปกติของรากผมและหนังศีรษะโรคบางชนิดที่มันอาจจะเกิดกับหนังศีรษะและรากได้เนี่ยมันก็จะมีทั้งโรคผมร่วงเป็นยอมโรคหนังศีรษะอักเสบเรื้อรังเชื้อราบนหนังศีรษะโรคภูมิคุ้มกันทำลายรากผมภาวะพวกนี้ครับจำเป็นที่จะต้องได้รับการรักษาโดยแพทย์เฉพาะทางถ้าเกิดว่าปล่อยเอาไว้เนี่ยรากผมอาจจะถูกทำลายถาวรได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมีปัจจัยเสริมอย่างเช่นพวกความเครียดทั้งทางร่างกายจิตใจสามารถกระตุ้นให้เส้นผมเนี่ยเข้าสู่ระยะ
หลุดร่วงพร้อมกันได้ด้วยความร้อนหรือว่าแสงแดดการใช้ความร้อนสูงกับเส้นผมเป็นประจำใครที่ชอบรีดผมเนาะรวมถึงการสัมผัสแสงแดดโดยที่ไม่ป้องกันแล้วก็จะมีภาวะมลภาวะฝุ่นละอองอันนี้ก็อาจจะก่อให้เกิดการอักเสบของหนังศีรษะพฤติกรรมการดูแลผมที่ไม่เหมาะสมเช่นการดึงผมแน่นการทำเคมีซ้ำๆย้อมสีผมบ่อยๆสระผมไม่ถูกวิธีพวกนี้ก็คือเป็นปัจจัยที่เข้ามามีส่วนในการทำให้ผมร่วงได้เช่นเดียวกันนะครับทีนี้ผมร่วงเมื่อไหร่เราควรที่จะไปพบแพทย์นะถ้าเกิดว่าเราสังเกตแล้วเนี่ยผมมันร่วงมากกว่าปกติต่อเนื่องเกิน 2-3 เดือนอันนี้ควรไปพบแหละผมบางลงอย่างรวดเร็วอันนี้ก็ควรที่จะไปพบผมร่วงเป็นยอมๆมีอาการคันแดงเจ็บหนังศีรษะควรไปเช่นเดียวกันนะผมไม่งอกกลับแม้เวลาผ่านไปนานแล้วอันนี้ก็ควรไปหาหมอไปวินิจฉัยว่าตกลงเป็นอะไรกันแน่อันนี้ก็คือเรื่องผมนั่นเองทีนี้แหมเรื่องรายการบานไม่รู้โรยเนาะมาดูเรื่องของสมุนไพรที่จะช่วยบำรุงผมกันบ้างอันนี้เราเอาข้อมูลมาจากอภัยภูเบศเชื่อถือได้ 100% นะอภัยภูเบศเนี่ยเขามีการแจกสูตรสมุนไพรบำรุงเส้นผมให้ดำให้เงางามและสุขภาพดีมีอะไรบ้างอ่ะอย่างแรกเลยคุณผู้ฟังตะไคร้ครับตะไคร้เป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยแก้ปัญหาเส้นผมได้อย่างปลอดภัยครับเราแค่นำต้นตะไคร้เนี่ยมาประมาณ 3-4 ต้นฮะล้างให้สะอาดเลยแกะเปลือกข้างนอกที่มันแข็งๆออกครับสัก 2-3 เปลือกแล้วก็นำมาหั่นเป็นท่อนเล็กๆจากนั้นก็เอามาตำหรือว่าใส่เครื่องปั่นก็ได้แต่ต้องทำให้ได้เนื้อตะไคร้ที่ละเอียดนะครับจากนั้นแล้วก็เอาไปคั้นเอาแต่น้ำตะไคร้ที่เข้มข้นที่ได้จากการปั่นหรือตำจนละเอียดเนี่ยเอาออกมานำน้ำตะไคร้ที่ได้เนี่ยมาใส่ผมที่สะอาดแล้วนะฮะก็คือสระผมสะอาดเรียบร้อยแล้วก็เอามาหมักด้วยน้ำตะไคร้ประมาณ 10-15 นาทีล้างด้วยน้ำสะอาดครับเราจะใช้น้ำตะไคร้หมักผมหลังสระผมทุกครั้งทำติดต่อกันเป็นเวลา 1-2 เดือนผลที่ได้คืออะไรไหมฮะผมของคุณจะดกดำเงางามครับไม่มีปัญหาเส้นผมแตกปลายแล้วก็ทำให้เส้นผมของคุณเนี่ยมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นด้วยนะครับทีนี้อันนั้นคือสมุนไพรที่จะช่วยเรื่องของทำให้ผมดำเงางามเนาะคราวนี้มาเรื่องของการรักษารากผมกันบ้างทำให้ผมงอกช้าอันนี้ผมต้องยอมรับนะว่าเริ่มมีผมงอกบางเส้นแล้วอายุ35เองนะฮะมีอะไรบ้างอ่ะอย่างกระเทียมครับคุณผู้ฟังกระเทียมเนี่ยช่วยให้รากผมแข็งแรงแล้วก็งอกช้าได้ครับเราแค่นำกระเทียมประมาณ 3-4 กลีบเนี่ยหรือว่าเอาหัวเนี่ยมาปอกเปลือกออกแล้วก็นำมาตำปั่นให้ละเอียดฮะจากนั้นเราก็เอาไปผสมรวมกันกับน้ำมันมะกอกประมาณ 5-8 ช้อนโต๊ะแล้วก็นำส่วนผสมที่ได้เนี่ยใส่ถ้วยหรือว่าขวดปิดฝาให้แน่นทิ้งไว้ประมาณ 1-2 วันจากนั้นก็เอามาใช้โดยนำมานวดให้ทั่วหนังศีรษะที่สระผมเรียบร้อยแล้วนะครับหมักทิ้งเอาไว้ประมาณ 30-45 นาทีนะครับนำผ้าขนหนูเนี่ยมาโพกศีรษะเอาไว้จากนั้นก็ล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วก็สระมาอีกครั้งหนึ่งทำแบบเนี้ยสัปดาห์ละ2ครั้งติดต่อกัน 1-2 เดือนเอาย้ำอีกครั้งนึงกระเทียมหาง่ายสุดแล้วคุณผู้ฟังเอากระเทียมเนี่ย 3-4 กลีบเนี่ยเอามาปอกเปลือกออกครับตำปั่นให้ละเอียดตำหรือว่าปั่นก็ได้เอาให้ละเอียดเลยเอาไปผสมรวมกันกับน้ำมันมะกอกประมาณ 5-8 ช้อนโต๊ะนะครับปิดขวดแล้วนะฮะแล้วก็หมักทิ้งเอาไว้ก่อนสัก 1-2 วันนะครับแล้วค่อยเอาน้ำมันที่ได้เนี่ยเอามานวดหลังจากที่เราสระผมเรียบร้อยแล้วหมักไว้ประมาณ 40-45 นาทีอันนี้ก็จะทำให้ช่วยรักษารากผมได้ด้วยนะครับนอกจากนี้ก็คือเหงือกปลาหมอดอกม่วงอันนี้เป็นพืชสมุนไพรที่ช่วยรักษารากผมให้แข็งแรงได้เช่นเดียวกันนะครับนำใบของต้นเหงือกปลาหมอดอกม่วงประมาณ10ใบครับเอามาตำหรือว่าปั่นให้ละเอียดคั้นเอาแต่น้ำของใบเหงือกปลาหมอดอกม่วงแล้วก็เอามาทาให้ทั่วหนังศีรษะและก็เส้นผมทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีครับแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดและสระผมตามปกติทำแบบเนี้ยสัปดาห์หนึ่งก็คือ 2-3 ครั้งนะทำติดต่อกันนี้ก็คือ1เดือนเลยและผลที่ได้ก็คือรากของผมของคุณจะแข็งแรงลดปัญหาผมขาดร่วงแล้วก็ผมก็จะมีสุขภาพดีขึ้นด้วยนะครับทีนี้ใครผมร่วงบ่อยๆแล้วก็ศีรษะล้านนะฮะเชื่อไหมครับว่า
เปลือกส้มเขียวหวานช่วยคุณได้นะเปลือกส้มเขียวหวานเนี่ยจะช่วยให้ผมของคุณนั้นหายร่วงแล้วก็ส่วนที่ร่วงเนี่ยก็จะกลับมางอกงามขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะไม่ร่วงอีกนะครับเราสามารถนำเปลือกส้มเขียวหวานจากส้มเขียวหวานประมาณ 4-5 ลูกเนี่ยเอามาตำครับตำเสร็จปั้นให้ละเอียดเลยแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำของเปลือกส้มเขียวหวานเนี่ยเอาน้ำที่ได้นะฮะมาทาบริเวณศีรษะที่ผมร่วงบ่อยหรือบริเวณหนังศีรษะล้านทาติดทาทิ้งเอาไว้เนี่ย30นาทีถึง1ชั่วโมงแล้วค่อยล้างด้วยน้ำสะอาดนะครับควรทาน้ำคั้นเปลือกส้มเขียวหวานตรงบริเวณที่ผมร่วงแล้วก็หนังศีรษะล้านเป็นประจำทุกวันติดต่อกัน1เดือนนะครับก็ผลที่ได้ก็จะเป็นหนังศีรษะที่ล้านเนี่ยมันก็จะมีผมเกิดขึ้นใหม่ขึ้นมาได้นะครับเอาไปลองดูนะอันนี้จากอภัยภูเบศเลยนะเชื่อถือได้นะคุณผู้ฟังนะจากนั้นก็คือขิงคุณผู้ฟังขิงเนี่ยเป็นสมุนไพรอีกชนิดนึงครับที่ช่วยบำรุงเส้นผมแล้วก็ป้องกันผมร่วงได้ก็ช่วยให้รากผมแข็งแรงไม่แพ้กับเปลือกส้มเขียวหวานเลยครับเราสามารถที่

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนภายในเวลา 23:00 นวันนี้เพื่อป้องกันการถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติกรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้หลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารผู้นำสหรัฐยืนยันจะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผ่านช่องแคบฮอร์มุสทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026เนเธอร์แลนด์ชนะตูนิเซีย5-1ขึ้นเป็นผู้นำกลุ่ม F ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ
1: พระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงสนพระราชหฤทัยด้านการเกษตรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมจากการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพื้นที่ทรงงานจึงก่อเกิดเป็นโครงการในพระราชดำริที่เกี่ยวเนื่องกับการอนุรักษ์ป่าไม้การดูแลรักษาสภาพแวดล้อมที่เชื่อมโยงกันเป็นลูกโซ่ส่งเสริมให้ราษฎรรักป่าไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าแต่เพราะป่าเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารเป็นแหล่งอาหารและยังมีพืชสมุนไพรที่ชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้ทรงขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมของกรมป่าไม้จัดตั้งเป็นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้ชาวเขาเผ่าต่างๆใช้เป็นพื้นที่ทำกินเป็นหลักแหล่งและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเจ้าหน้าที่เข้าไปอบรมสร้างความเข้าใจให้ราษฎรเห็นความสำคัญของป่าไม้และสัตว์ป่าและร่วมกันฟื้นฟูสภาพป่าโดยการปลูกป่าทดแทนเมื่อการดำเนินงานในพื้นที่ภาคเหนือได้ผลดีก็ทรงขยายโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศในพื้นที่ภาคตะวันออกก็ทรงรับโครงการอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่โครงการที่บ้านเทพประธานตำบลตะเกราจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมกับพระราชทานแนวทางการดำเนินงานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบเห็นคุณค่าของป่าพระราชทานเกาะมันในซึ่งเป็นทรัพย์สินส่วนพระองค์ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลกร่ำอำเภอแกลงจังหวัดระยองเพื่อจัดสร้างเป็นศูนย์กลางอนุรักษ์และเพาะขยายพันธุ์เต่าทะเลขณะที่ในพื้นที่ภาคใต้ก็ทรงจัดตั้งโครงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งทะเลอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเป็นครั้งแรกที่จังหวัดปัตตานีเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมให้กลับมามีความอุดมสมบูรณ์การจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นแหล่งอาศัยของสัตว์น้ำและจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งและการอนุบาลสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในธรรมชาติรวมถึงการปลูกป่าชุ่มน้ำและหญ้าทะเลเสริมสร้างแนวกันชนธรรมชาติป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและคงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลนี้คณะรัฐมนตรีจึงมีมติถวายพระราชสมัญญาพระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติเนื่องในปีสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพคศ2010พร้อมจัดกิจกรรมและนิทรรศการเผยแพร่โครงการพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพทั้งในและต่างประเทศให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นแบบอย่างแก่

0: นานาประเทศสืบไปเพ็ญสินสงเนียมรายงาน
1: ประชาชนชาวไทยให้ความสนใจเข้าชมนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาอย่างต่อเนื่อง
2: บรรยากาศช่วงเช้าของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามกรุงเทพมหานครเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราช26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามีประชาชนทยอยเข้าชมนิทรรศการอย่างต่อเนื่องเพื่อร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมโดยนางสาวจุไรรัตน์พวงสมบัติเปิดเผยว่าเดินทางมายังวัดราชบพิตรเป็นประจำด้วยความศรัทธาต่อสมเด็จพระสังฆราชและรู้สึกซาบซึ้งในพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ได้เห็นถึงพระวิริยะอุตสาหะในการทรงงานเพื่อเป็นประโยชน์สุขของประชาชนมาโดยตลอดโดยเฉพาะด้านกฎหมาย
3: เท่าที่เคยเห็นพระองค์ท่านเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครั้งหนึ่งได้เห็นพระองค์ท่านที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์แล้วท่านไม่ถือพระองค์ท่านชอบไปทานอาหารที่โรงอาหารคณะสังคมจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดเจ้าอร่อยท่านชอบไปทานก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็น่าจะเป็นความประทับใจหลังจากที่ท่านจบแล้วแล้วท่านก็ใช้ความรู้ความสามารถที่จบเนี่ยเข้าไปช่วยนำกฎหมายที่ท่านเรียนรู้ไปช่วยคนที่ด้อยโอกาสในเรื่องของการใช้กฎหมายในการต่อสู้คดีแล้วท่านเข้าไปช่วยเหลือและเป็นที่พึ่งพาและพึ่งพิงกับประชาชนทุกระดับค่ะ
2: ขณะที่นางสาวสุวรรณาเนตรทัศน์กล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายในงานเพื่อศึกษาประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระสังฆราชพร้อมคาดหวังว่าจะได้รับความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์กลับไปนอกจากนี้ยังกล่าวถึงความประทับใจที่มีต่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยเฉพาะการเสด็จลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนด้วยพระองค์เองสะท้อนถึงพระเมตตาและความห่วงใยที่ทรงมีต่อประชาชนอย่างใกล้ชิด
4: อยากมาร่วมกับตรงนี้เพราะว่าปกติถ้ามาเองอ่ะก็คืออาจจะไม่ได้เข้าตรงนี้มีประวัติอะไรยังไงก็เลยมาร่วมกิจกรรม
5: คล้ายๆกับเห็นท่านตั้งแต่เล็กก็เลยไม่พูดฉลองก็รู้สึกเสียใจมากที่ชอบที่ติดตาเลยคือตอนน้ำท่วมที่จังหวัดอะไรจำไม่ได้ที่ท่านวิ่งไปแล้วก็ถามตะโกนถามชาวบ้านว่าแบบได้รับของหรือยังเป็นยังไงคืออันนั้นเป็นภาพติดตาเลยว่าแบบท่านไปอ่ะไปตลอด
2: สำหรับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการจัดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาโดยประชาชนยังสามารถเข้าชมได้ถึงเวลา 21:00 น.ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: รัฐบาลกวาดล้างขบวนการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงาและจะขยายการปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลภายใต้นโยบายเร่งด่วนกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติรัฐบาลบูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายปฏิบัติการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงพื้นที่รวมกว่า49ไร่ รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประมาณ 1,053 ล้านบาทนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการเร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติแจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599ได้ตลอด24ชั่วโมงด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าบูรณาการภาครัฐปูพรมทลายเครือข่ายโนมินีต่างชาติพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พบ66บริษัทเข้าข่ายผิดกฎหมายเกี่ยวข้องถือครองที่ดินกว่าพันล้านบาท
6: นายภูนพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยผลการบูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมที่ดินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายใต้ปฏิบัติการทลายเครือข่ายโนมินีต่างด้าวเฟส3ฝั่งอันดามันเพื่อลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจต้องสงสัยในจังหวัดภูเก็ตและกระบี่โดยพบว่ามีบริษัทจำนวน66รายเข้าข่ายการใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางหรือโนมินีถือหุ้นแทนคนต่างชาติเพื่อหลีกเลี่ยงพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ซึ่งเกี่ยวข้องกับการถือครองที่ดินและอสังหาริมทรัพย์รวมมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทแบ่งเป็นพื้นที่ภูเก็ตที่พบพฤติการโนมินีและกลุ่มต้องสงสัยรวม49บริษัทและพื้นที่กระบี่17บริษัทโดยมีพฤติการเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติที่ใช้ชื่อคนไทยถือหุ้นทั้งหมดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และบริการเฉพาะกลุ่มทั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความเป็นธรรมในการแข่งขันทางธุรกิจพร้อมเตรียมขยายผลส่งรายชื่อบริษัทอีก623รายใน4จังหวัดฝั่งอันดามันได้แก่สุราษฎร์ธานีภูเก็ตกระบี่พังงาที่พบว่ามีผู้ทำบัญชีให้การสนับสนุนการกระทำผิดส่งต่อให้ชุดเฉพาะกิจสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการตามกฎหมายต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: ตำรวจไซเบอร์จับกลุ่มเครือข่ายผู้จัดหาบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และการพนันออนไลน์
7: พันตำรวจโทวีรพลกันทวงศ์รองผู้กำกับการ2กองบังคับการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี4นำเจ้าหน้าที่ส่วนที่กำลังเข้าจับกุมนางสาวสุภัตราขอสงวนนามสกุลอายุ33ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดแม่สอดในข้อหาเป็นธุระจัดหาและรวบรวมบัญชีม้าให้กับขบวนการสแกมเมอร์และเครือข่ายพนันออนไลน์ภายหลังหลบหนีจากพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปพักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่โดยนำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่เข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลสันทรายน้อยอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่จากการสืบสวนพบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมและจัดส่งบัญชีม้าให้กับกลุ่มสแกมเมอร์และเว็บพนันออนไลน์สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้จัดหาคนมาเปิดบัญชีม้ารายหนึ่งและขยายผลจนพบความเชื่อมโยงมาถึงผู้ต้องหารายนี้และอยู่ระหว่างเร่งขยายผลไปยังผู้ร่วมขบวนการเปิดบัญชีม้าเพิ่มเติมอีกหลายรายดิเรกปิ่นตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีชูวิสัยทัศน์เชื่อมสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยยกระดับเศรษฐกิจไทยทั้งประเทศ
8: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมชูวิสัยทัศน์เดินหน้ายกระดับโครงข่ายคมนาคมระดับชาติลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแนะโครงการถนนเชื่อมโยงยังสองฝั่งทะเลอันดามันอ่าวไทยอำเภอกระเปิดจังหวัดระนองถึงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีการพัฒนาท่าเทียบเรือภูมิเรียงมุ่งเป้าพลิกโฉมระบบโลจิสติกและการท่องเที่ยวของไทยให้ประชาชนทั้งสองประเทศได้รับประโยชน์สูงสุดจากโครงสร้างพื้นฐานไร้รอยต่อโครงการถนนเชื่อมโยงกระเปิดชายาสามารถอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่2จังหวัดและคือเส้นทางเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทยที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการเชื่อมต่อระหว่างอ่าวไทยและอันดามันเข้าด้วยกันถนนยุทธศาสตร์เส้นนี้จะปลดล็อกทางศักยภาพการขนส่งโลจิสติกของภาคอุตสาหกรรมให้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นควบคู่กับการสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศอย่างก้าวกระโดดโดยเฉพาะการสร้างโครงข่ายที่ทำให้นักท่องเที่ยวจากฝั่งอันดามันระนองสามารถเดินทางข้ามฝั่งเพื่อไปสู่แหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างเกาะสมุยได้อย่างง่ายดายและสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งจะดึงดูดเม็ดเงินมหาศาลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศนอกจากนี้บ่ายวันนี้ยังลงพื้นที่ติดตามแนวทางการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาเพื่อยกระดับการคมนาคมทางน้ำให้มีความทันสมัยปลอดภัยและเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากในระดับท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของ
9: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
1: กรุงเทพมหานครเข้าเคลียร์พื้นที่เหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4แล้วเสร็จแต่ยังขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรระหว่างรอตรวจสอบโครงสร้างอาคารกรุงเทพมหานครโดยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์รายงานความคืบหน้าเหตุการณ์สานอาคารพาณิชย์ชั้น2ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีวันนี้ว่าเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการรื้อถอนส่วนที่ได้รับความเสียหายและเคลียร์พื้นที่ตลอดคืนที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและผู้ใช้เส้นทางโดยสามารถเข้าดำเนินการเคลียร์พื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 4:30 นที่ผ่านมาและดำเนินการล้างทำความสะอาดพื้นที่แล้วเสร็จเมื่อเวลา 5:00 นทั้งนี้ได้ติดตั้งรั้วกั้นพื้นที่บริเวณจุดเกิดเหตุและปิดการจราจรจำนวน2ช่องทางด้านหน้าอาคารเพื่อความปลอดภัยของประชาชนระหว่างรอการเข้าตรวจสอบและประเมินสภาพอาคารโดยละเอียดจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการสัญจรบริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามป้ายแจ้งเตือนและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดกรุงเทพมหานครเตรียมพร้อมบุคลากรและเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพื่อให้การเลือกตั้งมีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
10: นางกนกวรรณเอี่ยมลิ้มรองปลัดกรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสำหรับเขตบางกอกน้อยที่อาคารอสิติพันธ์กรมบังคับคดีเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครประจำปี2569โดยได้เน้นย้ำว่าเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกคนตั้งใจศึกษาทำความเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานและนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มความสามารถเพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตเที่ยงธรรมและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถออกมาใช้สิทธิ์ได้อย่างมั่นใจ
11: จัดการเลือกตั้งของกรุงเทพมหานครในแต่ละครั้งในประเด็นก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมแล้วก็โปร่งใสตรวจสอบได้ในความสำคัญของทุกท่านที่เข้ามารับการเจ้าพนักงานเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานครของเขตบางกอกน้อยในวันนี้จึงมีความสำคัญในประเด็นที่คณะวิทยากรจะมีทั้งการบรรยายแล้วก็ในส่วนของการที่จัดหน่วยเลือกตั้งเพื่อจะดำเนินการสาธิตให้พวกท่านก็ถือว่าในประเด็นหลักๆก็อยากให้ทุกท่านตั้งใจถือว่าของท่านเนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งในการที่ท่านจะจัดการเลือกตั้งให้ชาวกรุงเทพมหานครได้คัดสรรคนที่เข้ามาทำหน้าที่ในการพัฒนากรุงเทพมหานครในความมุ่งหวังของเขตบางกอกน้อยเองก็คิดว่าการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้จะเป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม
10: ส ำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการอบรมรวมทั้งสิ้น 1,361 คนประกอบด้วยประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งเพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพในวันเลือกตั้งที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นิตยาขุนสิมรายงาน
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการคลังเตือนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัตินายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเตือนให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมประมาณ 630,000 คนเร่งลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา 23:00 น.วันนี้ไม่เช่นนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ขณะที่นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิโฆษกกระทรวงการคลังรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันตัวตนแล้วกว่า 12,500,000 คนโดยขอให้ผู้ลงทะเบียนตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ mof.go.th หรือแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐส่วนผู้มีรายได้น้อยที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าเข้าข่ายโครงการประมาณ 1,500,000 คนขณะนี้ลงทะเบียนแล้วเสร็จกว่า 1,400,000 คนทั้งนี้หลังปิดระบบยืนยันตัวตนในวันนี้กระทรวงการคลังจะตรวจสอบคุณสมบัติคัดกรองและประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้จากนั้นจะเปิดรับอุทธรณ์และเริ่มสิทธิ์รอบใหม่ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569คลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ย้ำเตือนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ภายในวันนี้ก่อนตรวจคัดกรองคุณสมบัติและประกาศผลวันที่17กรกฎาคมนี้
13: นางสาวกนกกรเอี่ยมเพชรคลังจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เปิดเผยว่าในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้เป็นวันสุดท้ายของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569จึงได้ประชาสัมพันธ์ย้ำเตือนให้ผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมเร่งดำเนินการภายในเวลา 23:00 น.พร้อมขอความร่วมมือร้านค้าที่รับชำระเงินค่าซื้อสินค้าในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐช่วยแจ้งผู้ได้รับสิทธิ์อีกทางหนึ่งเพื่อไม่ให้ลืมยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเพราะหากพ้นกำหนดไปแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์เช่นเดียวกับกลุ่มตกหล่นตามระบบฐานข้อมูลของรัฐจะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ภายในวันที่21มิถุนายนนี้เช่นกันสามารถลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ตกสำรวจการได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐของกรมการปกครองหรือให้ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนช่วยดำเนินการจากนั้นจะมีการนำรายชื่อตรวจคัดกรองคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ทั้งผู้ได้รับสิทธิ์รายเดิมและผู้ยื่นขอรับสิทธิ์รายใหม่ก่อนประกาศผลในวันที่17กรกฎาคมนี้ผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารและเปิดให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ตั้งแต่วันที่17ถึง31กรกฎาคมนี้ธนวัฒน์วงศ์วิริยะวณิชสวทประจวบคีรีขันธ์รายงาน
1: ขณะที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางให้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนในวันนี้
14: นางสารีฮะมายูโซนายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเร่งประสานประธานชุมชนในเขตเทศบาลให้ช่วยตรวจสอบรายชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิในโครงการปี2569เพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนตกหล่นและเสียสิทธิรับความช่วยเหลือจากภาครัฐโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางทั้งนี้ผู้ถือบัตรรายเดิมจำเป็นต้องลงทะเบียนยืนยันสิทธิภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2566 19เวลา23นาฬิกาผ่าน5ช่องทางที่กระทรวงการคลังกำหนดเพื่อรักษาสิทธิอย่างต่อเนื่องทางเทศบาลจึงขอความร่วมมือให้ผู้มีรายชื่อรีบดำเนินการทันทีหากประชาชนท่านใดไม่มั่นใจว่าต้องยืนยันสิทธิหรือไม่สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ประธานชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีเพื่อให้ได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องและทันเวลาวีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24-27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่มาริชโยรายงานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มจังหวัดตรังเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนผ่านกลไกท้องถิ่นและกลไกท้องที่เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สิน
15: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจังหวัดตรังได้ใช้กลไกท้องถิ่นทั้งผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกลไกท้องที่ได้แก่กำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เรื่องสถานการณ์ภัยในช่วงหน้าฝนให้กับประชาชนเพื่อจะได้ติดตามสภาพอากาศข้อมูลสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนและข่าวสารจากสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทั้งนี้ได้กำชับให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยที่อาจจะเกิดขึ้นและปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดจะช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดตรังได้เตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลปฏิบัติการด้านอุทกภัยรวมถึงบริหารจัดการเครื่องจักรกลสาธารณภัยเชิงรุกดำเนินการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัยไปประจำพื้นที่เสี่ยงอันตรายและพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยในพื้นที่แล้วเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วหากเกิดสถานการณ์อุทกภัยขึ้นในพื้นที่ที่รับผิดชอบยศยศพรนะคะไกลศรีสวท.ตรังรายงาน
1: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมพร้อมรับมืออุทกภัยวางแผนครอบคลุมทุกมิตินายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวท.นครศรีธรรมราชรายงาน
16: จ
1: ังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยงอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
17: วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียทรูธโซเชียลเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าจะไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุสเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกทั้งระหว่างหรือภายหลังการหยุดยิงชั่วคราวระยะเวลา60วันระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเว้นแต่ว่าสหรัฐจะเป็นฝ่ายเรียกเก็บค่าธรรมเนียมดังกล่าวเองหากการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านประสบความล้มเหลวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอัลบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุสอีกครั้งเมื่อวานนี้ทั้งที่เพิ่งเปิดให้มีการเดินเรืออย่างอิสระเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยอ้างว่าสหรัฐทำการละเมิดสัญญาและอิสราเอลละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลสกี้ผู้นำยูเครนออกแถลงการเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่เตือนว่ากองทัพรัสเซียเตรียมดำเนินการโจมตีครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในยูเครนโดยขอให้ประชาชนชาวยูเครนเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษและติดตามคำเตือนการโจมตีทางอากาศอย่างใกล้ชิดแถลงการดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในหลายพื้นที่ทั่วยูเครนเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6รายโดยอ้างว่าเป็นการตอบโต้ที่ยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนหลายร้อยลำโจมตีเป้าหมายทั่วรัสเซียทำให้เกิดความเสียหายหลายจุดโดยเฉพาะโรงกลั่นน้ำมันสำคัญขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ให้คำมั่นว่ากองทัพยูเครนจะเดินหน้าโจมตีระยะกลางและระยะไกลต่อเป้าหมายในรัสเซียต่อไปโดยจะมุ่งเน้นโจมตีภาคพลังงานและอุตสาหกรรมน้ำมันของรัสเซียสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานการเสียชีวิตของผู้พลัดถิ่นอย่างน้อย30รายที่ค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซในพื้นที่ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกนับตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาโดยผู้เสียชีวิตบางรายได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาโฆษกของค่ายผู้ลี้ภัยคิออนเซซึ่งมีผู้พลัดถิ่นมากกว่า 15,000 คนเปิดเผยว่าผู้เสียชีวิตทุกรายมีอาการที่เชื่อมโยงกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างเช่นปวดศีรษะมีไข้และอาเจียนพร้อมย้ำว่าก่อนนี้ไม่เคยพบผู้เสียชีวิตแบบนี้มาก่อนความเคลื่อนไหวดังกล่าวก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้อไวรัสอีโบลาอาจกำลังแพร่ระบาดโดยไม่มีการตรวจพบ ในหมู่ผู้พลัดถิ่นกว่า5ล้านคนในพื้นที่ทางตะวันออก DR คองโกท่ามกลางความท้าทายจากการต่อต้านการตรวจหาเชื้อไวรัสอีโบลาและข้อจำกัดด้านมาตรการสุขอนามัยรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติถึง5เท่าโดยวีซ่าแบบเข้าประเทศครั้งเดียวจะเพิ่มจาก 3,000 เยนเป็น 15,000 เยนส่วนค่าธรรมเนียมของวีซ่าแบบเข้าออกประเทศหลายครั้งจะเพิ่มจาก 6,000 เยนเป็น 30,000 เยนโดยจะมีผลบังคับใช้ในเดือนกรกฎาคมนี้เป็นต้นไปเนื่องจากต้นทุนการดำเนินงานการตรวจคนเข้าเมืองและบริการวีซ่าเพิ่มสูงขึ้นขณะเดียวกันภาวะเงินเฟ้อและการอ่อนค่าของเงินเยนทำให้รายได้จากค่าธรรมเนียมวีซ่าไม่สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนายโทชิมิสึโมเตกิรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นระบุว่าการตัดสินใจครั้งนี้ถือเป็นการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งแรกนับตั้งแต่ปี2021อย่างไรก็ตามรัฐบาลเชื่อว่าการขึ้นค่าธรรมเนียมวีซ่าในครั้งนี้จะไม่ส่งผลกระทบท่องเที่ยวขาเข้าในระยะสั้นต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
18: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม E นัดที่2เป็นการพบกันระหว่างเยอรมันกับโกสติวัวเกมนี้กำลังจะจบด้วยผลเสมออยู่แล้วแต่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+4เดนิสอุนดาฟศูนย์หน้าของทัพอินซีเล็กมายิงประตูชัยช่วยให้ทีมแซงเอาชนะ2-1เก็บเพิ่มเป็น6คะแนนการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อคเอาท์ได้สำเร็จส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันเอกวาดอร์เสมอกือราซาวแบบไร้สกอร์0-0แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโอกาสการเข้ารอบน็อคเอาท์ของทั้ง2ทีมต้องไปลุ้นคว้าชัยในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มสำหรับโปรแกรมถัดไปในกลุ่ม E เยอรมันพบเอกวาดอร์และโกติวัวพบกือราซาวแข่งพร้อมกันในช่วงเช้าวันที่26มิถุนายนเวลา3นาฬิกาด้านการแข่งขันในกลุ่ม F นัดที่2เนเธอร์แลนด์ลงสนามพบกับสวีเดนผลปรากฏว่าเกมนี้อัศวินสีส้มทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมถล่มสวีเดนขาดลอย5-1เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนทะยานขึ้นจากฝูงกลุ่ม F ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม F ระหว่างญี่ปุ่นพบตูนิเซียกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้ทีมนักตบสาวไทยโชว์ฟอร์มแกร่งตบเอาชนะแคนาดา3-1เซตเก็บชัยชนะนัดที่2ได้สำเร็จในศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ติดตามได้จากรายงาน
19: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ20ของโลกที่เอาชนะบัลแกเรียมา3-0เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่3พบกับแคนาดาทีมอันดับ10ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-1เซต25-21 22-25 25-18 และ25-20เก็บชัยชนะเป็นนัดที่2ติดต่อกันพร้อมคว้าอีก3แต้มรวมเป็น9แต้มขยับขึ้นมารั้งอันดับ12ของตารางผ่านินคาดนาครายงานจากอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก
18: หลังจบการแข่งขันโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยกล่าวว่าในเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมซึ่งการเจอแคนาดาเป็นทีมระดับท็อปของโลกได้เรียนรู้หลายๆอย่างทั้งการปรับวิธีการเล่นระหว่างเกมการเลือกตัวผู้เล่นให้เข้ากับสถานการณ
20: ์วันนี้ในเกมการเล่นเนี่ยได้อะไรหลายอย่างได้เรียนรู้เพราะว่าทีมแคนาดาเนี่ยผมชื่นชมเขานะเขาเป็นทีมที่แข็งแกร่งมากไม่ง่ายก็อย่างที่เห็นนะครับว่าแต่ละลูกที่เราได้มากับเขาเนี่ยมันต่างตายคือตายกันแต่ละลูกการที่เอาชนะเขาได้เนี่ยก็ชี้เห็นว่าในเรื่องของความพยายามแล้วก็การที่จะปรับรูปแบบเกมการเล่นนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นที่เราได้ใช้ด้วยนะครับเราก็ได้ใช้ผู้เล่นเด็กๆบางคนลงไปเล่นก็สร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นใจให้กับทุกคนผมก็คิดว่าในส่วนดีก็คงจะต้องรักษาไว้ให้สิ่งที่เราทำได้ทำสำเร็จต้องรักษาไว
18: ้นัดต่อไปไทยจะพบกับเนเธอร์แลนด์ในวันนี้เวลา20นาฬิกาที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กด้านทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยประเดิมสนามได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันวอลเลย์บอลชายรายการ AVC Men Cup 2026ที่เมืองอาเมดาบัดรัฐคุสราตประเทศอินเดียหลังพลิกสถานการณ์กลับมาเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้อย่างสุดระทึก3-2เซต25-17 24-26 21 25 25 18และ15ต่อ7คว้าชัยชนะนัดแรกของทัวร์นาเมนต์ได้อย่างสวยงามสำหรับในวันนี้ทีมนักตบหนุ่มไทยจะลงสนามพบกับกาตาร์เวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าชายเดี่ยวรอบรองชนะเลิศกันตพลหวังเจริญมือ66ของโลกเอาชนะมูฮัมเหม็ดยูซุฟมือ52ของโลกจากอินโดนีเซีย2ต่อ0เกม22-20และ21-15ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับหูเจออันมือ48ของโลกจากจีนในวันนี้ต่อไปการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ที่อำเภอทองผาภูมิสร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นได้อย่างเป็นดั่งดีติดตามได้จากรายงาน
0: การแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขตวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเป็นประธานเปิดการแข่งขันซึ่งผลปรากฏว่ารุ่นประชาชนชายโกเมสสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20ทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยพุทธภูมินาคแป้นนันทพดลคล้ายมณีหารผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทั้ง3คนขณะที่รุ่นประชาชนหญิงเขมิกาศรีโสภาทำคะแนนเป็นอันดับ1ตามมาด้วยชุติการกิจวณิศเถียรและหทัยเพชรใจสว่างผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้านนายอนุสรสง่าแสงนายอำเภอทองผาภูมิเปิดเผยว่าการแข่งขันรายการนี้สร้างความคึกคักให้เศรษฐกิจท้องถิ่นมีนักกีฬาและผู้ติดตามกว่า 2,000 คนพร้อมเชิญชิมทุเรียนเงาะและมังคุดของดีประจำอำเภอทองผาภูมิท่านนายชลาวุฒิศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิยืนยันพร้อมสนับสนุนสมาคมกีฬาจักรยานจัดแข่งขันต่อเนื่องในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
18: ศึกมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในช่วงเดือนกันยายนนี้ในรุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบรองชนะเลิศนัทนิชาจงโปร่งกลางเจ้าของเหรียญทองซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพแพ้นาซึมคีไซเบจากคาซัคสถาน2ต่อ3เสียงหยุดเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศการแข่งขัน Second Asian Relay Athletic Championship 2026 ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศวิ่งผัดผสม 4x100 เมตรทีมชาติไทย2นักกีฬาลงแข่งขันประกอบด้วยไม้ที่1ชุติทัศน์พฤกษรนันท์ไม้ที่2สุการดาเพชรรักษาไม้ที่3ภูริพลบุญสอนและไม้ที่4จิราภัทรขานอ่อนตาผลปรากฏว่าทีมลมกรดไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมวิ่งเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 41.14 วินาทีพร้อมทำลายสถิติประเทศไทยที่เคยทำไว้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมเมื่อปี 2562 ที่ประเทศฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพด้วยเวลา 41.99 วินาทีอีกด้วยด้านการแข่งขันกรีฑารายการ2026 Korea Athletic Open ที่สนามกีฬาเยชอนประเทศเกาหลีใต้ในประเภทกระโดดไกลหญิงรอบชิงชนะเลิศปริญญาเฉื่อยมะเริงทำสถิติ 6.11 เมตรคว้าเหรียญทองไปครองได้สำเร็จขณะที่เหรียญเงินเป็นของสุภวัฒน์ชูทองทำสถิติ 5.95 เมตรและเหรียญทองแดงเป็นของหลี่ฉีหลิวจากไต้หวันทำสถิติได้ 5.88 เมตรปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
21: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าโกรธคำว่าโกรธเขียนสระโอกอไก่ทอฐานมาจากภาษาบาลีว่าโกรธะเป็นชื่อเครื่องยาสมุนไพรจำพวกหนึ่งได้จากส่วนต่างๆของพืชในตำรายาไทยแบ่งโกรธเป็นกลุ่มเช่นโกรธทั้ง5โกรธทั้ง7และโกรธทั้ง9โกรธทั้ง5ได้แก่โกรธหัวบัวโกรธสอโกรธขมเหลาโกรธเชียงและโกรธจุฬาลัมพาถ้าเป็นโกรธทั้ง7เพิ่มอีก2ชนิดคือโกรธกระดูกและโกรธก้านพร้าวถ้าเป็นโกรธ9ชนิดก็เพิ่มโกรธกักกราโกรธกะกริ้งและโกรธน้ำเต้าคำว่าโกรธซึ่งสะกดด้วยทอสันฐานนี้โบราณเขียนหลายรูปเช่นโกรธดอชดาสะกดโกรธตอปตักสะกดโกรธดอเด็กสะกด
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.18 เซนติเมตรและเวลา 11:15 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 26 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:48 นาที
3: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการจันทร์ถึงศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่
5: จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงธนาคารอาคารสงเคราะห์รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างขับรถธนาคารประจำฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขาจำนวน16อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องมีใบอนุญาตขับรถและได้รับใบอนุญาตมาแล้วไม่น้อยกว่า2ปีสามารถขับรถตู้รถยนต์ส่วนบุคคลและรถกระบะได้ทั้งแบบเกียร์อัตโนมัติและเกียร์ธรรมดาไม่มีภาระทางทหารสามารถปฏิบัติงานในวันหยุดราชการและนอกเวลาราชการได้ทุกกรณีและมีความรู้พื้นฐานด้านเครื่องยนต์สามารถแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้าได้ผู้สนใจยื่นเอกสารประกอบการสมัครด้วยตนเองที่ส่วนการพนักงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลชั้น1111อาคาร2ธนาคารอาคารสงเคราะห์สำนักงานใหญ่เลขที่63ถนนพระราม9แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กรกฎาคม2569ในวันราชการตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 16:00 นต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
6: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตท่านผู้ฟังคะในยุคที่ค่าครองชีพสูงขึ้นหลายคนอาจรู้สึกว่าหาเท่าไหร่ก็ไม่พอใช้จนทำให้เรื่องของการออมเงินกลายเป็นสิ่งที่ถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆบางคนคิดว่าต้องมีรายได้มากก่อนถึงจะเริ่มออมได้แต่ในความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินกลับมองว่าการออมไม่ได้เริ่มจากจำนวนเงินหากเริ่มจากวินัยและความสม่ำเสมอในการบริหารรายรับรายจ่ายข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทยระบุว่าการออมเงินเป็นพื้นฐานสำคัญของความมั่นคงทางด้านการเงินเพราะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับชีวิตในวันที่เกิดเหตุไม่คาดคิดไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสุขภาพการตกงานหรือภาระค่าใช้จ่ายฉุกเฉินผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอธิบายว่าหลายคนมักเข้าใจผิดว่าการออมคือการเหลือแล้วค่อยเก็บแต่ในทางปฏิบัติคนที่สามารถสร้างการเงินออมได้จริงมักใช้วิธีเก็บก่อนใช้แบ่งเงินออมออกทันทีเมื่อได้รับรายได้แม้จะเป็นจำนวนเล็กน้อยก็ตามนอกจากนี้การออมเงินยังเกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตโดยตรงเพราะเมื่อมีเงินสำรองเพียงพอจะช่วยลดความกังวลและความเครียดเกี่ยวกับอนาคตได้ข้อมูลจาก WHO หรือองค์การอนามัยโลกระบุว่าความมั่นคงทางการเงินมีผลต่อความรู้สึกปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของผู้คนในระยะยาวสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นออมเงินผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าควรเริ่มจากเป้าหมายเล็กๆที่ทำได้จริงเช่นออมวันละ20หรือ50บาทเพราะสิ่งที่สำคัญไม่ใช่จำนวนเงินในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยทางการเงินที่ดีให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องอีกหนึ่งวิธีที่ได้รับความนิยมคือการจดบันทึกรายรับรายจ่ายเพื่อให้เห็นพฤติกรรมการใช้เงินของตัวเองอย่างชัดเจนเพราะหลายครั้งค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆที่ดูเหมือนไม่สำคัญอาจกลายเป็นจำนวนเงินมากเมื่อรวมกันในระยะยาวขณะเดียวกันการจ่ายอย่างมีสติหรือการคิดก่อนซื้อก็เป็นอีกหนึ่งทักษะสำคัญในยุคปัจจุบันเพราะในสังคมที่เต็มไปด้วยการตลาดและการกระตุ้นให้บริโภคการแยกให้ออกระหว่างสิ่งที่จำเป็นกับสิ่งที่อยากได้จะช่วยให้บริหารการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแม้การออมเงินอาจไม่เห็นผลในทันทีแต่ทุกจำนวนที่เก็บไว้คือการสร้างความมั่นคงให้ตัวเองในอนาคตเพราะเงินออมไม่ใช่เพียงตัวเลขในบัญชีแต่คือความอุ่นใจในวันที่ชีวิตต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนท้ายที่สุดการเริ่มต้นออมเงินอาจไม่จำเป็นต้องรอให้พร้อมที่สุดเพราะบางครั้งก การเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจสำคัญกว่าการรอในวันที่สมบูรณ์แบบเสมอจบบทความประจำวันเรื่องออมเงินไม่ใช่เรื่องของคนมีเงินมากแต่คือวินัยของคนที่อยากมีอนาคตเรียบเรียงและนำเสนอโดยไอวรินอนันทเมธ
7: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
8: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
7: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
5: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำอ่าน

0: ู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารทรงมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
2: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
3: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
2: หึทำยังไงหรอ
3: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
2: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
3: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
4: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
5: รู้ทันป้องกันการทุจริตกับรายการรู้ไว้ได้เปรียบ
6: ทักทายคุณผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงปปช.เพื่อประชาชนนะครับในวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันพิเศษเนาะที่เราจะนำเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของทางปปช.นะครับมาพูดมาคุยมาพูดถึงเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนผ่านการตรวจสอบการทำงานของทางภาครัฐด้วยคุณผู้ฟังครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเรื่องของการยื่นตรวจสอบทรัพย์สินของข้าราชการนะครับตอนนี้มีเรื่องของการเปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเข้ามามีสิทธิ์ในการตรวจสอบด้วยซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะครับวันนี้เราอยู่กับทางผอ.ประสิทธิ์ฟูใจนะครับผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินของปปช.ภาค5อยู่กับเราในวันนี้สวัสดีครับท่านครับ
7: สวัสดีครับท่านพิธีกรครับ
6: ครับผมท่านครับในเรื่องของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินเนี่ยอยากจะให้พูดถึงเรื่องของความหมายสักนิดหนึ่งครับท่านครับ
7: ครับผมก่อนอื่นก็ขอย้อนถึงอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการปปช.ก่อนนะครับว
6: ่
7: าคณะกรรมการปปช.เนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินแล้วก็อำนาจหลักของปปช.นะครับจะมี3ด้านด้วยกัน1ก็คืองานปราบปรามการทุจริตครับผม2งานป้องกันการทุจริตครับแล้วก็3การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินนะครับแล้วนี่ผมก็จะมาขอพูดถึงเจตนารมณ์หรือที่มาว่าทำไมต้องมีการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับวัตถุประสงค์ที่จะต้องให้ดำเนินการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินก็คือนะครับ1คือเป็นการสร้างความโปร่งใสนะครับให้กับระบบทางการเมืองแล้วก็ระบบราชการอย่างไรครับผมขออธิบายนะครับ คือก่อนที่ข้าราชการหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับจะเข้ามารับตำแหน่งนะครับผู้ที่คณะกรรมการปปช.กำหนดให้มีหน้าที่ยื่นเนี่ยจะต้องแจ้งรายการทรัพย์สินและหนี้สินทั้งหมดต่อคณะกรรมการปปช.ครับทรัพย์สินและหนี้สินที่ต้องแจ้งนะครับไม่ใช่ว่าเฉพาะตัวของผู้ดำรงตำแหน่งในการเมืองอย่างเดียวนะครับต้องแสดงของทรัพย์สินของคู่สมรสนะครับคู่สมรสนี่ก็มีความหมายแยกออกไปอีกนะครับก
6: ็
7: คือคู่สมรสที่สมรสจดทะเบียนสมรสหรือว่าคู่สมรสที่อยู่กินกันฉันสามีภรรยาแล้วก็เป็นที่รับรู้ต่อสังคมทั่วไปว่าเป็นคู่สมรสกันแล้วก็กฎหมายใหม่นะครับเรื่องสิทธิมนุษยชนครับก็มีการว่าคู่สมรสไม่จำเป็นต้องชายกับหญิงนะครับตามกฎหมายก็คือถ้าชายชายหรือหญิงหญิงก็ถือว่าเป็นคู่สมรสตามกฎหมายของปปช.แล้วนะครับนอกจากคู่สมรสแล้วเนี่ยก็ยังมีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะด้วยครับ อันนี้ก็คือมาตรการที่สร้างความโปร่งใสคือดีแคลร์ให้หมดครับตัวของท่านเองผู้ต้องใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งนะครับแล้วก็ตัวของคู่สมรสเอ่ยแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะนะครับ มาตรการต่อมาก็คือเป็นมาตรการเสริมในการปราบปรามการทุจริตอย่างที่รับรู้กันว่ากรณีที่บางครั้งนะครับการดำเนินคดีทุจริตเนี่ยบางทั้งผู้ที่เราตรวจสอบเป็นผู้มีอิทธิพลพยานหลักฐานเอ่ย หรือว่าพยานบุคคลเอ่ยนี่เกรงกลัวต่ออิทธิพลไม่ยอมให้ข้อมูลหรือข้อเท็จจริงต่อคณะกรรมการปปช.กลไกก็คือในการพูดง่ายๆก็คือคนที่มาใช้อำนาจในหน้าที่เนี่ยวัตถุประสงค์เดียวที่บางคนที่พูดถึงเฉพาะบางคนที่เจตนาไม่ดีก็คือต้องการทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ครับทีนี้เราก็เป็นการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของเขาครับว่าถ้าเขาสมมติว่ามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติอันนี้ก็เราก็จะดำเนินการเรื่องให้เขาชี้แจงถ้าชี้แจงไม่ได้ก็จะส่งให้ศาลยึดให้ทรัพย์สินเป็นตกเป็นคนดินเดี๋ยวเล่นนี้เดี๋ยวผมจะเอ่ย
6: ชี้แจงในตอนต่อไป
7: ครับผมแล้วก็มาตรการต่อมาคือมาตรการเสริมในการคัดกรองบุคคลเข้าสู่ตำแหน่ง
6: คร
7: ับอย่างที่เอ่ยว่าผู้ดำเนินตำแหน่งที่มีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีต้องยื่นทรัพย์สินของตัวเอง
6: ค
7: ู่สมรสแล้วก็บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะแต่ปรากฏว่าถ้าสมมติว่าเขาแจ้งไม่ครบหรือว่าจงใจปกปิดหรือไม่แจ้งอันนี้เราก็จะดำเนินการแจ้งข้อหาแล้วก็ส่งให้ศาลสั่งให้พ้นจากตำแหน่งแล้วก็ไม่ให้ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ต่อไปอย่างนี้ครับผ
6: ม
7: แล้วก็มาตรการที่4ก็เป็นมาตรการสำคัญนะครับก็คือการเปิดเผยทรัพย์สินและหนี้สินซึ่งเป็นกลไกให้ประชาชนนะครับมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการเจ้าหน้าที่ของรัฐ
6: ค
7: ืออย่างนี้ครับตำแหน่งบางตำแหน่งคณะกรรมการปปช.กฎหมายของปปช.นะครับ กำหนดว่าต้องเปิดเผยให้ประชาชนสาธารณชนทราบครับอย่างเช่นตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีครับรัฐมนตรีส.ส.สว.แม้กระทั่งในท้องถิ่นเองก็จะมีตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นครับอย่างเช่นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกเทศมนตรีเทศบาลน
6: คร
7: นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำแหน่งเหล่านี้ครับเราก็จะเปิดเผยให้ประชาชนให้รับรู้รับทราบนะครับแล้วก็ให้ในการตรวจสอบเพราะบางทีเนี่ยในชั้นต้นเนี่ยปปช.ยังไม่ทราบหรอกครับว่าที่เขายื่นมานี่เขามีการปกปิดด้วยอะไรบ้างแต่ถ้าประชาชนเห็นว่าเอ๊ะนายกท่านนี
6: ้
7: มีบ้านหลังนี้หลังใหญ่อยู่นี้ทำไมไม่แจ้งอันนี้ก็จะแจ้งข้อมูลเบาะแสมาที่ปปช.แล้วดำเนินการตรวจสอบต่อไปอันนี้คือวัตถุประสงค์ของการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเกริ่นว่าตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องมีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินนะครับก็คือตัวคณะกรรมการปปช.เองเป็นผู้ใช้อำนาจคณะกรรมการปปช.เองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อวุฒิสภาเพื่อตรวจสอบอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีต่อปปช.นะครับก็จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีส.ส.ส.ว.ที่ปรึกษาเลขานุการของรัฐมนตรีครับผม
6: เป็นข้าราชการการเมือง
7: ข้าราชการการเมืองครับผมแล้วก็ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญครับผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระครับข้าราชการตุลาการศาลยุติธรรมศาลปกครองสูงสุดหรือว่าข้าราชการอัยการตั้งแต่อธิบดีขึ้นไปนะครับผ
6: ม
7: แล้วก็ผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงอย่างเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยครับผมแล้วก็ผู้บริหารท้องถิ่นรองผู้บริหารท้องถิ่นแล้วก็สมาชิกสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสำหรับสมาชิกสภาขององค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยจะมีบางตำแหน่งที่ต้องยื่นอย่างเช่นอบจ.อย่างนี้ครับผมแล้วก็เทศบาลนครเทศบาลเมืองครับแต่ว่าสมาชิกสภาเทศบาลตำบลหรือว่าอบต.นี้ไม่ต้องยื่นครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากตำแหน่งที่กฎหมายกำหนดแล้วเนี่ยคณะกรรมการปปช.ก็ยังสามารถกำหนดตำแหน่งอื่น
6: ๆ
7: ที่ต้องยื่นอีกนะครับอย่างเช่นอย่างของในส่วนของภูมิภาคในจังหวัดนะครับจะมีของนายอำเภอเอ่ยหรือว่าหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบางตำแหน่งนะครับผมและทีนี้ก็มาถึงว่าเจ้าหน้าที่ของปปช.เองก็ใช้อำนาจในการตรวจสอบของคนอื่นตัวเองเนี่ยต้องมีการดีแคลร์ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเหมือนกันครับอย่างตัวของผมเองก็ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินเพื่อให้มีการตรวจสอบเหมือนกันก็เกรงว่าเราไปมีใช้โอกาสอำนาจในตำแหน่งที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์หรือเปล่าอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์ว่าผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับ
6: ก็คือต้องตรวจสอบทั้งคนอื่นแล้วก็ต้องตรวจสอบตัวเองด้วยเหมือนก
7: ัน ใช่ครับตัวเองต้องโดนตรวจสอบด้วย
6: ต้องโดนตรวจสอบทีนี้คนที่มาตรวจสอบของทางปปช.เองนี่ก็จะเป็นหน่วยไหนอะไรยังไงหรือว่าจะเป็นระดับผู้บังคับบัญชาหรือยังไง
7: สำนักงานปปช.ก็จะมีกลุ่มงานหนึ่งขึ้นมาเพื่อตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ปปช.โดยเฉพาะครับใช่ครับก็มีที่ผ่านมาก็มีที่เจ้าหน้าที่ปปช.เองที่โดนคดีเหมือนกันครับ
6: มีเหมือนกัน
7: ใช่ครับผม
6: ท่านครับครับทีนี้ประโยชน์โดยตรงเอาง่ายๆเราถ้าเกิดว่าพูดเป็นภาษาชาวบ้านเลยก็คือคุณว่าเป็นข้าราชการการเมืองใช่ไหมแล้วปปช.เนี่ยเขาจะเข้ามาตรวจสอบว่าเอ๊ะเวลาที่คุณเข้ามารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเขาจะต้องดูด้วยนะว่ารายรับของคุณเท่าไหร่แล้วมันไปสอดคล้องกับทรัพย์สินที่คุณมีอยู่หรือไม่ถูกต้องไหมครับ
7: ใช่ครับ
6: ถ้าเกิดว่ามันไม่สมดุลกัน มันไม่สมดุลแสดงว่ามันมีมูลแปลกๆและทางปปชเขาจะเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบเขาก็จะต้องยื่นทรัพย์สินเหมือนที่ออกตามข่าวใช่ไหมฮะนายกรัฐมนตรีนี้มีทรัพย์สินเท่าไหร่มีหนี้สินเท่าไหร่ภริยามีทรัพย์สินเท่าไหร่หนี้สินเท่าไหร่ถูกต้องใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับผม
6: ครับ
7: ทีนี้ผมก็จะมาเกินถึงว่าทำไมต้องเราต้องมีการตรวจสอบอย่างนี้ครับก็คือก่อนเข้ารับตำแหน่งเราได้แสดงทรัพย์สินและหนี้สินของเราเสร็จแล้วเนี่ยในระหว่างตำแหน่งอาจจะใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน
6: ์
7: หรือไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือบางทีก็ตอนพ้นจากตำแหน่งต้องแสดงทีเนี้ยกฎหมายของปปช.ก็จะมีอยู่2มาตรการก็คือมาตรการที่1ก็คือตรวจสอบความถูกต้องและมีอยู่จริง
6: อ
7: ันนี้เราตรวจสอบว่าเอ๊ะผู้ดำรงตำแหน่งที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเนี่ยแสดงทรัพย์สินถูกต้องหรือไม่ถูกต้องเงี้ยครับอย่างสมมติว่ามีผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีคนนึงที่เราประกาศเปิดเผยแล้วเนี่ยระหว่างตำแหน่งเขาไปได้บ้านได้รถยนต
6: ์
7: มาแต่ว่าไม่แสดงต่อปปช.ในกรณีพ้นแล้วเราก็ประกาศเปิดเผยให้ประชาชนช่วยตรวจสอบประชาชนก็แจ้งเบาะแสมาอย่างเงี้ยครับพอแจ้งเบาะแสมาเราก็ต้องมาดูว่าเขามีพฤติการจงใจปกปิดเราหรือเปล่าเพื่อไม่ให้เราตรวจสอบว่าเขามีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นพอเรามาตรวจสอบทรัพย์สินตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาต้องมาเปรียบเทียบว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้เท่าไหร่ครับ อย่างสมมติว่าในระหว่างตำแหน่งเขามีรายได้1ล้านแต่ว่าเราเปรียบเทียบทรัพย์สินแล้วทรัพย์สินเพิ่มมา3ล้าน
6: อย่าง
7: นี้ครับก็เป็นหน้าที่ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีต้องชี้แจงว่าทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นมาที่ไม่สัมพันธ์กับรายได้เนี่ยมันเป็นหน้าที่พิสูจน์ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีครับต้องดูแลตัวเองว่ามาได้มาอย่างไรครับแต่ถ้ากฎปรากฏว่าชี้แจงไม่ได้ครับก็จะดำเนินการส่งเรื่องต่อศาลที่มีเขตอำนาจเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยปกตินั้นตกเป็นของแผ่นดิน
6: ครับอันนี้คือสิ่งที่ปปช.ปฏิบัติมาโดยตลอดถูกต้องไหม
7: ใช่ครับ
6: เห็นว่ามันล่าสุดเนี่ยเมื่อช่วงมกราคมก็มีการประกาศของราชกิจจาแล้วก็มีการบังคับใช้เมื่อช่วงเมษายนที่ผ่านมานี่เองเมื่อช่วงต้นเมษาอันนี้รายละเอียดเป็นยังไงบ้างครับท่านครับ
7: ครับผมอันนี้ก็คือเป็นวิวัฒนาการของการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินให้ท่านท่วงทีกับยุคสมัยที่ระบบดิจิตอลหรือว่าระบบไอทีเข้ามาเกี่ยวข้อง AI เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือทางปปช.เนี่ยจะมี MOU กับหน่วยงานต่างๆนะครับเพราะว่ากฎหมายอำนาจของปปช.นี่มีอำนาจในการร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆได้อยู่แล้วนะครับก็คืออย่างเช่นธนาคารเอ่ยพาณิชย์เอ่ยหรือว่าที่ดินเอ่ยนะครับผมก็คือเราจะใช้เทคโนโลยีมาร่วมในการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยนะครับอย่างเช่นว่ากฎหมายกำหนดให้ผู้ยื่นบัญชีเนี่ยมีหน้าที่ยื่นบัญชีแล้วก็เอกสารประกอบแต่ว่าจะมีถ้อยคำหนึ่งบอกว่าทั้งนี้ให้คำนึงถึงเทคโนโลยีทีนี้ครับปปช.ก็จะมาดูว่าในการยื่นบัญชีตอนนี้ก็เริ่มทยอยให้ผู้ยื่นและที่ยื่นบัญชีเนี่ยไม่ต้องยื่นเป็นเอกสารละก็คือยื่นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนเรายื่นภาษีสรรพากรนะครับผมทีนี้เรายกตัวอย่างว่าเวลายื่นภาษีต่อสรรพากรเนี่ยบางรายการนี่เราไม่ต้องคีย์เข้าไปเลยมันจะดึงข้อมูลเข้ามาหมดเลยอย่างเช่นเงินบริจาคหรือว่าอะไรเนี่ยทีนี้ของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีนะครับ เราก็จะมันจะมีข้อนี้ถ้อยคำที่ให้ผู้ยื่นยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลทีนี้ผู้ยื่นไม่ต้องแนบเอกสารประกอบอะไรเลยแค่เข้ามายินยอมเปิดเผยแล้วก็เปิดเผยข้อมูลอย่างเช่นข้อมูลเงินฝากเนี่ยเราทำเอ็มยูกับธนาคารก็จะลิงก์ข้อมูลมาเลยว่าเนี่ยเรามีเงินฝากณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีเท่าไหร่อันนี้เพื่อความอำนวยความสะดวกใช่ครับ
6: แล้วถ้าอย่างนี้ครับเอาผมก็นึกใช่ผมนึกถึงเรื่องของการยื่นภาษีสรรพากรอะไรเงี้ยกดปึ้งข้อมูลมาหมดเลยอันนี้ก็เหมือนกันเนาะการยื่นภาษีของปปช.ให้แก่ปปช.เนี่ยข้อมูลมันก็จะลิงก์กันหมดถ้าเกิดว่ากดยินยอมแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ยินยอมล่ะครับ
7: ไม่ยินยอมก็คือกฎหมายก็ยังมีว่าก็คือยังไงก็ต้องแสดงเอกสารประกอบที่พิสูจน์ความถูกต้องและมีอยู่จริงของทรัพย์สินและหนี้สินท่านไม่สะดวกท่านก็ถ่ายเอกสารประกอบมายื่นประกอบอย่างเช่นรายการเงินฝากธนาคารท่านก็ต้องแนบสเตทเมนต์หรือว่าสมุดบุ๊กแบงค์ที่มีณวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินหรือว่าตัวโฉนดที่ดินอย่างเงี้ยท่านก็ต้องแนบสำเนาโฉนดที่ดินเพื่อมาประกอบให้เราตรวจสอบว่ามันถูกต้องหรือมีจริงเงี้ยครับก็คือยังคือได้ทั้งเปเปอร์ถ้าสะดวกหรือไม่สะดวกใจที่จะเปิดเผยข้อมูลนะครับผม
6: คือเอาง่ายๆคือถ้าเกิดว่าคุณไม่ยินยอมที่จะเปิดเผยข้อมูลคุณก็ต้องเอาข้อมูลหลักฐานต่างๆสเตทเมนต์อะไรซึ่งมันค่อนข้างที่จะเยอะใช่ไหมครับท่านครับ
7: เยอะ
6: เอามายื่นแบบเป็นเปเปอร์ให้เขาเลยใช่ไหมหรือว่าเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้หรือยังไง
7: การยื่นบัญชีของปปช.ตอนนี้มันมี2รูปแบบก
6: ็
7: คือยื่นเป็นเปเปอร์มายื่นณสำนักงานปปช.ครับแต่ว่าอีกรูปแบบนึงคือยื่นทางอิเล็กทรอนิกส
6: ์
7: อันนี้เราไม่ต้อง แล้วคือเราก็สแกนเอกสารแนบทางระบบไปเลยแล้วก็ตอนนี้สำนักงานปปช.เองก็รณรงค์ครับรณรงค์ให้ความรู้กับผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีเราลงไปให้ความรู้แต่ละพื้นที่แหละครับมันเพื่อหนึ่งคือประหยัดงบประมาณในการเดินทางของผู้ยื่นที่จะต้องเดินทางมาหาสำนักงานปปช.สองประหยัดการค่าใช้จ่ายในการถ่ายเอกสารหรือว่าคัดสำเนาข้อมูลครับผม
8: ครับทีนี้บางคนแบบเอ้ยฉันยื่นข้อมูลออนไลน์ไปแล้วเนี่ยมันจะตกมันจะข้อมูลจะไปตกกับมิจฉาชีพหรือเปล่าอันนี้เราเขากังวลเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เรายืนยันได้ไหมว่าปลอดภัยแน่นอนข้อมูลต่างๆ
7: ครับผมอันนี้คือระบบในการเข้าระบบในการยื่นบัญชีออนไลน์เราก็จะผูกกับระบบไทยไอดีครับผมครับผม okay. ก็จะผูกข้อมูลแล้วก็มาตรการรักษาความลับของปปช.นี่ก็คือมีมาตรการเป็นมาตรการมาตรฐานอยู่แล้วครับผม
8: ก็มาตรการเป็นมาตรฐานคือไม่ต้องกังวลหรอกว่าข้อมูลของท่านจะไปตกในมือมิจฉาชีพนะถ้าเกิดว่าท่านกดยินยอมไปปุ๊บเนี่ยมันจะทำให้ท่านเนี่ยยื่นสะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยซ้ำ
7: ใช่ครับ
8: นะครับลดขั้นตอนไม่ต้องเดินทางไปเลยอันนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงเลยเนาะสำหร
7: ับ
8: สิ่งที่จะได้รับนะฮะนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับในเรื่องของขั้นตอนยื่นเสร็จแล้วมีขั้นตอนอะไรต่อไหมฮะ
7: พอมายื่นเสร็จแล้วเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเขายื่นทางอิเล็กทรอนิกส์เวลาเราสำนักงานปปช.ได้รับแล้วก็จะตอบรับทางอิเล็กทรอนิกส์ส่งไปทางอีเมลของผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีพอมายื่นกับเราแล้วทีนี้ก็ถึงกระบวนการตรวจสอบของเราอย่างที่เกิดกันเมื่อกี้ก็คือปปช.มีวิวัฒนาการในการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินคือตอนนี้เราทำ MOU กับหน่วยงานหลายหน่วยงานแล้วครับก็คือเวลาเราร้องขอข้อมูลเนี่ยเราไม่ต้องใช้เปเปอร์ครับส่งร้องขอข้อมูลไปแล้วก็ตอนนี้ก็คือคณะกรรมการมีอำนาจทางคณะกรรมการธุรกรรมเหมือนปปง.
8: คร
7: ับแล้วก็ระบบ IT เนี่ยระบบ AI เนี่ยมันจะแจ้งข้อมูลแจ้งเตือนมาทางผู้ตรวจสอบทรัพย์สินเลยครับว่าธุรกรรมเนี่ยเป็นธุรกรรมที่ต้องสงสัยที่อาจจะมีการทำธุรกรรมที่ผิดปกติครับทีนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาตรวจสอบครับ
8: แสดงว่าตอนนี้เราเอา AI มาใช้ในการตรวจสอบด้วยอย่างเงี้ยหมายความว่าระยะเวลาในการตรวจสอบมันจะเร็วขึ้นถูกต้องไหมครับ
7: เร็วขึ้นแล้วก็ระเบียบใหม่ที่ประกาศใช้นั่นคือกำหนดกรอบเวลาให้เจ้าหน้าที่ที่เร็วมากครับคือขั้นตอนแรกเนี่ยให้เวลาตรวจสอบ60วันตรวจสอบ60วันเสร็จแล้วหลังจาก60วันแล้วเรามาคัดกรองอีกทีซิว่ามันมีเหตุผิดปกติหรือไม่นะครับถ้าจะมีถ้าเข้าเหตุปกติเราก็จะดำเนินการเฉพาะเจาะจงอันนั้นครับคือเราไม่ต้องมาโอ้โหทำทุกเรื่องทุกบัญชีเพราะว่าอีกหน่อยปปช.จะประกาศกำหนดตำแหน่งเพิ่มขึ้นอีกเยอะน่าจะอีกประมาณเป็นแสนรายครับที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินต่อคณะกรรมการปปช.
8: คร
7: ับ ถ้าไม่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไอทีมาช่วยนี่มันก็จะช้าครับใช่ครับ
8: แสดงว่าแต่ก่อนนี้เราใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาช่วยต่อรายเนี่ยเราใช้เวลาเท่าไหร่ในการเข้าตรวจสอบ
7: แต่เดิมทีเราก็กำหนดกรอบให้เจ้าที่ทำภายในถ้าตรวจสอบปกติตามที่เขายื่นมาก็แค่90วันแต่ว่าถ้ามันมีเหตุผิดปกติขึ้นมานี่ก็จะมีให้180วันอะไรที่มันจะ
8: ก็ต้องเร่งตรวจสอบ
7: ใช่
8: เร่งตรวจสอบจะใช้เวลาใช่ไหมฮะแต่ว่าอันนี้คือมีระบบอิเล็กทรอนิกส์มาก็อำนวยความสะดวกเจ้าหน้าที่ด้วยอำนวยความสะดวกประชาชนด้วยแต่อย่างไรเราก็ยังคงต้องกำหนดกรอบการยื่นก็คือพอยื่นเข้ามาเสร็จปุ๊บเราต้องตรวจสอบให้ได้เร็วไม่พอต้องละเอียดด้วยถูกต้องไหมฮะ
7: ใช่ครับผม
8: เพราะว่าในอนาคตจะมีการยกระดับการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ที่จะต้องยื่นทรัพย์สินที่มีความละเอียดมากขึ้นใช่ไหม
7: ครับผม
8: ครับทีนี้ในเรื่องของข้าราชการอย่างเงี้ยสมมติเป็นคนที่ยื่นทรัพย์สินเสร็จปุ๊บเขายื่นไม่หมดเราก็จะมีการตรวจสอบผ่านเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาตรวจร่วมตรวจสอบด้วยถูกต้องไหมครับ
7: จะมีเฉพาะบางตำแหน่งครับ
8: บางตำแหน
7: ่งอย่างเช่นนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสสวหรือว่านักการเมืองท้องถิ่นพวกนายกอปทครับผมแต่ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่อื่นเราไม่ได้เปิดเผยครับแต่ว่าเราก็มีกระบวนการตรวจสอบของปปช.อยู่ครับเป็นมาตรฐานเดียวกันครับ
8: ถ้าเป็นในส่วนของข้าราชการเห็นว่าเราก็จะมีอีกรูปแบบหนึ่งในการเข้ามาตรวจสอบโดยการที่ข้าราชการเองเนี่ยก็จะต้องยื่นให้กับต้นทางถูกต้องไหมฮะ
7: ใช่ครับผมคืออย่างที่พูดมาตั้งแต่ตอนต้นว่าเรากำหนดคณะกรรมการปปช.กำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นต่อปปช.แต่กฎหมายปปช.เองมีอยู่มาตราหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่รัฐที่มีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำนะครับที่ไม่ได้ยื่นบัญชีต่อคณะกรรมการปปช.
8: ครับ
7: จะต้องรัฐบาลนะครับจะประกาศกฤษฎีกากำหนดว่ามีตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นต่อต้นสังกัด
8: คร
7: ับที่ตอนนี้คืออยู่ในช่วงที่คณะกรรมการปปช.กำลังศึกษาแล้วก็ทำประชาพิจารณ์อยู่ครับว่า จะกำหนดตำแหน่งไหนบ้างที่ต้องยื่นแต่อนาคตก็คือต้องยื่นทุกตำแหน่งคือบรรจุเข้ารับราชการแล้วก็ต้องยื่นแต่ว่าตอนนี้ในวาระเริ่มแรกเนี่ยเราอาจจะกำหนดตำแหน่งเฉพาะบางตำแหน่งที่ตำแหน่งระดับสูงขึ้นหรือว่าอะไรต่างๆที่มีสุ่มเสี่ยงต่อการใช้อำนาจหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็คือปปช.เองก็ทำประชาพิจารณ์ในรูปแบบของตอนนี้ก็เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของปปช.แล้วก็ใน Facebookแฟนเพจของปปช.ภาค5ครับครับประชาชนท่านใดสาธารณชนท่านใดสนใจเข้าไปแสดงความคิดเห็นก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นได้ครับ
8: ครับก็จะเป็นภาษาชาวบ้านก็คือตอนนี้ทางปปช.ภาคทางปปช.เนาะเขากำลังมีแผนที่จะทำประชาพิจารณ์เปิดรับฟังความคิดเห็นกฎหมายใหม่ที่จะต้องให้ใครที่เป็นข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนๆใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับ
8: ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งไหนๆนะคุณผู้ฟังจะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินให้กับต้นสังกัดตัวเองเพื่อที่ทางปปช.เขาจะมาตรวจสอบดูตั้งแต่เริ่มรับตำแหน่งใช่ไหมฮะแล
7: ้
8: วก็หลังรับตำแหน่งเขาจะดูว่าเอ๊ข้าราชการคนนี้ต่อให้เป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยแต่ว่าถ้ามันมีคนที่เขาจะแอบทุจริตอะไรมันก็มีใช่ไหมฮะรับเงินใต้โต๊ะเอ่ยอะไรเอ่ยอย่างเงี้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขากำลังเปิดประชาพิจารณ์อยู่นะครับเราก็สามารถเข้าไปแสดงความคิดเห็นกันได้ว่าเอ้เราควรที่จะมีการตรวจสอบแบบนี้ไหมเผื่อเราไปเจอข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แบบแอบเรียกรับเงินใช่ไหมแอบก็จะมีอยู่นะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่แอบเรียกรับเงินนะบางเคสนะฮะแล้วก็ลองไปแสดงความคิดเห็นเราจะปิดประชามติช่วงไหนฮะ
7: จะถึง30เมษายนนี้
8: 30เมษายนนี้เพราะฉะนั้นใครที่สนใจก็คืออยากจะเชิญชวนแล้วกันเอาจริงๆมันเป็นหน้าที่พลเมืองด้วยซ้ำในการที่เราจะเข้าไปแสดงความคิดเห็นว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าจะในอนาคตเนี่ยเจ้าหน้าที่ปปช.เขาจะมาเข้ามาตรวจสอบเรื่องของรายรับเรื่องของบัญชีทรัพย์สินรวมถึงหนี้สินของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นชั้นผู้น้อยหรือว่าข้าราชการตำแหน่งไหนๆก็ตามเพื่อดูการทุจริตนะฮะก็30เมษายนนี้แล้วเข้าไปที่เพจของปปช.ภาค5เลยใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
8: ครับทีนี้สำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินแล้วยื่นข้อมูลไม่ครบยื่นข้อมูลไม่หมดมีการปกปิดอันนี้ท่านบอกไปแล้วตั้งแต่ช่วงต้นรายการนะฮะอยากจะให้เน้นย้ำอีกรอบหนึ่งสำหรับคนที่ยื่นทรัพย์สินไม่ครบครับท่านครับ
7: ครับผมคืออย่างนี้ครับก่อนหน้านี้มีการดำเนินคดีกับกรณีที่ยื่นไม่ครบปกปิดทรัพย์สินม
8: ี
7: การดำเนินคดีมากแต่พอกฎหมายปปช.มีการแก้ไขเมื่อปี61เนี
8: ่
7: ยเราก็ไม่ได้แบบโอ้โหท่านไม่แสดงแล้วก็เราจะต้องส่งให้พ้นจากตำแหน่งเลยก็คือ กฎหมายฉบับใหม่เนี่ยที่แก้ไขของปปช.เนี่ยมีการกำหนดเขาเรียกว่าเจตนาพิเศษเจตนาพิเศษคือที่ไม่แสดงเพื่อว่าไม่อยากให้ตรวจสอบที่มาของทรัพย์สินเพื่อปกปิดไม่แสดงที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นหรือว่าถ้าสมมติว่าลืมมันก็ไม่เข้าเงื่อนไขหรือว่ามันเป็นทรัพย์สินที่เล็กๆน้อยๆมันไม่ได้มีนัยยะสำคัญอะไรอันนี้เราก็ไม่ต้องเข้าเงื่อนไขคือเราก็จะไม่ดำเนินคดีอันนี้เคยเป็นกฎหมายที่เมื่อก่อนในกฎหมายปิดปาก
8: ค
7: ือถ้ามีแล้วรู้ว่ามีไม่แจ้งก็คือผิดเลยแต่ในนี้ก็มีเจตนาพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกว่าเพื่อปกปิดที่มาของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเช่นอย่างสมมติว่าเราไม่แสดงหุ้นไม่แสดงหุ้นที่อยู่ในชื่อของคนอื่นแล้วก็เอาหุ้นเอาอันนั้นนะมารับงานในองค์กรที่เรามีหน้าที่กำกับดูแลตรวจสอบ
8: คร
7: ับ
8: อ
7: ันนี้คือเจตนาพิเศษหรือว่าเป็นทรัพย์สินที่ได้เราได้มาแล้วมันจะเข้าขายร่ำรวยแล้วก็ปกปิดไว้เราไม่แจ้งให้ปปช.ตรวจสอบ
8: อ
7: ันนี้คือเจตนาพิเศษครับมันก็เลยทำให้สถิติการดำเนินคดีของปปช.ในเรื่องจงใจยื่นเท็จปกปิดลดน้อยลงและอีกอย่างปปช.เองก็ไม่ใช่ว่าโอ้โหเป็นนี่ก็คือเราลงไปให้ความรู
8: ้
7: แต่ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีว่าข้อควรระวังในการยื่นบัญชีเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็การใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างตำแหน่งเนี่ยมีข้อควรระวังยังไงบ้างครับมีทั้งงานป้องกันเข้าไปให้ความรู้ด้วยครับผม
8: อ๋ออันนี้ก็คือเรื่องของการทีนี้พูดถึงเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่เอาประชาชนก่อนประชาชนที่จะเข้ามามีส่วนในการเข้ามาตรวจสอบเห็นว่าตอนนี้ปปช.พยายามที่จะผลักดันเรื่องของความโปร่งใสการยื่นบัญชีทรัพย์สินการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะพวกข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พวกข้าราชการการเมืองให้ประชาชนเข้ามาร่วมตรวจสอบถูกไหมฮะทีนี้ประชาชนเนี่ยเขาจะมาตรวจสอบผ่านช่องทางไหนแล้วถ้ามันมีความผิดปกติประชาชนอยากจะแจ้งเบาะแสแจ้งอะไรยังไงบ้าง
7: ครับผมช่องทางในการแจ้งเบาะแสนะครับหนึ่งwalk in เข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้ทุกแห่ง หรือ2แจ้งข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์ของปปช.มีครับคือเราในกระบวนการของเราคือเราจะปกปิดครับปกป
8: ิ
7: ดผู้ร้องปกปิดชื่อที่อยู่ผู้ร้องเราจะไม่สามารถเปิดเผยได้เลยครับว่าใครร้องเรียนครับ
8: หลักฐานสำคัญที่ควรมีเลยบางคนมีแต่แค่คำร้องอย่างเดียวแต่ไม่มีหลักฐานภาพถ่ายหรืออะไรที่มันสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้มันต้องมีอะไรบ้างหลักฐานสำคัญที่ควรม
7: ีระบุรายละเอียดของทรัพย์สินและหนี้สินนั้นเพียงพอที่คณะกรรมการปปช.ที่จะลงไปตรวจสอบได้คือไม่จำเป็นต้องมีภาพถ่ายอาจจะบอกว่ามันมีรถยนต์เลขที่นี่อะไรอย่างเงี้ยทะเบียนนี้อะไรครับเพราะเรามีมีอำนาจในการตรวจสอบอยู่แล้วเข้าถึงข้อมูลได้อยู่แล้วครับ
8: สมมติว่าถ้าเกิดว่าเห็นกำนันสมมติว่าเป็นกำนันเนาะประหลวงเราเห็นกำนันเนี่ยคนนี้ร่ำรวยผิดปกติผมเป็นประชาชนธรรมดาใช่ไหมแล
7: ้
8: วผมเห็นว่าบ้านนี้มันเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของกำนันคนนี้นี่มันเป็นบ้านหลังใหญ่โตเลยไม่เหมือนกับสิ่งที่เขาบอกถึงเรื่องของบัญชีทรัพย์สินกับหนี้สินไปคือเราแค่ต้องจดเลขที่บ้านถูกไหมฮะจดเลขที่บ้านเดี๋ยวทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบอีกทีหนึ่งว่าเลขที่บ้านนี้มันเป็นเลขที่บ้านของใครเป็นเจ้าบ้านถูกต้องไหมฮะ
7: ใช่คร
8: ับ ถ้าเกิดว่าเป็นของคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่อกำนันคนนี้ทางปปช.จะเข้าไปตรวจสอบยังไงต่อไปดูเรื่องของความเชื่อมโยงกับกำนันด้วยถูกไหมฮะ
7: ถูกต้องครับดูความเชื่อมโยงว่าใครเป็นคนใช้ประโยชน
8: ์ ค่ะ
7: คนที่ครอบครองอยู่มีความสามารถมีสถานะเพียงพอที่จะมีทรัพย์สินตัวนี้ได้บ้างอย่างเงี้ยครับ
8: บางคนอาจจะกลัวว่าโอ้ยเขาเป็นผู้มีอิทธิพลหรือเปล่ากลัวจะโดนทำร้ายกลัวจะโดนอย่างนี้เรามีกระบวนการปกปิดพยานดูแลพยานอยู่ใช่ไหมฮะ
7: ใช่ครับผมมาตรการคุ้มครองพยานของปปช.มีอยู่ครับ
8: ครับผมท่านครับทีนี้พูดถึงในเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องของการยื่นตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเชียงใหม่ภาพรวมเป็นยังไงบ้างฮะ
7: ก็ภาพรวมของเชียงใหม่แรกๆก็คือจะมีการ walk in เข้ามายื่นบัญชีแต่พอหลังพอมีประกาศของปปช.ว่ามีสามารถยื่นทางอิเล็กทรอนิกส์ได
8: ้
7: เจ้าหน้าที่ก็รณรงค์ลงไปให้ความรู้และลงไปก็คือบางทีตัวผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีเองอาจจะยังไม่เข้าใจเราก็จะให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่ในอปท.นั้นด้วยครับเนี่ยเวลาเขามาปรึกษาหรือว่าเราก็สร้างวิทยาเหมือนกับการสร้างวิทยากรตระกูลนะครับ
8: คร
7: ับ แล้วตอนนี้สถิติการยื่นบัญชีทางออนไลน์ของทางเชียงใหม่เราก็ถือว่าสูงขึ้นพอสมควรเลยครับ
8: มีตกหล่นมีอะไรไหมคนที่ไม่ยอมยื่นหรืออะไรเงี้ยมีเยอะไหม
7: มันมีกฎหมายของปปช.อยู่มาตราหนึ่งก็คือกรณีที่เขาครบสมมติมีหน้าที่ยื่นภายใน60 วันครบ60 วันแล้วยังไม่ยื่นเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของปปช.ที่จะต้องทำหนังสือแจ้ง
8: ให้ผู้
7: ย
8: ื่
7: นแจ้งผู้ยื่นว่าเนี่ยมันครบกำหนดที่ต้องยื่นแล้วนะท่านยังไม่ยื่นบัญชีขอให้ท่านดำเนินการนะก็คือมีการแจ้งเตือนอยู่ครับ
8: อ๋อก็เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดเอาไว้ตั้งแต่แรกนะทีนี้เรื่องของสถิติยอดของคนที่ปกปิดทรัพย์สินกับปปช.ภาค5นะเทียบไปตั้งแต่อาจจะเป็น5ปีที่แล้วเงี้ยกับปัจจุบันเนี่ยสถิติคนที่ปกปิดเนี่ยมันมากขึ้นหรือน้อยลง
7: สถิติคือจะลดลงครับก
8: ็
7: อย่างที่การไปเบื้องต้นก็คือกฎหมายเปลี่ยนไปก็คือเข้มข้นขึ้นคือไม่ใช่ว่ามีทรัพย์สินแล้วถือว่าปกปิดเลยแต่ว่าต้องดูเจตนาพิเศษประกอบด้วย อันนี้เราก็คือถือว่าไม่สร้างภาระให้ศาลที่ต้องมาพิจารณาคดีจะเยอะครับผม
8: ครับผมทีนี้ในของจังหวัดเชียงใหม่มันมีเคสที่เราดำเนินคดีไหมสำหรับคนที่แบบแอบปกปิดแล้วปรากฏว่าเอ้ยมันมีการร่ำรวยผิดปกติจริงๆอย่างเงี้ยมีไหมฮะ
7: มีครับ
8: ส่วนใหญ่เราเจอในกลุ่มไหนครับข้าราชการกลุ่มไหน
7: จะเป็นนักการเมืองท้องถิ่น
8: เป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็โดนโทษพอเราตรวจสอบไปเนี่ยเจอพบว่าผิดจริงปุ๊บก็ถูกโทษไปตามระเบียบ
7: ใช่ครับผมก็คือให้ห้ามดำรงตำแหน่งทางการเมืองส่วนกรณีที่ทรัพย์สินเพิ่มขึ้นปกติที่มีข้อพิการร่ำรวยปกติอันนี้เราก็จะดำเนินการไต่สวนเพื่อร้องขอให้ทรัพย์สินตกแผ่นดินด้วยครับ
8: ครับโอเคครับผมสุดท้ายแล้วนี่อยากจะให้ฝากถึงพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะคนที่มีหน้าที่ที่จะต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินครับท่านครับ
7: ครับผมก็คือกฎหมายของปปช.นะครับก็คือสร้างความโปร่งใสนะครับคือเราไม่ได้มีหน้าที่จับผิดคือเราสร้างความโปร่งใสของตัวเองตั้งแต่ต้นก่อนเข้ามารับตำแหน่งและในระหว่างตำแหน่งเราก็ใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่เนี่ยสร้างประโยชน์ครับให้พี่น้องประชาชน
8: คร
7: ับผมเพราะตอนพ้นจากตำแหน่งมาเราไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติอะไรแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมันก็จะไหลลื่นไปครับมัน มันจะคืออีกต่อไปถ้าเกิดทุกคนต่างรู้หน้าที่เองแล้วเนี่ยดัชนีตัวชี้วัดดัชนีการทุจริตของประเทศไทยอาจจะลดน้อยลงครับเราก็หวังว่าจะเป็นอย่างนั้นครับ
8: ครับเห็นตอนนี้ก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันนะดัชนีตัวชี้วัดเรื่องนี
7: ้ครับผมนี่พยายามคือปปช.ก็พยายามอยู่ครับเพราะมันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่มาประกอบกันด้วยทั้งการเมืองเองทั้งเศรษฐกิจสังคมหลายอย่างที่มาพิจารณาประกอบกันด้วยครับผม
8: ครับผมอ่ะฝากอีกเรื่องนึงครับเรื่องของการเชิญชวนประชาชนมาประชามติครับท่านครับ
7: ครับผมคือช่วงนี้คือเป็นช่วงที่คณะกรรมการปปช.นะครับกำลังจะทำประชาพิจารณ์ว่าจะกำหนดตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งไหนบ้างที่จะต้องยื่นบัญชีต่อต้นสังกัดก็ถามว่าทำไมถึงต้องยื่นต่อต้นสังกัดคืออย่างนี้ครับเหมือนเป็นการตรวจสอบสุขภาพทางการเงินหรือสุขภาพตรวจสอบของตัวของผู้มีเจ้าหน้าที่รัฐด้วยคือณวันที่เขารับตำแหน่งแล้วเนี่ยเรามีทรัพย์สินเท่านี้นะต่อไปอีกสัก10ปีเนี่ยสมมุติเรามีการกล่าวหาร้องเรียนว่าเราว่าร่ำรวยปกติแต่เรามีข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าเนี่ยณตอนเขารับตำแหน่งเรามีเท่านี้นะเราไม่ได้ร่ำรวยปกตินะลองมาเทียบกันดูอย่างเงี้ยครับคือมันจะเป็นประโยชน์ต่อการชี้แจงหรือการให้ข้อมูลของผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยครับ
8: โอเคเอาคือแบบมันไม่ใช่แค่เขาจะมาจับผิดคือถ้าเราบริสุทธิ์จริงมันก็เป็นการพิสูจน์ด้วยว่าเราเนี่ยบริสุทธิ์เราไม่ได้เป็นผู้ผิดถูกต้องไหมฮะที่ใครเขามากล่าวหาเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับสำหรับเรื่องของประชามติกฎหมายใหม่ที่จะมีการกำหนดเนาะว่าเจ้าหน้าที่ตำแหน่งไหนบ้างที่ควรที่จะถูกตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินหนี้สินโดยทางปปช.นะครับก็อยากจะให้ไปร่วมแสดงความคิดเห็นกันผ่านเพจของ
7: สำนักงานปปช.ภาค5
8: สำนักงานปปช.ภาค5เข้าไปปุ๊บมันจะ
7: มี QR code เป็น GoogleGoogle Drive ครับเข้าไปให้แสดงความคิดเห็นได้เลยครับ
8: โอเคอันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่ของพลเมืองแล้วกัน
7: ครับ
8: อันนี้ถือว่าเป็นหน้าที่พลเมืองที่ถ้าอยากให้ประเทศไทยเรานะครับดำเนินไปได้ด้วยสุจริตนะครับหรือว่ามีการทุจริตที่น้อยลงเนี่ยเราเองเนี่ยก็ต้องเข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งเนาะในการเป็นพลเมืองในการร่วมตรวจสอบนั่นเองครับ
7: ผม
8: ท่านครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับ
7: ครับผมก็ฝากพี่น้องประชาชนด้วยนะครับก็คือความโปร่งใสกับการตรวจสอบ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐก็จะโปร่งใสขึ้นครับ
8: คมมากนะครับท่านครับผมต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับทางท่านผอ.ประสิทธิ์ฟูใจครับท่านผอ.กลุ่มตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินของปปช.ภาค5ที่มาร่วมกับรายการกับเราในวันนี้ขอบคุณครับท่านครับ
7: ครับผมขอบคุณรายการที่ให้เรามาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนครับ
8: ครับหลังจากนี้ก็เชื่อว่าน่าจะมีการร่วมมือกับปปช.ภาค5อีกหลายโครงการเนาะ
7: ผม
8: ว่าเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศในการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ในทางที่เป็นด้วยนั่นเองนะครับ
7: ถูกต้องครับผม
8: ขอบคุณมากๆครับคุณผู้ฟังครับนี่ก็คือรายการที่นำเรื่องราวข่าวสารดีๆมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
7: ผมสวัสดีครับ

0: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้า
1: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
2: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
3: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
0: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
8: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
7: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
8: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายคุมติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
7: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
8: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
7: เจ้า
9: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
11: ไม่ดีหรอกมั้ง
12: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
10: ต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
11: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
10: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
11: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
10: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
11: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
10: เจ๊งเพ่
12: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอีกสักครู่

0: ันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
1: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: นายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ชื่นชมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทยผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจท่องเที่ยวสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยกล่าวว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่เลียนแบบไม่ได้แสดงถึงความศรัทธาที่สืบทอดกันและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปีสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยนายกรัฐมนตรีได้ทำพิธีสวมหัวผีตาโขนลงบนแท่นเป็นสัญลักษณ์การเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงผีตาโขนเปิดเมืองโดยกลุ่มผีตาโขนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนภูเขาส่วนลุ่มน้ำหมันและกลุ่มผีตาโขนอิสระสำหรับการจัดงานในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนส่วนปีนี้ได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติจองที่พักในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบทุกแห่งคาดว่าการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันผลักดันท่าเรือยอชต์ที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวในโอกาสเดินทางมาปฏิบัติราชการที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าพร้อมที่จะให้พิสูจน์และรับประกันว่าไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีผลักดันสร้างเรือท่าเรือเป็นผู้สนับสนุนแนวความคิดในการสร้างท่าเรือยอชต์อู่เรือยอชต์อู่ซ่อมเรือยอชต์แก่ผู้ประกอบการที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าสู่ภูมิภาคนี้ทั้งนี้สามารถยืนยันได้ว่าอู่ซ่อมเรือยอชต์ในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งจะมีผลในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอ็นเข้าสู่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นไข่มุกอันดามันและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดทั้งนี้จากกระแสข่าวที่ว่ามีการครอบนักธุรกิจหรือประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ตยิ่งไม่มีความเป็นไปได้เลยเนื่องจากขอให้ดูผลการเลือกตั้งที่ผ่านมาพรรคภูมิใจไทยก็ไม่สามารถปักธงในจังหวัดภูเก็ตได้ดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงดารารัตน์สืบศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
3: องค์การอนามัยโลกเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมการระบาดเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกองค์การอนามัยโลกประจำภูมิภาคแปซิฟิกตะวันตกออกแถลงการเตือนว่าการหยุดชะงักของเงินทุนช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาจากทั่วโลกส่งผลกระทบต่อความพยายามควบคุมเชื้อไวรัส HIV

0: ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งเป็นภูมิภาคที่เผชิญการระบาดของเชื้อไวรัส HIV มากเป็นอันดับ2ของโลกโดยร้อยละ76ของการใช้จ่ายด้านการป้องกันเชื้อไวรัส HIV ในภูมิภาคแห่งนี้ยังคงเป็นแหล่งเงินทุนจากภายนอกทำให้การทำงานเชิงรุกและการบริการชุมชนสำหรับกลุ่มเป้าหมายตกอยู่ในความเสี่ยงเมื่อการสนับสนุนจากนานาชาติลดลงทั้งนี้ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกมีผู้ติดเชื้อไวรัส HIV ประมาณ7ล้านคนโดยในแต่ละปีมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ราว 280,000 คนและมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอดส์ราว 120,000 คนขณะที่การระบาดของเชื้อไวรัส HIV ในหลายประเทศอาทิฟิจิฟิลิปปินส์และปาปัวนิวกินีขยายวงกว้างเร็วที่สุดในโลกน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15 นาฬิกาค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ปู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนพระกรณียกิจช่วยผู้ต้องขังหญิงเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดากับโครงการกำลังใจในพระดำริเป็นที่ประจักษ์ในพระเมตตาที่ยิ่งใหญ่พระองค์ทรงมีพระราชดำริที่จะช่วยเหลือผู้ต้องขังหญิงและลูกติดแม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในเรือนจำให้ได้รับโอกาสในการพัฒนาตนเองทรงเล็งเห็นว่าผู้หญิงที่ต้องโทษในเรือนจำนั้นมีความต้องการที่แตกต่างจากผู้ชายและควรได้รับการดูแลที่เหมาะสมพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังหญิงให้ได้รับการฝึกอาชีพได้เรียนรู้ทักษะใหม่ๆเพื่อให้พวกเขาสามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมีศักดิ์ศรีโดยไม่ถูกตีตราหรือถูกเลือกปฏิบัติทรงเริ่มโครงการต่างๆเช่นการฝึกอาชีพเสริมการจัดอบรมด้านจิตวิทยาและการให้ความรู้ด้านการเลี้ยงดูบุตรซึ่งเป็นการช่วยแก้ปัญหาจากต้นเหตุด้วยความช่วยเหลือและโอกาสที่พระองค์ทรงมอบให้ทำให้ผู้ต้องขังหญิงหลายคนได้กลับตัวเป็นคนดีมีอาชีพสุจริตและกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขโครงการนี้จึงเป็นสัญลักษณ์ของความเมตตาและโอกาสที่ส่งมอบให้แก่ผู้ที่ทำผิดพลาดไปแล้วแต่ยังคงมีความหวังที่จะกลับมาทำสิ่งดีๆเพื่อตัวเองและสังคมโครงการกำลังใจในพระดำริคือน้ำพระทัยอันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานแก่ผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่งความเมตตานี้สถิตอยู่ในความทรงจำของประสบกรณิกรไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอปพอเฮาบ่ใจผู้กำกับแต่เฮาคือผู้สนับสนุนตียาให้ตัวเอกอย่างคุณได้ปะกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นกู้เหตุประกันภัยซิปของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอปพอพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีเพื่อคู่ซิปของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอปพอ1186 Line Official @OIC Connect คอปพอคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่า กดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่กดไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่า

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีขอเสนอรายการหน้าต่างชีวิตซึ่งจะประกอบด้วยสาระความรู้เรื่องการวางแผนครอบครัวอนามัยแม่และเด็กเพื่อเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต

วัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับรายการหน้าต่างชีวิตก็มาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีผมสุทนกันสมรสนะครับนำสาระความรู้ต่างๆที่ดีมีประโยชน์มาให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ถ้าฟังแล้วจำกันได้เนี่ยมันสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้นึกขึ้นมาได้เมื่อไหร่นั้นก็อาจจะปฏิบัติได้เหมือนกันถ้าเรื่องนั้นเราเคยได้ยินมาไม่ว่าจะเป็นการดูแลร่างกายการปฏิบัติตัวเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพวกนี้มันช่วยได้นะครับสิ่งเหล่านี้ทางสมาคมจะนำมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ก็จะเสนออีกสิ่งหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนฟังแล้วเอ๊ะมันคืออะไรก็คือเรื่องของการเติมธาตุไฟไล่หวัดหรือธาตุไฟไล่หวัดมันคืออะไรกันแต่แน่นอนทุกคนนั้นเป็นหวัดกันได้แน่นอนแล้วเป็นทำอย่างไรกันบ้างลองใช้วิธีนี้ดูว่าธาตุไฟมันไล่หวัดได้อย่างไรฟังเพลงกันก่อนนะครับ

ฟังเพลงกันแล้วนะครับสบายอุราสบายใจทำให้จิตใจผ่องใสได้เพราะฉะนั้นถ้าจิตใจผ่องใสสุขภาพจิตดีร่างกายมันก็ดีตามไปด้วยแต่ส่วนมากเนี่ยคนเราที่จะเกิดอาการไม่สบายกันเนี่ยส่วนมากก็อาจจะมีการเป็นไข้เล็กๆน้อยๆหรือเป็นหวัดคัดจมูกกันเป็นหวัดคัดจมูกเนี่ยเป็นกันบ่อยเพราะว่าประเทศไทยของเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่ร้อนแล้วก็ฝุ่นละอองมันเยอะนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เป็นหวัดได้เหมือนกันไม่จำเป็นต้องหน้าฝนหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยมันเป็นอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นหวัดคัดจมูกน้ำมูกไหลต่างๆพวกนี้มันเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยคนที่เป็นภูมิแพ้เนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเป็นไซนัสอักเสบขึ้นมาได้ก็ต้องรักษากันเมื่อเกิดโพรงจมูกอักเสบแบบนี้ไปหาหมอเฉพาะทางไปหายาอะไรกินแต่ก็ต้องระวังกันด้วยทางที่ดีที่สุดเนี่ยอันดับแรกคือดูแลร่างกายของเราดูแลตัวเราให้ดีที่สุดสุขภาพร่างกายของเรานั้นมันอยู่ที่ตัวเรานี่แหละไม่ได้อยู่ที่คนอื่นอย่างที่สองถ้าเกิดว่ามันเป็นขึ้นมาอยากจะหายหรือไม่อยากให้เรื้อรังก็ต้องไปหาหมอหาแพทย์กันนะครับให้เขาวินิจฉัยแล้วก็จะได้ยามารับประทานกันเป็นสิ่งที่ควรปฏิบัตินะครับดีกว่าที่จะปล่อยเอาไว้ถ้าเกิดว่ามันเรื้อรังอาจจะกลายเป็นอย่างอื่นได้เหมือนกันแค่อาการหวัดเท่านั้นเป็นหวัดคัดจมูกนี่บางทีมันก็รำคาญเหมือนกันน้ำมูกก็ไหลอยู่ตลอดบางทีก็มีอาการจามฮัดเชยฮัดเชยตลอดแบบนั้นและที่สำคัญบางอย่างเนี่ยน้ำมูกมันไม่ได้ออกมาทางจมูกอย่างเดียวมันก็ลงคออีกด้วยที่เขาเรียกกันว่าหวัดลงคอในร่างกายของเราเนี่ยตาเราเนี่ยมันสามารถที่จะมีส่วนที่ลงคอได้จมูกนี้ลงคออยู่แล้วนะครับเราจะสังเกตอย่างหนึ่งว่าบางทีเราหยอดตาไปเนี่ยสักพักหนึ่งเราจะมีความรู้สึกว่าคอเราขมๆนั่นก็คือน้ำยาหยอดตานี่แหละมันลงคอได้ในส่วนของจมูกนั้นแน่นอนมันเชื่อมต่อกับหลอดลมคออะไรต่างๆพวกนี้เพราะฉะนั้นถ้ามันเป็นหวัดเนี่ยน้ำมูกอยู่ข้างในนอกจากออกข้างนอกแล้วมันก็ต้องไหลลงคอไปด้วยถ้าไหลลงคอมากๆเนี่ยก็เท่ากับว่าเราเก็บเชื้อโรคอะไรต่างๆอยู่ในนั้นแล้วสิ่งที่ตามมาเนี่ยท่านผู้ฟังคิดดูกันดีๆนะครับน้ำมูกไหลมากๆเนี่ยสักพักหนึ่งวันสองวันเนี่ยจะเกิดอาการไอขึ้นมานั่นแหละที่เขาเรียกกันว่าหวัดลงคอจนกระทั่งมีอาการไอมีอาการคันคอกลางคืนนั้นนอนกันไม่ได้เลยไอกันโขกโขกอยู่ตลอดก็คือเกิดจากหวัดเกิดจากน้ำมูกที่มันไหลลงคอมาเราก็จะมีอาการที่น้ำมูกไหลก็จะเช็ดน้ำมูกตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กนี้ต้องเช็ดให้ตลอดเลยถ้ามีน้ำมูกไหลมันไหลอย่างเดียวมันก็ไม่น่ามีปัญหานะครับแต่บางทีเนี่ยจากหวัดกลายเป็นไข้หวัดขึ้นมานี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญเลยเพราะว่ามันจะมีอาการที่ตัวร้อนขึ้นมามีไข้ขึ้นมาเรียกกันว่าไข้หวัดมันก็มีไข้หวัดตามปกตินี่แหละรวมกระทั่งเกิดอาการเป็นไข้หวัดใหญ่ก็คือมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆพวกนี้คือไข้หวัดใหญ่แต่ไข้หวัดธรรมดาก็มีน้ำมูกก็จะทานยาพาราเซตามอลถ้าใครไปหาหมอเนี่ยก็อาจจะทานยาลดน้ำมูกต่างๆหรือบางคนหายใจไม่ค่อยออกหายใจลำบากมีอาการแทรกซ้อนเข้ามาเนี่ยเขาก็จะให้มีการที่จะให้ยาขยายหลอดลมหรือถ้าเป็นเด็กเนี่ยถ้าใครพาเด็กที่เป็นไข้หวัดเป็นภูมิแพ้ต่างๆไปหาหมอแล้วเกิดอาการหนักๆเนี่ยท่านผู้ฟังเห็นไหมครับว่าหมอเขาจะให้เด็กนั้นใส่เครื่องครอบจมูกเรียกกันว่าเครื่องพ่นยามันก็จะพ่นยาออกมาเป็นควันออกมายานั่นแหละจะเป็นตัวช่วยขยายหลอดลมให้เด็กนั้นหายใจได้คล่องขึ้นจากการที่มีน้ำมูกอะไรต่างๆอยู่ในนั้นก็จะช่วยได้ขยายหลอดลมให้เด็กนั้นหายใจได้ดีขึ้นแต่ถ้าไม่ได้เป็นอะไรมากก็ไม่ได้มีการพ่นยานะครับอาจจะให้ทานยาขยายหลอดลมหรือมีการล้างจมูกด้วยน้ำเกลือแบบนี้นะครับเป็นวิธีการรักษาของแพทย์เฉพาะทางหรือแพทย์ภูมิแพ้ต่างๆถ้าเกิดว่าเราเป็นหวัดเด็กเป็นหวัดจนกระทั่งมีการติดเชื้อเกิดเป็นไซนัสขึ้นมาได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดูแลตัวเองอย่าให้ติดเชื้อมากมายถ้าติดเชื้อมากมายเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเป็นหวัดติดเชื้อมันอาจจะทำให้โพรงจมูก
อักเสบขึ้นมาอักเสบมากๆก็จะเป็นหนองมีไข้เกิดขึ้นเป็นหนองนี่ก็เหมือนกับเรียกกันว่าเป็นไซนัสนั่นแหละจะเรียกกันแบบไซนัสอักเสบก็คือโพรงจมูกอักเสบนี่แหละก็เกิดจากการติดเชื้อเป็นพวกแบคทีเรียต่างๆพวกนี้ด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเลยนะครับการเป็นหวัดนี้บางทีนอกจากอากาศแล้วเนี่ยก็อยู่ที่ตัวเราด้วยเราไปอยู่ในฝุ่นละอองเราไปทำความสะอาดต่างๆในบ้านหรือสถานที่ที่มีฝุ่นแล้วเราไม่ได้ใส่แมสก์หรืออุปกรณ์ป้องกันปิดจมูกเอาไว้เนี่ยถือว่าอันตรายเหมือนกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในที่ที่มีน้ำท่วมแล้วเกิดเชื้อราต่างๆเราไปทำความสะอาดเราไม่ได้ใส่แมสก์เนี่ยเชื้อโรคเหล่านี้สามารถเข้าสู่ร่างกายได้แต่ที่เห็นทั่วๆไปเนี่ยแพ้ฝุ่นอะไรต่างๆก็จะจามฮัดเชยแล้วก็จะมีน้ำมูกออกมานั่นก็คือการติดเชื้ออย่างหนึ่งด้วยหรือบางทีเราไม่ได้ไปล้างมือจับนู่นจับนี่มีฝุ่นเชื้อโรคต่างๆแม่คัดจมูกคันจมูกจังก็เอานิ้วไปแยงไปแคะพวกนี้ตามเล็บต่างๆนั้นบางทีมันมีเชื้อโรคอยู่มีขี้ดินมีอะไรอยู่พวกนี้มันก็เข้าไปในจมูกเหมือนกันนี่คือสิ่งที่ทำให้เกิดอาการแพ้เกิดอาการหวัดจากฝุ่นต่างๆพวกนี้ถ้าเป็นหวัดจากพวกสภาพอากาศธรรมชาติต่างๆนี้ถือว่าไม่หนักหนาอะไรแต่ถ้าเกิดว่ามีการติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยมันจะทำให้อาการหวัดนั้นมีอะไรแทรกซ้อนกลายพันธุ์ไปอยู่เรื่อยอาการแค่เป็นหวัดมีอาการเจ็บจมูกมีอาการไอพอไอมาแล้วเจ็บคอขึ้นคออักเสบอีกหลอดลมอักเสบอีกมีอาการปวดหัวตามมาสุดท้ายแล้วก็ไม่พ้นต้องไปหาหมอแบบนั้นเพราะฉะนั้นต้องดูแลตัวเราก่อนกับสิ่งที่เราจะต้องไปสัมผัสกับสิ่งที่มันจะทำให้เกิดอาการเป็นหวัดหรือเกิดทำให้มีการติดเชื้อต่างๆพวกนี้ก็ต้องระวังมันก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นหวัดขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่ามันมีวิธีแก้อย่างหนึ่งก็คือเติมธาตุไฟไล่หวัดเอ๊ะธาตุไฟไล่หวัดมันคืออะไรแปลธาตุที่ไหนมามันช่วยได้จริงหรือแล้วธาตุอื่นได้หรือไม่เพราะฉะนั้นก็ต้องมาฟังกันว่าไอ้ธาตุไฟไล่หวัดเนี่ยมันคืออะไรมันเป็นอย่างไรกันบ้างก่อนจะไปฟังกันนั้นไปฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการก่อนนะครับ

ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการหน้าต่างชีวิตนะครับรายการจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านผู้ฟังจะฟังเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้กับรายการต่างๆอีกมากมายที่ทางสถานีนั้นจัดสรรปันส่วนให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันเปิดคลื่นรับฟังกันได้นะครับว่าแต่ว่านะครับทางผู้จัดนั้นจัดบริการวิทยุเรื่องหวัดก็เหมือนกับว่าอากาศมันเย็นไปหรือเปล่าเพราะอยู่กับห้องแอร์กลายเป็นเริ่มที่จะคัดจมูกขึ้นมาเหมือนกันจะเป็นหวัดหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่ที่ทราบก็คือว่าหวัดนั้นเกิดจากเชื้อไวรัสนะครับซึ่งผู้ป่วยจะมีอาการครั่นเนื้อครั่นตัวปวดศีรษะอ่อนเพลียอาจจะมีอาการคอแห้งหรือเจ็บคอเล็กน้อยต่อจากนั้นแล้วก็จะมีน้ำมูกไหลจะเป็นแบบใสๆคัดจมูกไอจามอาจจะเป็นอาการไอแห้งๆก็มีหรือบางทีก็มีเสมหะก็ได้นี่ก็คืออาการของหวัดไอส่วนที่บอกว่าเติมธาตุไฟไล่หวัดนี้มันคืออะไรก็ต้องบอกว่ามันเป็นศาสตร์ของทางการแพทย์แผนไทยหวัดนั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคอย่างเดียวเท่านั้นเขาบอกว่ามันเป็นการเสียสมดุลในร่างกายของเราซึ่งประกอบไปด้วยดินน้ำลมไฟธาตุใดธาตุหนึ่งมันอาจจะกำเริบหย่อนหรือพิการขึ้นมาเนี่ยดินเหล่านี้ก็เกิดจากอาการที่เป็นหวัดเพราะฉะนั้นมันต้องเติมสิ่งนี้นั่นแหละแล้วธาตุเหล่านั้นมันเป็นอย่างไรล่ะก็จะบอกว่ามันก็มีธาตุน้ำเขาเรียกกันว่าล้นออกมาทางจมูกก็คือน้ำมูกนั่นแหละที่เราเห็นกันอยู่นะครับว่าน้ำมูกไหลน้ำมูกไหลแต่ทางการแพทย์แผนโบราณเนี่ยเขาบอกว่ามันคือธาตุน้ำส่วนธาตุลมล่ะก็เกิดจากการอุดตันทางเดินหายใจเกิดจากอาการอาจจะหอบหืดไอหลอดลมอักเสบพวกนี้นี่เขาบอกว่าเกี่ยวกับธาตุลมเห็นไหมครับเขาสามารถเปรียบเปรยกันได้ดีแล้วธาตุไฟก็คืออาการอักเสบบวมแดงร้อนของเนื้อเยื่อทางเดินหายใจจะสังเกตว่าเราเหมือนจะมีไข้ตัวร้อนอะไรพวกนี้หรือครั่นเนื้อครั่นตัวก็คือเกี่ยวกับธาตุไฟทำให้มีอาการร้อนขึ้นมาดังนั้นวิธีการรักษาของทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเริ่มต้นจากธาตุน้ำเราก็ต้องเพิ่มธาตุไฟลงไปจะเป็นวิธีในการที่จะช่วยแก้อาการหวัดซึ่งมันก็มีหลายวิธีเหมือนกันนะครับอย่างเช่นว่าออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความแข็งแรงให้กับภูมิต้านทานของร่างกายแน่นอนนะครับเมื่อออกกำลังกายแล้วร่างกายมันจะร้อนพอร้อนแล้วก็อย่างที่บอกนะครับถ้าธาตุน้ำแล้วก็เพิ่มธาตุไฟลงไปแบบนั้นมันก็จะช่วยได้ทำให้ร่างกายนั้นไม่เป็นหวัดอ่ะนอกจากออกกำลังกายแล้วก็ใช้วิธีแบบนี้เดินรับแดดยามเช้าก่อน10โมงในแสงแดดเนี่ยจะมี UVB ที่กระตุ้นการสร้างวิตามินดีแต่ก็อยู่ประมาณตอนเช้านะครับคือไม่เกิน10โมงหลังจากนั้นแล้วเนี่ยมันต้องบ่ายสามครึ่งไปแล้วเราก็ใช้ธรรมชาตินี่แหละคือแสงแดดอ่อนๆยามเช้าจะช่วยที่จะให้วิตามินดีแก่เราก็จะสามารถช่วยเติมเป็นธาตุไฟได้และอย่างที่3เนี่ยเขาบอกว่าให้กินอาหารที่มีรสร้อนอย่างเช่นขิงแก้หวัดแก้ไอกระเทียมป้องกันและก็ลดระยะการเป็นหวัดอ่ะหอมใหญ่มีฤทธิ์ต้านไวรัสไข้หวัดแน่นอนนะครับปอกหอมนี้มันเข้าจมูกดีจังเลยมันก็จะช่วยได้แล้วมันก็ช่วยขยายหลอดลมอีกด้วยกะเพราแก้หวัดได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงตะไคร้ต้านอนุมูลอิสระแก้อักเสบแล้วก็ต้านไวรัสไข้หวัดใหญ่ได้แม่สิ่งเหล่านี้ก็ต้องบอกว่ามันก็คือพืชผักในครัวนี่แหละเรียกกันง่ายๆก็คือผักสวนครัวนี่แหละกระเทียมกระเพราหรือไม่ก็ตะไคร้พวกนี้แต่จริงๆมันมีประโยชน์จริงๆเกี่ยวกับพืชสมุนไพรต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมุนไพรในครัวนี่แหละเพราะฉะนั้นทางการแพทย์แผนไทยเนี่ยเขาจะใช้วิธีแบบนี้ในการที่ช่วยคนเป็นหวัดในสมัยโบราณเขาใช้กันแบบนั้นในการช่วยรักษาอาการหวัดก็เพราะว่าเวลาเป็นหวัดอะไรต่างๆนี้ต้องการความร้อนในร่างกายก็ต้องเติมให้ร่างกายนั้นมีความอบอุ่นมีการร้อนขึ้นไม่ว่าจะเป็นออกกำลังกายหรือใช้ยาสมุนไพรต่างๆช่วยก็จะบรรเทาอาการหวัดได้นะครับ
ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหากท่านผู้ฟังท่านใดจะติดต่อกับทางสมาคมก็029412320ต่อ181นะครับเรามีเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาในทุกๆเรื่องเลยนะครับสามารถโทรมาพูดคุยกันได้กับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยขอบคุณทางสถานีเป็นอย่างยิ่งที่ดูแลรายการของเราเป็นอย่างดีฝากเพลงเพราะๆปิดท้ายรายการพบกันใหม่คราวหน้านะครับสวัสดีครับ

0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการหน้าต่างเชียงใหม่ครับ
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหน้าต่างเชียงใหม่โดยสถานีกระจายที่3เชียงใหม่จะได้นำเสนอเรื่องราวหลากหลายสาระทั้งทางด้านสุขภาพและข่าวสารต่างๆมาเล่าสู่กันฟังค่ะพบกับรายการของเราเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ทางคลื่นความถี่ FM 93.25 MHz ตั้งแต่เวลา 14:30 นถึง 15:00 นโดยประมาณวันนี้คุณนันทพัฒน์และปันกันนะคะและดิฉันสุภัตตาโอรานสุวรรณชัยร่วมกันดำเนินรายการค่ะ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ก่อนอื่นนะคะก็อย่างที่บอกนะคะจากยุวกชาติตัวน้อยสู่เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นร่มเงาในวันมืดมิดภาพเด็กหญิงในชุดยูนิฟอร์มยุวกชาติสีครามที่อยู่ช่วยเพื่อนๆกางเต็นท์อย่างไม่ถือพระองค์คือภาพอันงดงามเมื่อครั้งพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพระอิสริยยศในขณะนั้นทรงเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนราชินีและได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกยุวกชาติที่ค่ายพระราม6เพชรบุรีพระองค์ทรงเล่าถึงความทรงจำที่โปรดที่สุดว่าโปรดการกระโดดหอจนทรงขอกระโดดถึง2ครั้งและรับสั่งปนรอยยิ้มว่าเสด็จแม่ทรงเตือนทุกครั้งที่ทรงเข้าค่ายพักแรมแต่เบื้องหลังความสนุกในวัยเยาว์ค่ายแห่งนั้นได้หล่อหลอมความกล้าหาญความอดทนและเมล็ดพันธุ์แห่งการบำเพ็ญประโยชน์ลงในพระทัยจากเด็กหญิงที่เรียนรู้การให้ในวันนั้นเติบโตสู่เจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นร่มเงาของประชาชนจากทักษะการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ที่ซึมซับมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ได้กลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในพระราชกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเมื่อเติบใหญ่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงรับตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาพื้นพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยทรงเป็นศูนย์รวมที่เชื่อมโยงทุกภาคส่วนให้เข้ามาเกื้อหนุนกันในยามที่ราษฎรต้องเผชิญภัยที่รุนแรงทรงทำให้คำว่าเพื่อนพึ่งพากลายเป็นที่พึ่งอันอบอุ่นและทันท่วงทีของทุกคนแม้วันนี้พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่เรื่องราวความกล้าหาญและน้ำพระทัยของพระองค์จะยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของชาวกาชาดและชนชาวไทยตลาบนิดนิรันด้วยสำนึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่3เชียงใหม่สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทยค่ะ
2: ค่ะสำหรับเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ในวันนี้ก็จะนำอีกเรื่องนึงมาประชาสัมพันธ์นะคะเป็นเรื่องราวดีๆที่ทำเราได้ประโยชน์แน่นอนทั้งได้บุญด้วยนะคะก็เป็นเรื่องของการร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องตรวจยูโรไดนามิกเพื่อผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะผิดปกติค่ะเนื่องจากว่าพรุ่งนี้นะคะจะเป็นวันพระเนาะขึ้น8ค่ำเดือน8นะคะโดเนชั่นหับสภากาชาดไทยขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนจัดหาเครื่องตรวจยูโรไดนามิกเพื่อผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะผิดปกติโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะให้ได้รับการรักษาอย่างเหมาะสมและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้ได้ทั้งทางออนไลน์นะคะที่เว็บไซต์ www.donationhub.or.th/project/140/detail ค่ะหรือจะบริจาคในนามของนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสภากาชาดไทยชื่อบัญชีสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยเลขที่บัญชี045-304-6558นะคะกรณีต้องการใบเสร็จรับเงินโปรดแจ้งชื่อนามสกุลเลขที่บัตรประชาชนที่อยู่เบอร์โทรศัพท์อีเมลพร้อมระบุโครงการ เครื่องตรวจยูโรไดนามิกเพื่อผู้ป่วยกระเพาะปัสสาวะผิดปกติพร้อมทั้งแนบสลิปโอนเงินมาที่อีเมลนะคะ donation@redcross.or.th หรือ line@redcrossfund ค่ะเพราะทุกการให้คือโอกาสให้ผู้ป่วยได้รับการรับวินิจฉัยและรักษาการอย่างท่วงทีค่ะ
1: ค่ะนั่นก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆนะคะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงสักหนึ่งเพลงแล้วกลับมาในเรื่องของสุขภาพกันค่ะ

0: ค่ะก็พักฟังเพลงเพราะๆกันไปแล้วนะคะก็กลับมาในเรื่องของสุขภาพกันนะคะอย่างที่บอกช่วงนี้นะคะก็จะเห็นข่าวคราวนะคะในเรื่องของอาหารเป็นพิษมาเล่าสู่กันฟังวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็หลายๆโรงนะคะก็จะมีคนที่เจอเรื่องของปัญหานี้เช่นกันเขาบอกว่าอาหารเป็นพิษอร่อยปากลำบากกายนั่นเองนะคะอาหารเป็นพิษก็เป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศร้อนนะคะเนื่องจากว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะเอื้อต่อการเจริญเติบโตของเชื้อโรคหากรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนหรือว่าเก็บรักษาไม่ดีก็อาจจะทำให้เกิดอาหารเป็นพิษได้นะคะโดยเฉพาะในเด็กเล็กผู้สูงอายุแล้วก็ผู้ที่มีโรคประจำตัวนะคะและที่สำคัญก็อาจจะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้นะคะเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกนะคะถึงแม้จะเป็นช่วงฤดูฝนก็ตามบางทีเราก็เจออาหารที่ปนเปื้อนได้เช่นกันนะคะเขาบอกว่าอาหารเป็นพิษคืออะไรนะคะอาหารเป็นพิษนะคะถ้ามีชื่อทางภาษาอังกฤษก็ food poisoning นะคะก็เกิดจากการที่เราเนี่ยบริโภคอาหารหรือว่าดื่มเครื่องดื่มที่มีการปนเปื้อนเชื้อโรคเช่นแบคทีเรียไวรัสหรือว่าสารพิษซึ่งอันนี้ก็อาจจะทำให้เกิดไปรบกวนกระบวนการผลิตซึ่งเชื้อพวกนี้ก็จะไปอยู่ในกระบวนการผลิตหรือการเก็บรักษาหรือว่าปรุงอาหารที่ไม่ถูกสุขลักษณะนั่นเองนะคะอาหารที่มีความเสี่ยงสูงก็ได้แก่อาหารทะเลเนื้อสัตว์นมและไข่นั่นเองนะคะซึ่งเมนูอะไรบ้างที่กินแล้วก็เสี่ยงต่ออาหารที่เป็นพิษได้นะคะส่วนใหญ่นะคะพอนึกถึงอากาศร้อนนะคะก็จะนึกถึงช่วงนี้ก็จะมีอาหารพวกที่เป็นแกงกะทิต่างๆนะคะก็คือแกงต่างๆหรือขนมหวานที่ใส่กะทิหรือว่าราดด้วยน้ำกะทิอันนี้ก็เป็นเมนูที่อาจจะทำให้มีอาการอาหารที่เสียได้ง่ายนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงก็คือในเรื่องของเมนูส้มตำยำต่างๆนะคะบางร้านก็อาจจะใช้ปลาร้าที่ไม่ได้มาตรฐานหรือถั่วลิสงที่ขึ้นรานะคะหรือว่ากุ้งแห้งใส่สีก็อาจจะทำให้ผู้ที่รับประทานเข้าไปเกิดอาการอาหารเป็นพิษได้นั่นเองนะคะหรือเมนูขนมจีนน้ำยาต่างๆนะคะเพราะว่าเส้นขนมจีนเนี้ยอย่างที่บอกก็คือทำมาจากแป้งแล้วก็จะสามารถบูดเสียได้ง่ายนะคะรวมถึงเมื่อมารวมกับน้ำกะทิก็คือน้ำยากะทินั่นเองนะคะถ้าเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือเราทานขนมจีนเนาะเราก็จะมีผักเครื่องเคียงต่างๆนะคะเขาบอกว่าผักเครื่องเคียงที่มันไม่สดนะคะหรือว่าล้างไม่สะอาดก็จะทำให้เราได้รับสารพิษเข้าไปนั่นเองนะคะหรือเมนูอาหารทะเลนะคะก็อย่างที่บอกก็คือช่วงนี้เราก็ควรจะเลือกอาหารที่มันสดแล้วก็สำคัญก็คือปรุงให้สุกนะคะหากพบว่ามีกลิ่นเหม็นคาวหรือว่ามีสีที่ผิดปกติไปก็ไม่ควรที่จะมานำมารับประทานเด็ดขาดนะคะสลัดก็เช่นกันอย่างที่บอกนะคะการทานผักสดก็มีโอกาสได้รับเชื้อโรคที่ติดมาจากการขนส่งหรือภาชนะที่ใส่ดังนั้นก็ควรจะต้องล้างผักด้วยน้ำให้สะอาดก่อนรับประทานเสมอนะคะและที่สำคัญหน้านี้อย่างหลายคนก็บอกว่ามันเป็นหน้าฝนก็จริงแต่รู้สึกว่ากระหายน้ำบ่อยเพราะฉะนั้นบางคนก็จะอยากทานน้ำกับน้ำแข็งนะคะซึ่งกระบวนการการทำน้ำแข็งบางครั้งก็อาจจะไม่สะอาดนะคะมีผงหรือว่าเศษฝุ่นต่างๆติดอยู่ในก้อนน้ำแข็งทำให้เป็นอันตรายต่อลำไส้แล้วก็มีการระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารด้วยเช่นกันนะคะเราจะสังเกตอาการเรื่องของอาหารเป็นพิษได้ยังไงนะคะเขาบอกว่าให้สังเกตก็คือบางทีเราทานอาหารเข้าไปแล้วนะคะหลังจากนั้นอาจจะประมาณสัก10ถึงครึ่งชั่วโมงนะคะก็อาจจะมีอาการมีไข้ปวดศีรษะหรือว่ามีอาการคลื่นไส้อาเจียนแล้วก็มีอาการปวดท้องนะคะบางคนก็อาจจะมีการถ่ายอุจจาระบ่อยครั้งหรือว่าเหลวนั่นเองนะคะเกิน3ครั้งขึ้นไปหรือบางคนอาจจะมีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีอาการสูญเสียน้ำนะคะเหนื่อยง่ายอ่อนเพลียแล้วก็กระหายน้ำเนื่องจากว่าบางทีเราอาจจะอาเจียนแล้วก็สูญเสียน้ำพวกนี้ไปนั่นเองค่ะ
1: ค่ะสำหรับสาเหตุของ อาหารเป็นพิษนะคะส่วนใหญ่เนาะอย่างที่ได้บอกไปทั้งจากอาหารที่เสียได้ง่ายแล้วบางทีก็เกิดจากการรับประทานอาหารหรือว่าน้ำดื่มที่มีการปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรียไวรัสหรือว่าปรสิตค่ะซึ่งเชื้อที่มักจะเป็นสาเหตุของภาวะอาหารเป็นพิษเนี่ยได้แก่เชื้อเซอร์โมนาล่านะคะที่พบได้มากในเนื้อสัตว์ดิบค่ะไข่ดิบนมรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำจากนมด้วยหรือจะเป็นอีกตัวนึงนะคะเชื้ออีโคไลบางสายพันธุ์ก็พบมากในเนื้อสัตว์ดิบเช่นเดียวกันค่ะรวมไปถึงเชื้อคอสติเดียมบูโทลินัมนะคะซึ่งเชื้อนี้เนี่ยจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะแวดล้อมที่มีออกซิเจนน้อยค่ะจึงมักจะพบในอาหารที่มีการบรรจุในภาชนะที่ปิดสนิทที่ผ่านกระบวนการผลิตที่ไม่ถูกสุขลักษณะอย่างเช่นหน่อไม้ปี๊บหน่อไม้ดองผักกาดดองเนื้อสัตว์แปรรูปต่างๆค่ะรวมไปถึงเชื้อชิเกล่านะคะซึ่งพบการปนเปื้อนทั้งในผลิตภัณฑ์อาหารสดน้ำดื่มที่ไม่สะอาดรวมไปถึงอาหารสดที่สัมผัสกับคนที่มีเชื้อโดยตรงด้วยค่ะอีกทั้งยังมีไวรัสที่ก่อโรคในทางเดินอาหารนะคะที่มักจะปนเปื้อนทั้งในอาหารสดสัตว์น้ำที่มีเปลือกค่ะรวมไปถึงน้ำดื่มที่ไม่สะอาดเช่นเดียวกันค่ะซึ่งถ้าหากว่าใครที่มีภาวะของอาหารเป็นพิษมีอาการตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้วจะดูแลตัวเองยังไงนะคะสำหรับการรักษาอาการอาหารเป็นพิษเนาะโดยปกติแล้วอาการเนี่ยจะหายได้เองภายใน 24-48 ชั่วโมงค่ะโดยจะให้การรักษาตามอาการค่ะทำได้ง่ายๆเลยก็คือการดื่มน้ำเกลือแร่หรือว่า ORS นะคะเพื่อป้องกันภาวะขาดน้ำและเกลือแร่ค่ะรวมไปถึงการรับประทานยาแก้คลื่นไส้ด้วยค่ะสำหรับการรับประทานอาหารนะคะก็ควรที่จะงดอาหารเผ็ดหรืออาหารที่มีรสเปรี้ยวจัดนะคะรวมไปถึงอาหารประเภทนมผลไม้อาหารสุกๆดิบๆอาหารหมักดองต่างๆควรจะรับประทานอาหารที่ปรุงสุกค่ะหรือทานเป็นอาหารที่มีลักษณะเหลวย่อยง่ายค่ะรวมไปถึงการดื่มน้ำสะอาดมากๆพักผ่อนให้มากขึ้นงดการทำกิจกรรมหนักค่ะและหากพบว่าอาการไม่ดีขึ้นนะคะมีอาการท้องร่วงรุนแรงมีไข้ก็ควรจะรีบไปพบแพทย์โดยทันทีค่ะทั้งนี้อาการท้องเสียนะคะก็จะต้องจิบน้ำเกลือแร่เพื่อแก้ท้องเสียนะคะซึ่งจะต้องเป็นเกลือแร่ทางการแพทย์เนาะหรือว่า ORS เท่านั้นนะคะจะห้ามจิบเป็นเกลือแร่สำหรับนักกีฬานะคะเพราะตัวนั้นจะมีน้ำตาลสูงเนาะถ้าเกิดดื่มเข้าไปบางทีก็อาจจะทำให้ท้องเสียเป็นมากยิ่งขึ้นได้ค่ะสำหรับการป้องกันไม่ให้เกิดภาวะอาหารเป็นพิษก็คือการรับประทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกค่ะการดื่มน้ำที่สะอาดรวมไปถึงการล้างมือด้วยสบู่ให้สะอาดทั้งก่อนการทำอาหารแล้วก็ก่อนรับประทานอาหารด้วยค่ะซึ่งสำหรับอาหารนะคะถ้าหากว่ากินไม่หมดก็ควรจะหลีกเลี่ยงการเก็บค้างไว้แล้วเอามากินซ้ำในวันถัดไปนะคะแต่ถ้าสมมติว่าจะต้องเก็บแล้วนั้นก็ควรจะเก็บให้ปลอดภัยจากแมลงหนูแล้วก็สัตว์ต่างๆค่ะรวมไปถึงควรจะแยกอาหารดิบและอาหารสุกออกจากกันด้วยค่ะเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของเชื้อโรครวมไปถึงถ้าหากรับประทานอาหารร่วมกันกับคนอื่นแล้วก็ควรจะใช้ช้อนกลางด้วยนั่นเองค่ะซึ่งในช่วงที่อากาศร้อนแบบนี้นะคะการรับประทานอาหารก็ควรจะยึดหลักสุกร้อนสะอาดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงอาหารที่เสียง่ายหรือว่าอาหารไม่สุกนั่นเองเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำซึ่งจะเป็นการป้องกันอาการอาหารเป็นพิษได้ที่สำคัญควรจะล้างมือ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยดำเนินการทุกอย่างตามแนวชายแดนโดยอยู่ในพื้นที่ของฝ่ายไทยไม่ได้ละเมิดอธิปไตยตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาพร้อมระบุไม่ประสงค์ตอบโต้ผ่านสื่อเพื่อนำไปสู่เงื่อนไขความขัดแย้งเพิ่มเติม
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC กล่าวถึงกรณีรัฐบาลกัมพูชาออกแถลงการลงวันที่19มิถุนายน2569กล่าวหาว่าฝ่ายไทยปักธงชาติไทยในดินแดนกัมพูชาอันเป็นการละเมิดอธิปไตยของกัมพูชาว่าขอยืนยันอย่างชัดเจนว่าการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ไทยเป็นการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ที่ฝ่ายไทยดูแลรักษาความปลอดภัยและปฏิบัติภารกิจมาโดยตลอดพร้อมระบุว่ากรณีพื้นที่ที่ทั้งสองฝ่ายยังมีความเห็นแตกต่างเกี่ยวกับแนวเขตแดนควรได้รับการพิจารณาและแก้ไขผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศได้ตกลงร่วมกันไว้เพื่อป้องกันไม่สถานการณ์ถูกตีความหรือขยายความจนส่งผลกระทบต่อบรรยากาศความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศส่วนกรณีที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหาว่าฝ่ายไทยเผาคลังสินค้าบริเวณโอสเม็ดนั้นปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลหรือหลักฐานใดที่สามารถยืนยันข้อกล่าวหาดังกล่าวได้ทั้งนี้ไทยยังคงยึดมั่นในข้อแถลงร่วมที่ทั้งสองฝ่ายได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่27ธันวาคมของปีที่ผ่านมาหลายความสำคัญข้อเท็จจริงรวมถึงการใช้กลไกทางการทูตมากกว่าการตอบโต้ผ่านสื่อเนื่องจากไม่ประสงค์ให้เกิดเงื่อนไขที่นำไปสู่ความขัดแย้งเพิ่มเติมปรีญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ฝ่ายความมั่นคงอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดยาบ้าเกือบ1ล้านเม็ดหลังพลเมืองดีพบถูกทิ้งไว้ริมทางสาธารณะในพื้นที่ตำบลแม่สูนคาดกลุ่มขบวนการลักลอบลำเลียงไหวตัวทันทิ้งของกลางหนีการตรวจค้นของเจ้าหน้าที
4: ่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลในอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่าฝ่ายปกครองอำเภอฝางได้รับแจ้งจากผู้นำชุมชนหมู่5ตำบลแม่สูนว่าพบกระสอบและกล่องพลาสติกต้องสงสัยถูกนำมาทิ้งไว้ที่ริมทางสาธารณะภายในหมู่บ้านจึงได้สั่งการให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงประสานกำลังร่วมกับสภ.ฝางตชด334ทหารกองกำลังผาเมืองและฝ่ายปกครองในพื้นที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดจากการตรวจสอบพบยาบ้าซุกซ่อนอยู่รวมทั้งสิ้น 994,000 เม็ดเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดการว่าขบวนการค้ายาเสพติดเกรงกลัวว่าจะถูกจับกุมเนื่องจากมีการตั้งจุดตรวจจุดสกัดในพื้นที่จึงตัดสินใจทิ้งยาบ้าทั้งหมดแล้วหลบหนีไปขณะนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนสอบสวนขยายผลและตรวจพิสูจน์หลักฐานเพื่อเร่งติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปถนอมศรีแก้วเลิศสวท.ฝางรายงาน
2: ประเทศไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
5: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้เป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยา

0: ของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกสร้างคุณค่าทางวิชาการควบคู่กับการสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยังเทียนรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: นี่พวกเราเห็นเขาฮิตบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
5: ไม่ดีหรอกมั้ง
6: ไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่ฟุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
4: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
6: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
4: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
6: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
4: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
6: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
4: เจ๋งเพ่
7: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ร่วมด้วยช่วยกันเอาใจใส่เพื่อเชียงใหม่สดใสไร้มลพิษกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสทุกวันอาทิตย์เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางคลื่น FM 93.25 MHz FM 98 MHz และ AM 639 kHz
9: Un irrésistible que je ne puis m'empêcher de vous aimer

วัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้พบกับผมนะครับฉลาดกัญญาผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการเชียงใหม่ฟ้าใสได้นะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 15:00 น.ถึง 16:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันนะครับในช่วงบ่ายๆของวันอาทิตย์ที่21มิถุนายน2569นะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับสายฝนนะครับที่ตกลงมาที่บริเวณสถานีนะครับแล้วก็หลายๆพื้นที่ด้วยนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้แล้วก็ระมัดระวังนะครับในเรื่องของการขับขี่นะครับก็อาจจะทำให้ทัศนวิสัยในการขับขี่นั้นลดลงนะครับก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับช่วงนี้นะครับไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้สภาพอากาศเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับก็ได้มีการพยากรณ์อากาศในช่วงของ12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือก็ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากนะครับบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือไปดูในเรื่องของการติดตามเรื่องของกลุ่มฝนกันนะครับในพื้นที่ของภาคเหนือตอนบนนะครับในจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็พบกลุ่มฝนที่อำเภอเวียงแหงเชียงดาวแม่แตงพร้าวแม่ริมสันทรายอำเภอดอยสะเก็ดแม่ออนสันกำแพงอำเภอเมืองเสมิงกาลยานิวัฒนาและก็แม่แจ่มนะครับส่วนที่จังหวัดลำพูนนะครับก็พบที่แม่ทาทุ่งหัวช้างและก็อำเภอลีนะครับนี่ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศนะครับนำมาให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่นะครับวันนี้ก็มาพบกันในวันที่21มิถุนายนนะครับซึ่งวันนี้นะครับเป็นวันคริสต์มายันนะครับวันที่กลางวันยาวนานที่สุดในรอบปีก็จะสังเกตนะครับว่าพระอาทิตย์ขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ช่วงเย็นนะครับมีแสงสว่างนานกว่าปกติเพราะว่าแกนโลกนั้นเอียงประมาณ 23.5 องศาขณะโลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ก็ทำให้ซีกโลกเหนือนะครับได้รับแสงอาทิตย์มากที่สุดในรอบปีนี้นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลข่าวสารนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับวันที่21มิถุนายนนะครับก็เป็นวันที่ใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งวันนี้นะครับก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับก่อนที่จะมีการปิดระบบเวลา 23 นาฬิกาคืนนี้ทางกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเน้นย้ำผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเร่งในการลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันตัวตนภายในเวลา 23 นาฬิกาของวันนี้นะครับ21มิถุนายน2569ซึ่งตอนนี้นะครับก็มีการเปิดเผยถึงยอดในการลงทะเบียนล่าสุดประมาณ 12.4 ล้านคนยังเหลืออีกกว่า 7.3 แสนคนนะครับยืนยันไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่นำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษีแล้วก็มีการเตรียมประกาศผลรอบใหม่ผ่านเว็บเป๋าตังทางรัฐในวันที่17กรกฎาคม2569นี้ทางด้านของนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะครับก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าวันนี้นะครับ21มิถุนายน2569จะเป็นวันสุดท้ายของการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ยืนยันสิทธิ์ในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569โดยระบบนะครับก็จะมีการทำการปิดรับในเวลา 23 นาฬิกาจึงขอแจ้งเตือนไปยังผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่ได้ดำเนินการให้รีบดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าวมิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์จากโครงการทันทีนะครับสำหรับกรณีที่มีกระแสความกังวลในเรื่องของการนำชื่อผู้ที่ถือบัตรไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีนั้นทางปลัดกระทรวงการคลังก็ได้มีการยืนยันนะครับว่าในการคัดกรองรอบนี้กระทรวงการคลังจะไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากสาเหตุดังกล่าวแต่อย่างใดส่วนทางด้านของโฆษกกระทรวงการคลังก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้ายอดการลงทะเบียนล่าสุดนะครับว่าขณะนี้มีผู้ถือบัตรรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนและยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวน 12,443,310 คนและยังมีผู้ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์อีกจำนวน 736,63 คนส่วนผู้ที่ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันก็ได้มีการดำเนินการลงทะเบียนเสร็จสิ้นจำนวน 1,043,412 คนแล้วก็คิดเป็นร้อยละ 99.61 ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากมีการปิดระบบในวันในเวลา 23 นาฬิกาของวันนี้แล้วนะครับทางกระทรวงการคลังก็จะมีการดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลโดยมีการกำหนดการประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคม2569ซึ่งผู้ลงทะเบียนใหม่และก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนทุกคนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการได้แก่เว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและก็ช่องทางสาขาของธนาคารที่เข้าร่วมโครงการนะครับโดยหลังจากประกาศผลแล้วนะครับก็จะมีการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และก็คาดว่าจะสามารถที่จะเริ่มให้ผู้ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เริ่มจ่ายได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนะครับนี่ก็เป็นในเรื่องของ
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับใครที่ยังไม่ได้ไปยืนยันสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะเข้าไปยืนยันสิทธิ์ได้นะครับก่อนเวลา 23:00 น.ของวันนี้นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

รับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ทางด้านของนายศิวะธรรมิกานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติภายใต้หัวข้อสโตรก4โรค6พฤติกรรมแล้วก็แล้วทำป้องกันได้นะครับซึ่งก็จะมีการดำเนินกิจกรรมในระดับพื้นที่พร้อมกันทั่วประเทศผู้สนใจก็สามารถที่จะสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์ rbrb12thai.run โดยอัตราค่าสมัครสำหรับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไป360บาทเด็กและเยาวชนอายุ 7-18 ปี 240 บาทผู้สมัครจะได้รับเสื้อที่ระลึกหมายเลขวิ่งแล้วก็เหรียญที่ระลึกจะส่งฟรีถึงบ้านพร้อมได้รับการคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุกลุ่มตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนดแล้วก็สามารถที่จะนำค่าใช้จ่ายไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับซึ่งโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติก็เป็นความร่วมมือสำคัญของทุกภาคส่วนภายใต้การกำกับดูแลของผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วก็สร้างการรับรู้การกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันโรคหลอดเลือดสมองซึ่งเป็นโรคที่สามารถที่จะป้องกันได้หากมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างเหมาะสมนะครับซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ป้องกันโรคหลอดเลือดสมองด้วยการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมนอกจากนี้นะครับก็ยังถือว่าเป็นการร่วมบริจาคสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและบัญชีแสงนำใจไทยทั้งชาติระดับจังหวัดเพื่อใช้ในการดำเนินกิจกรรมป้องกันและก็การเจ็บป่วยจากโรคหลอดเลือดสมองในพื้นที่ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกิจกรรมนะครับแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12นะครับก็สามารถที่จะสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง31สิงหาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับ

กลับเข้าสู่รายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการนะครับก็มีข่าวสารนะครับที่นำให้ผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่ก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับแล้วก็เห็ดตามธรรมชาตินะครับก็ออกจากป่านะครับก็ทำให้หลายท่านนะครับเก็บมารับประทานกันซึ่งตอนนี้นะครับก็มีผู้ที่บริโภคเห็ดแล้วก็เสียชีวิตนะครับหลายรายเหมือนกันซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นะครับก็ได้มีการเปิดตัวในเรื่องของแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยนะครับเพื่อที่จะสกัดเรื่องของเห็ดพิษหลังพบผู้ป่วยถึง 1.2 หมื่นรายนะครับซึ่งทางด้านของดร.นายแพทย์สราวุธบุญสุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าในแต่ละปีของประเทศไทยจะมีผู้ป่วยแล้วก็ผู้เสียชีวิตจากการบริโภคเห็ดพิษอย่างต่อเนื่องซึ่งข้อมูลจากกรมควบคุมโรคนะครับตั้งแต่ปี2565ถึง2569พบผู้ป่วยจากการบริโภคเห็ดพิษจำนวน 12,000 กว่ารายโดยพบผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือสาเหตุสำคัญนะครับก็เกิดจากการจำแนกเห็ดผิดชนิดดังนั้นกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขจึงได้มีการร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามพัฒนาแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดขึ้นภายใต้ชื่อคัดแยกเห็ดไทยซึ่งก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เพื่อที่จะช่วยพี่น้องประชาชนคัดกรองแล้วก็จำแนกชนิดเห็ดพิษแล้วก็เห็ดรับประทานได้ในเบื้องต้นทั้งนี้นะครับในส่วนของแอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยก็มีฟังก์ชันสำคัญนะครับได้แก่ระบบสแกนเห็ดแบบเรียลไทม์ระบบตรวจจับภาพคู่มือข้อมูลเห็ดพิษระบบแผนที่ภูมิสารสนเทศสำหรับแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงแล้วก็ AI แชทบอทสำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับเห็ดพิษช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มความรวดเร็วในการเฝ้าระวังภัยสุขภาพแล้วก็ลดความเสี่ยงจากการบริโภคเห็ดพิษด้วยนะครับซึ่งประชาชนก็สามารถที่จะใช้แอปพลิเคชันคัดแยกเห็ดไทยเป็นเครื่องมือช่วยในการตรวจสอบชนิดเห็ดและก็ประกอบการตัดสินใจเบื้องต้นได้ซึ่งอย่างไรก็ตามนะครับไม่ควรใช้ผลจากแอปพลิเคชันเป็นข้อมูลอ้างอิงเพียงอย่างเดียวในการยืนยันความปลอดภัยของเห็ดก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการเก็บหรือการรับประทานเห็ดป่าที่ไม่รู้จักชนิดและก็ไม่มั่นใจหากรับประทานเห็ดและมีอาการผิดปกติก็ให้รีบนำส่งโรงพยาบาลโดยเร็วเพื่อที่จะรับการวินิจฉัยและก็รักษาอย่างทันท่วงทีด้วยนะครับนี่ก็เป็นแอปพลิเคชันนะครับในการคัดแยกเห็ดไทยนะครับเพื่อที่จะป้องกันในเรื่องของการป่วยการตายจากเห็ดพิษนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการเชียงใหม่ฟ้าใสนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันอาทิตย์หน้าสำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแล้วกว่า 13,000 URL อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลก

0: กราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามแผนรับมืออุทกภัยและความคืบหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลาง
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการสาดอาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4สั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัย
3: สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักการโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุการสาดอาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าการสาดที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนการสาดด้านหน้าของอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชนสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปนิตยาคุณสิมรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences.And thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หึทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูดกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะเจ้าที่กำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวอปมช.ตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์นะเจ้าปะกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ช่วงเวลานี้เจ้า16 นาฬิกาโดยประมาณถึง17 นาฬิกากับหมู่เฮาทีมงานอปมช.จังหวัดเชียงใหม่วันนี้นอกจากจะมีน้องวิจารวันขยันอปมช.จากอำเภอหางดงรับหน้าที่ดำเนินรายการแฮมเช่นเคยนะเจ้าก็ยังมีผู้รายการเฮาแฮม2ท่านเป็นภายพ้องนั้นเชิญรายงานตัวได้เลยเจ้า
1: เจ้าสวัสดีเจ้าข้าเจ้าตุลากิตติคุณแม่หลวงนุ้ยอปมช.อำเภอเมืองเชียงใหม่เจ้า
2: สวัสดีครับผมเอกสิทธิ์ปิ่นตาครับเป็นผู้แทนจากพคบเชียงใหม่รุ่นที่2ครับ
0: เจ้าวันนี้ก็อยู่กัน3คนเนาะเจ้าแต่ว่าเรื่องราวข่าวสารที่จะเอามาอู้มาเล่าให้กันได้ฟังนั้นก็ยังมีอยู่นะเจ้
1: า
0: ก็ช่วงนี้ฝนตกเนาะอย่างที่ว่ากันไปนะเจ้าระมัดระวังในเรื่องของไข้เลือดออกตัวแล้วก็โรคต่างๆที่มากับฤดูฝนตัวนะเจ้ารวมถึงในเรื่องของการขับขี่ยวดยานพาหนะตัวอันนี้ก็สำคัญนะเจ้าเนื่องจากว่าปัญหาทัศนวิสัยในการพอกรในช่วงของหน้าฝนหรือฝนตกหนักๆเนี่ย มันบ่ค่อยหันหรือมันหันมาชัดนะเจ้
1: า
0: เพราะฉะนั้นในเรื่องของการตรวจสอบยานพาหนะของท่านในเรื่องของไฟหน้าไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟลีเนาะคันเร่งกาผ้าเบรกกาอันนี้สำคัญนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากทุกท่านด้วยโดยเฉพาะรถยนต์จะรถเครื่องก็สำคัญเหมือนกันบางทีหันขี่ไปบางทีผ่านที่ที่มันบอกค่อยมีไฟส่องสว่างหรือไฟกิ่งเนี่ยเนาะบางทีมีก็ไฟท้ายไฟหน้ามามีก็มีหรือมีก็ไฟหน้าไฟท้ายมามีก็มี
2: พูดถึงครับพูดถึงรถนี่สำคัญกับเรื่องยางก็สำคัญ
1: ไฟท้ายก็สำคัญ
2: ดอกยางมามีก็ต้องเปลี่ยน
1: ช่วงหน้าฝนนี่นะ
0: เจ้าเพราะว่ามันไม่ได้รีดน้ำฝนเนาะยางมันเสื่อมสภาพอันนี้ก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะเจ้า
1: ดังนั้นมีอยู่คือหนึ่งขับรถไป
0: เจ้า
1: เป็นรถรถพ่วงตัวต่างหากนำหน้าเฮาไปแล้วก็ไฟต้ายก็บ่มีโหดีกับไฟรถเฮามันแจ้งเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โอ้เฮาก็ว่าแทนที่จะมีสัญลักษณ์อะไรอย่างเนาะเอาไฟสะท้อนแสงเนี่ยก็ได้แล้วมันก็ใส่ตั้งต้าย
0: เจ้า
1: อันตรายขนาดรับไปคนเฒ่าตัวโอ้เฮาหวาดเสียวขนาดเลยอ่ะ
0: เจ้า
1: วันนั้นดีกะที่เป็นหลวงนุ้ยครับแบบบวยครับสัก30-40ได้อ่ะ
0: แล้วก
1: ็
0: แฮมประทังว่าเหตุการณ์หนึ่งที่อาจจะมีหลายท่านในนี้เจอแล้วก็คือรถยนต์แต่มีเกล็ดตาข้างเดียวก็คือไฟหน้ามีข้างเดียวแล้วบางทีเฮาสวนเลนกันไปเนี่ยเฮานึกว่าเป็นรถเครื่องเฮาจะแซงแต่พอไปดูใกล้ๆเป็นรถยนต์แซงมาได้เดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุเนาะอันนี้ก็ต้องดูแลด้วยในเรื่องของยานพาหนะของท่านเนาะเจ้าก็จะไปไหนมาไหนก็ใช้ความระมัดระวังตัวนะเจ้าแล้วก็ถ้าว่าไปในชั่วโมงเร่งด่วนอันนี้ก็ในเรื่องของวินัยการจราจรอันนี้ก็สำคัญ
2: สำคัญครับท่านผู้ฟังที่ขี่รถเครื่องนะครับต้องระวังประเดี๋ยวนี้แซงซ้ายกันนักบางเตือนี่บอกพอรถตั้งแน่จะเลี้ยวตั้งซ้ายบุญแซงกลับไปเกิดอุบัติเหตุขึ้น
1: อันนี
2: ้บ่อยครับ
0: เจ้าเพราะว่าบางคนก็ถือว่าทางซ้ายปลอดภัยนะเพราะรถขี่จ้าก็แซงซ้ายอย่างอีบักควรเนาะ
2: บักควรครับ
0: เจ้าถ้าท่านจะแซงท่านก็ต้องดูให้มันปลอดภัยระยะปลอดภัยแล้วก็เปิดไฟเลี้ยวขวาเพื่อที่จะขอแซงแล้วก็แซงขึ้นไปเนาะเจ้าแต่ก็จะให้ดีก็เผื่อเวลาดีกว่าถ้าว่าท่านจะต้องไปให้มันทันเวลาเนาะเจ้าก็ออกบ้านเช้าแหมน้อยนะเจ้าแล้วก็เผื่อเวลาในการเดินทางด้วยนะเจ้าเพราะว่าต้องยอมรับว่าเชียงใหม่บ้านเฮาบัดนี้รถค่อนข้างที่จะหนักขึ้นนะเจ้าแล้วก็ปัญหาว่าเวลาแต่ละทางแยกเนาะทางร่วมทางแยกเมินเนาะเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าว่าเขาจะต้องเข้ามาในเวียงนะเจ้าอันนี้ก็ค่อนข้างที่จะรถติดหนักพอสมควรเหมือนกันในช่วงเร่งด่วนเนาะก็ต้องวางแผน
1: รถติดมันต้องกู้กันนะ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องฝากกันไว้ด้วย
1: เจ้า
0: เจ้าอันนี้ก็เป็นห่วงกันในช่วงของหน้าฝนเนาะเจ้าแล้วก็ทำอันหนึ่งก็คือในเรื่องของตะกี้เฮาอู้ถึงในเรื่องของยุงลายเขาก็ต้องมีการปรับภูมิทัศน์รอบบ้านนะเจ้าห่วงแห่งมันก็คือที่ต้องปรับภูมิทัศน์เนื่องจากว่าฝนตกหนักนะเจ้าซัดมีพิษ
1: ก็
0: ห
1: นักพี่น้องอสม.
0: เจ้า
1: ทำงานหนักกันหน่อยเนอะต้องไปโจมเนอะท่านเป็นจิตอาสานะอาสามาเป็นจิตอาสาแล้วแล้วก็เขาก็มีค่าตอบแทนเนาะเขาก็ทำให้พี่น้องชาวบ้านมาก็ได้บุญได้กุศลตัว
0: เจ้า
1: แล้วก็ยังไม่หลวงเขาเนี่ยนะรณรงค์กันเนี่ยประเดี๋ยวนี้จะทีหน่อยแต่ก่อนนี่ยังห่างนะ
0: เจ้า
1: แต่ก็มาห่างอ่ะกูเดือนอ่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ย บางพื้นที่เพิ่นทำกันทุกวันศุกร
0: ์
2: คร
0: ับ
1: รณรงค์นะความกันโลกกาลาที่ชิมข้างตังแล้วบัดเดี๋ยวนี้รู้สึกว่าภาระอีทเพิ่มแล้วเ
0: นอะ
1: พี่น้องอสม
0: เป็นอย่างว่า
1: ต้องม
0: ี
1: มีการทำแอปเพิ่มนะเจ้
0: า
1: แล้วก็เปิ้นฮื้อทำในเรื่องของ NCD
0: โรคไม่ติดต่อเน
1: า
0: ะ
1: ประเมินตัวเก่าเฮาตัวแล้วยังแบบพอเฮาต้องไปประเมินประชาชนที่เฮารับผิดชอบ
0: เจ้าน
1: ะเจ้าคือบ้านโซนที่เฮาดูแลรับผิดชอบ
0: เจ้า
1: ตังนี้แม่หลวงได้รับแจ้งแต่ว่านี่
0: เจ้า
1: จากน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่เปิ้นมีการไปประชุมกันเด้
0: อ
1: เปิ้นประชุมกันในเรื่องของงานอสมเนี่ย
0: เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าถ้าคนใดบ่ทำแอปเพิ่มตรงนี้นะ
0: เจ้า
1: ค่าตอบแทนจะโดนตัด
0: เจ้า
1: อันนี้ท่านต้องศึกษาเน้อว่าคนไหนที่รู้ตัวว่ายังบ่ได้แปลงบ่ได้ทำเตื้อแอปตัวนี้คือท่านทำให้มันครบก็มาอ่านเดี๋ยวจะมีปัญหา
0: เจ้า
1: พอถึงเวลามุบวันที่15เดือดร้อนเงินบ่เข้าเนาะ
0: เจ้า
1: ก็จะเป็นปัญหาแหม
0: เจ้า
1: เพราะฉะนั้นเปิ้นเป็นกติกาใหม่แล้วเด้อพี่น้องอสมทั้งหลาย
0: เจ้า
1: เจ้า
2: ต้องปรับตัวนะครับเนาะตามยุคตามสมัย
1: คือ NCD นี่เป็นหลักต้องทำอยู่แล้ว
0: เจ้า
1: ทำของตัวเก่าเฮาประเมินตัวเก่าเฮาอะสุขภาพเฮาอะเนาะแล้วก็คือคำแนะนำปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกับอันคนที่เฮาดูแลเปิ้นคือพี่น้องประชาชนนั่นแหละ
0: เจ้า
1: แล้วก็เปิ้นมีเห็นบทบาทเพิ่มเติมคืออย่างน้อย1บทบาทคือร่วมกิจกรรมรณรงค์แก้ไขปัญหาเฮาต้องรายงานตัวว่าเฮาลงพื้นที่เมื่อใดจะใด
0: เจ้าน
1: ะเจ้าเปิ้นมีแอปของเฮาเฮาก็ต้องทำไปตามนั้นถ้าบ่เข้าใจก็ถามประธานอสมหรือว่าคนที่เปิ้นเคยทำหรือเจ้าหน้าที่รพสตก็ได้
0: เจ้าน
1: ะเจ้าเปิ้นจะให้คำแนะนำเฮาก็เดียวท่านจะคือพลาดโอกาสท่านก็เป็นจิตอาสาประเมินเนาะแล้วก็จู่ๆก็โดนตัดค่าตอบแทนเนี่ย
0: เจ้า
1: เนาะอันนี้มันเป็นเรื่องใหม่นะเจ้าตีเปิ้นประชุมมา
0: แ
1: ล้วเป็นกฎกติกาตัวว่าเราต้องทำแอปเพิ่
0: ม
1: นะเจ้
0: า
1: วันนี้ก็ฮ้อนหูเหมือนกันนะ มีค่ะคนโทรหา
0: เจ้า
1: แม่หลวงทำหรือยังแม่หลวงเนี่ยจะได้พระเจ้าบ่เข้าใจ
0: เจ้าเจ้า
1: ก็อธิบายไปละแต่จะเข้าใจบ่เข้าใจพ่อแต่ถ้าบ่เข้าใจก็บอกว่ามาได้เขาจะสอนเฮ้ย
0: เจ้า
1: เขายินดีเขาสอนเฮ้ยกันได
0: ้บางทีมันเป็นเรื่องใหม่เนาะเจ้าก็ต้องใจความเข้าใจแล้วก็ใจระยะเวลาตัวนะเจ้าเพราะว่าคนเราใช้เวลาในการทำความเข้าใจในเรื่องต่างๆบ่เท่ากัน
1: มันจะมีอย่างเนอะ
0: เจ้า
1: ที่จะเป็นปัญหาคืออสมรุ่นเก่าคนเฒ่าคนแก่
0: เจ้า
1: อายุ60อัพ70มันมีหรอ
0: เจ้า
1: เนาะที่เปิ้นมาจ้างแอบอะเปิ้นมาเข้ามาญาบาเป็นจะเนี่ยนะ
0: เจ้า
1: อันนี้แม่หลวงก็แนะนำเนอะคือเข้าไปหาเจ้าหน้าที่รพสตหรือลูกหลานท่าน
0: เจ้า
1: เนาะที่เขาเก่ง
0: เจ้า
1: คือเขาสอนค
0: ือ
1: เขาทำบอกว่าคือทำจะได้จะได
0: ้
1: ก็เดียวมันต้องคล่องมันต้องญาจ้างคนเดียว
0: เ
1: ขาทำประจำไหมนะเขาทำบ่อยๆนะเจ้
0: า
1: เจ้า
0: อันนี้ก็ต้องฝากไว้นะ
2: ถ้าเล่นลายจังนี่ก็ถึงยะจังแล้วครับถ้าเล่นลายเป็นเนี่ยถึงยะจังละ
0: อ
2: ันดับแรกสำคัญเลยต้องเปิดใจ
0: เจ้า
1: แมนแล้วโทรศัพท์มันต้องรองรับได้ด้วยนะ
2: สำคัญครับ
1: ต้องรองรับแอปได้ตัว
0: เองแต่คิดว่าน่าจะเป็นสมาร์ทโฟนกันเกือบหมดแล้วเพราะว่าเราต้องทำหลายอย่างโดยเฉพาะไทยช่วยไทยด้วยเน
1: า
0: ะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเน
1: า
0: ะ
1: ท่านพลาดโอกาสทอง
0: เจ้าพอพูดถึงไทยช่วยไทยก็นึกถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่า
1: เพิ่นจะ
0: เดือนนี้เหลือสักซาวกว่าบาทแต่กระเซา
1: เ
0: ด
1: ือ
0: น
1: ไม่ถึงยังไม่เหลือหน้า
0: ก็ต้องพัฒนาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ไม่เหลือของไม่หลวงเหลือสองบาทเกินแน
2: ่ก็ได้ยินผู้ประกอบการจมกันนะครับว่ากลางเดือนมันเงียบปิ้ง
1: เหลือสองบาทเกินเนี่ยอยู่ในแอปเนี่ย
2: เพราะว่าตอนต้นเดือนนี่กันนำซัมเมอร์เซลกันขนาดนะครับ
0: เจ้าไปใช้สิทธิ์กันหน้าขนาดเน
2: า
0: ะอ
2: ย่างที่เขาเคยอู้ไว้นะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าอุดหนุนกันในชุมชนเงินจะได้หมุนเวียนกันชุมชน
0: เจ้า
2: พอดีคือมันแตกไปขลายขาเจนะครับ
0: เจ
2: ้
0: าเจ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าบางทีอย่างหางดงบ้านนั้นบางทีก็ได้ยินว่าตั้งแต่ไปทำอัน60 40นี่คนมาซื้อครัวหนักขึ้นอีน่ะเจ้า
1: ก็เข้าใจน้อยลงไง
0: แม่น
1: ก่อนมันยัง50 50ลูก
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้เอาใจ40บาท100นึงเนี่ย
0: บางร้านที่60 40ของก็เปิ้นท้องว่าบ่ค่อยมีให้เลือกนักเหมือนแต่ก่อนแล้วแต่ก่อนนี่ของนักขนาดแล้วเบลเปิ้นบอกว่าของเข้าบ่ตันอ่ะตั้งแต่มี60 40ไม่ก็คือมีคนมาซื้อของนักขึ้น
1: มันจะมีปัญหาตรงนี้นี่น้องยุ้ย
0: เจ้าม
1: ีร้านค้าที่เป็นร้านใหญ่ๆอ่ะ
0: เจ้าเจ้า
1: บางร้านที่เข้าร่วมมีบางร้านบ่เข้าร่วมก็มี
0: เจ้าเจ้าแม่น
1: เนาะ
0: จ้า
1: หลายตี้แต่เฮาต้องหูของเฮาอย่างแม่หลวงนี่แม่หลวงหูร้านประจํานะร้านใหญ่นะให้ได้หยังก็ไปเตอะ
0: เจ้า
1: เฮาอยู่อู้บ่ได้ก็หาเฮาเพิ่นเฮาเดี๋ยวเพิ่นมีกากโฆษณาเนาะ
2: ครับ
0: เจ้าเอาเป็นว่าทุกชุมชนหูละ
1: ไปสอบถามคนเดียว
0: ว่าในชุมชนของท่านนั้นมีร้านไหนเข้าโครงการพ่อของแม่แม่
1: ต้องปากต่อปากเน
0: า
1: ะเจ้าร้านไหนอ่ะเดี๋ยวเขาต้องอู้กันไปเตอะร้านท่านต้องมีสปะเปิดเข้าโครงการตวย
0: เจ้าเจ้าก็ต้องฝากร้านค้าตวยว่าพอมีโครงการนี้มาเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเนี่ยก็บดีควรบางทีก็ได้ยินแว่วมาว่ามีการบวกเพิ่ม
1: เอออีบดีเนอะ
2: บดีไปช่วยโอกาส
0: เจ้า
2: ครับเนาะ
0: เจ้า
1: อันนี้มีเนอะแม่ค้าบางคนนะ
0: เจ้า
1: เฮาฮู้ว่าสินค้าเตื้อเฮาเคยซื้อมันราคาตัวอีแล้ว
0: เจ้า
1: พอเฮาไปบอกเฮาว่าอันมีอันไทยช่วยไทยก็มีเจ้าโหกลายเป็นแถมราคาละขึ้นมาเป็นเจ้าบาทแล้ววะ
0: เจ้าเจ้า
1: โอ้บ่ใช่เนี่ยถ้าอีบดีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ไปฉวยโอกาสเปิ้นเน
0: า
1: ะ
0: แม่นบางท่านก็ว่าอันต้องมันมีใครฮู้กะฮะแต่ว่าบางทีมันก็สะเทือนมันจับตาบดีขึ้นมานะเป็นสุ่มตรวจ
1: ถ้าสุ่มตรวจเจอนี่ท่านจะโดนถอน
0: เจ้าแม่นแม่นแล้วก็เข้าโครงการไปได้แถมเลย
1: ได้
0: เจ้าน
1: ั่น
0: อันนี้ก็ต้องฝากไว้ตัวนะเจ้าแล้วก็แถมเรื่องนึงในเรื่องของโครงการไทยช่วยภัยและไปลากเกาะในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนาะเจ้าหลายพื้นที่ก็มีการไปทำประชาคมไปละ
1: เรียบร้อย
0: แต่ละหมู่บ้านกับประชาคมไปละแต่ว่า
1: บ้านเป็นหลวงก็เรียบร้อยไปแล้ว
0: ในส่วนของรายเดิมเนาะที่ยังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์ของท่านเตื้อว่าจะขอใช้สิทธิ์ของปี69ต่อไปเนี่ย
1: คือรายเดิมก็ต้องมายืนยันนะ
0: ต้องยืนยันผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าธนาคารที่เพิ่งกำหนดไว้นะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เน้นย้ำแถมครั้งนึงก็แล้วกันเพราะว่าหันว่าหมดเขตวันที่21ที่จะถึงนี
1: ้เจ้า
0: เนาะเจ้า
1: จังตันอยู่เนาะ
0: ตันอยู่ตันอยู่แต่ภายในโซเอ็ดก็แล้วกัน
1: เคยนี่น้องยุ้ยมีชาวบ้านบางคนเปิ้นบ่เข้าใจ
0: เจ้า
1: เปิ้นบอกว่าอีแม่เคยได้แล้วแล้วก็มันเปิ้นก็บ่สนใจที่จะยืนยันเปิ้นบอกอ๋อมีล่ะได้ล่ะบ่ต้องล่ะอีจริงๆแล้วเปิ้นบ่เข้าใจเฮาเลยต้องไปย้ําเปิ้นว่าแม่นแม่เคยได้จริงอ่ะแต่ว่าเที่ยวนี้เปิ้นว่าต้องมายืนยันกัน
0: เจ้าน
1: ั่นน่ะ
0: ว่ายังสนใจคะแนนสิทธิ์อยู
1: ่มีตกหล่นจี้นะเจ้
0: า
1: แล้วก็พลาดโอกาสเลยพอถึงเวลาแล้วบ่ได้กระเปิ้นสัก
0: เจ้าเพราะว่าบ่ได้กดยืนยันสิทธิ
1: ์แม่น
0: เจ้า
1: แม่นเปิ้นเข้าใจว่าเปิ้นคงได้เหมือนทุกครั้ง
0: เป็นอัตโนมัตินะเจ้า
1: แม่นแม่นแต่บ่ใช่เจ้าต้องยืนยันสิทธิ
0: ์เพราะฉะนั้นท่านที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนาะเน้นย้ำว่ารายเดิม
1: เ
0: จ้าอันนี้ท่านจะต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันนะเจ้าเป่าตังกานะเจ้าทางรัฐกานะเจ้าหรือว่าเว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่า5ธนาคารที่เพิ่งกำหนดไว้นะเจ้าท่านก็ไปยืนยันได้แต่ส่วนใหญ่นั้นทำในแอปพลิเคชันสะดวกกว่าเนาะ
2: บัตรเดิมนี่มีเป็น3กลุ่มนะครับ
0: เจ้าก
2: ลุ่มแรกไปกลุ่มรายเดิม
0: เจ้าร
2: ายที่2ไปกลุ่มที่ตกหล่นแล้วเป็นส่งชื่อมาตังชุมชน
0: แม่นตามพระหลวงกำนันเจ้า
1: พระหลวงตั้งโต๊ะแต่ละหมู่บ้านรู
2: ้กลุ่มเนี้ยจะได้ภายในปีหน้าแต่ลายใหม่เนี้ยปีหน้านี่ก็อาจจะยังไม่ได้เตือน
0: แม่น
2: ต้องทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังก่อน
0: แม่นแต่ว่าลงทะเบียนไว้ก่อนนะดีละ
2: แม่นลงไว้ก่อนดี
0: เจ้า
2: แล้วก็อย่างที่แม่หลวงว่านะคนที่เคยได้แล้วแล้วคิดว่าจะได้เห็น
0: เจ้าม
2: ันจะตกหล่นอย่างเงี้ยคร
0: ับ
2: เพราะว่าที่เปิ้นมาลงทะเบียนใหม่เนี่ยเพราะว่าบางทีสิทธิ์มันซ้ำ
0: เจ้า
2: คนเสียชีวิตไปแล้วก็ยังมีชื่ออยู่เองมันปะสะเปะสะปะเปิดเลยเอามากันใหม่หมดเนี่ยครับ
1: มีเนอะ
0: เจ้า
1: แม่หลวงตรวจเจอวันนั้น
0: อ
1: ่ะเจ้าหน้าที่เป็นส่งรายชื่อมาแล้วพระหลวงก็มาฮือแม่หลวงพอเฮาว่าเอ๊ะคนนี้เป็นเสียชีวิตไปนี่เฮาก็เลยต้องรีบแจ้งเน
0: า
1: ะเจ้าแจ้งทางเทศบาลแจ้งกำนันตัวว่าคนเนี้ยยายคนเนี้ยเป็นเสียไปแล้วแต่ชื่อยังติดมาอยู่นะแม่นอันนี้นี่คงมีหลายที่หลายพื้นที่คงมีจริง
0: เจ้าเพิ่นถึงต้องมีการตรวจสอบแผ่นรอบนึงนะเจ้าว่าท่านตกหล่นไปก่อนหรือว่าเป็นผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วก่อนก็ต้องฮื้อชุมชนยืนยันตัวเพราะว่ามันมีการประชาคมอย่างที่เขาว่ากันเนาะประชาคมก็ได้ถ้าเป็นรายชื่อที่มาจากส่วนกลางแล้วมาฮึ่บประหลวงกำนันมายืนยันแถมกำเนี่ยก็ต้องถามว่าคนนี้ยังต้องการซิดยูกอนะเจ้าถ้าหากว่าท่านอาจจะโชคดีถูกรางวัลถูกอย่างบ่อยากได้ซิดแล้วก็ต้องบอกเปิ้นตัวว่ามาเอาละซิดขอยกเลิกซิดเปิ้นก็จะมีแอปพลิเคชันของทางกรมการปกครองที่จะยืนยันว่าได้ถามเจ้าตัวแล้วเปิ้นยืนยันมารับซิดแล้วเพราะว่าตอนนี้เปิ้นช่วยเหลือตัวเก่าได้แล้วเนาะก็จะมีเหมือนกันนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่มีการกันกรองหลายขั้นตอนนะเจ้าบางท่านก็ยิ้มเน
1: า
0: ะ
1: ย
0: ัง
1: ไม
0: ่
1: ใช่ว่าได้เตือนหน้าเดือนหน้า
2: แม่
0: เ
1: จ
0: ้า
1: ว่าปีหน้าก็เนาะ
2: ปีหน้าปีในปีหน้าก็ยังบอกว่าเตื้อปีในก็นะครับ
0: เจ้าเพราะว่าบางทีมันอาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการช่วยเหลือไม
2: ่
0: เป็นแบบอื่นก็ได
2: ้
0: สำหรับรายใหม่ที่เพิ่งลงทะเบียนไปนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามตัวนะเจ้าว่า ยื่นไปทางหลักฐานไปแล้วผ่านประชาคมไปแล้วเดี๋ยวเป็นประกาศรายชื่อแล้วมีรายชื่อก่อนแล้วมันก็จะมีช่วงของการอุทธรณ์แถมเนาะจะว่าเป็นอุทธรณ์พอเปิดออกมาเนี่ยมันมีรายชื่อเฮามันติดขัดตรงไหนนะเจ้าก็ถ้าว่ายังอยากจะต้องการนะครับการช่วยเหลือในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะมีในช่วงของการอุทธรณ์ต่อไป
2: บางคนอู้บะเสี่ยงนะครับต่อหน้าเจ้าหน้าที่เนี่ย
0: เจ้า
2: อู้โมดแต่อู้บะเสี่ยง
0: เจ้า
2: บกองพอตรวจสอบมาแต่แล้วจะเป็นเนี่ยครับตกหล่นไปเลยเนี่ยนะครับนี่สำคัญข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยเขาต้องอู้หมดทั้งเสี่ยงนะครับ
0: บางคนไปจุไปนะมามีนะจ๊ะเดี๋ยวไปทำระบบโกหกมาได้นะเพราะบางทีท่านมีเงินฝากเกินกว่าที่เป็นกำหนดนะจ๊ะหรือว่ามีที่ดินมีกรรมสิทธิ์ในรถยนต์กายนะจ
1: ๊
0: ะมันก็จะโชว์มาฮือเน
1: า
0: ะจ๊ะเพราะฉะนั้นด่านแรกผ่านไปมาเป็นอย่างเดียวไปเจอด่านสองด่านสามแถม
1: คือด่านแรกนี่อย่างกำนันป้าหลวงเนี่ยเพิ่นห้าบลงทะเบียนฮือ
0: แ
1: ล้วทีเนี้ยบางคนบอกกองเข้าแอปปุ๊บมันผ่านมันติ๊กถูกนะก็คือว่าเพิ่นก็มีสิทธิ์ยื่นปล่อยเพิ่นยื่นไปมีสิทธิ์ของเพิ่นแต่ว่าการที่จะตัดสินว่าได้บ่ได้บ่ใช่อยู่ที่ป้าหลวงกำนัน
0: บางท่านเข้าใจผิดไปเดือดร้อนป้าหลวงกำนัน
2: มาได้บ่ใช่
0: ถามว่าเอากระมูเดียวกับบ่ใช่นะเจ้า
2: อันนี้เป็นการกรองเบื้องต้นนะครับ
0: แม่น
1: ป้าหลวงกำนันนี่คือทำหน้าที่ส่งเอกสาร
0: มา
1: ก่อรายช
2: ื่อต้
1: น
2: เ
1: ฮ้อแม่ที่เปิ้ลมาลงทะเบียนขั้นแรก
0: เจ้า
1: แต่กลั่นกรองหำกำ
0: เจ้าเจ้า
1: ว่าตั้งส่วนกลางพุ่น
0: แม่นแม่นเจ้าน
1: ั่นน่ะ
0: เดี๋ยวมันจะไปประมวลผลหำกำนึ่งดึงข้อมูลมานะจ๊ะบอกว่าจะเป็น
1: ว
0: ัน
1: นี้มันลอยแต้มันลอยแต้มันตุกแต้มันตุกป้อมเนี่ย
0: เจ้าเจ้าเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องบอกตรงกันด้วยเนาะจะได้ไปตกหล่นในขั้นตอนต่อไปหรือว่าด่านต่อไปเนาะ
1: เจ้าม
0: ันอาจจะหลายจั้นหลายอันนี้หน่อยเฮาก็เข้าใจว่ารัฐบาลมันก็อยากจะช่วยผู้ที่เป็นผู้ตกทุกข์ได้ยากแท้ๆเนาะเจ้าเป็นผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือแท้ๆนะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการกันกรองที่มันสมเหตุสมผลแล้วก็ค่อนข้างละเอียดหน่อยนึงเน
1: า
0: ะเจ้าเพราะฉะนั้นรายใหม่ที่ลงในปีนี้เนาะก็อดใจไว้ก่อนได้เนี่ยได้ปีไหนยังบอกไม่ได้เตือ
1: เนี่ยอันวันนั้นแกมาลงทะเบียนเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าก
1: องแกบ่เคยได้เตือนะติ๊กถูกเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: เอ้าไอ้นี่อีเมทให้ได้เดือนแน่ละก้าเดี๋ยวต้องไปแก้ข่าวรีบไปบอกเพิ่นละ
2: ท
1: ำไมแม่บ่ใจแต่เนอ
0: เจ้าร อก่อน
2: รอก่อนทำลายขั้นตอนนะครับ
0: เจ้า
1: อันนี้เป็นคนเก่าก่อน
2: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวเพิ่นก็จะประกาศรายชื่อมาแต่ละรอบสำหรับผู้ที่เป็นผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเนี่ยหันว่าจะเพิ่นไปตรวจสอบข้อมูลอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยเพิ่นจะประกาศรายชื่อ17กรกฎาคมที่ถึงนี้เนาะเจ้าแล้วก็จะได้ดูว่าเฮาครบคุณสมบัติก่อนะเจ้าได้รับสิทธิ์ในปี69นี่ก่อนะเจ้าแล้วก็เหมือนเปิดใช้สิทธิ์น้องยุ้มมันแน่ใจว่าเป็นสิงหาหรือตุลาเดี๋ยวต้องขอไปดูเหมือนกันนึงเน
1: า
0: ะ
1: ปีเนี้ยเน
0: า
1: ะ
0: เจ้าแม่นๆเจ้าอันนี้สำหรับคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมแล้วก็ต้องการใช้สิทธิ์ของปี69แล้วก็ผ่านคุณสมบัติแล้วเนาะก็จะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในปีน
1: ี้แม่น
0: เจ้าสำหรับตกหล่นนี่เดี๋ยวเพิ่นก็จะประกาศมาเป็นระยะไป
1: เจ้า
0: ก็ติดตามกันดูแล้วกันนะเจ้าว่าเราจะผ่านด่านก่อนนะเจ้าหรือว่าเดี๋ยวเราจะต้องปีกมาทำว่าคุณสมบัติให้มันตรงกับที่เพิ่นต้องการก่อนเนาะ
1: เจ้า
0: อันนี้ก็รอฟังกันไปแต่ว่าเน้นย้ำของคนที่มีบัตรเดิมแต่ว่ายังไม่ได้กดยืนยันสิทธิ์อย่างที่แม่หลวงว่าเนี่ยบ่ได้ลืมถึง21นี้นะเจ้า21วันอย่างฮะวันอาทิตย์นี้เน
1: า
0: ะเจ้าวันอาทิตย์นี้วันสุดท้ายแล้วที่ท่านสามารถที่จะกดยืนยันสิทธิ์ได้สำหรับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไม่ได้ต่ออัตโนมัตินะท่านต้องยืนยันขอรับสิทธิ์ในปี69นี้ก่อน
1: แล้วก่อนระวังแหมอย่างหนึ่งเนอะ
0: เจ้า
1: ประเดี๋ยวนี้มีแอปปลอม
0: แม่แม
2: ่
1: แอปปลอมเนี่ยไปว่าอย่างตะวาเนี่ยหมาด
0: เจ้าเป็นได้เพราะไม่รู้เจ้า
1: โทรศัพท์โทรมา
0: เจ้า
1: เนี่ยหาว่าเจ้าหน้าที่กรุงไทย
0: เจ้า
1: โทรมาเนาะ
0: เจ้า
1: เขาก็ว่าเขาเนื้อขึ้นได้ว่านโยบายเปิ้นบ่มีอยู่แล้วคือเจ้าหน้าที่แบงค์โทรหาม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: เฮากดวางสายเลยบอกว่าจากธนาคารกรุงไทยอันเนี้ยแม่นละมิตรละเป็นมิตรละมิจฉาชีพนะ
0: แม่นเจ้าม
1: ันยังมีอยู่เน
0: อ
1: ะป้าบัดเสี่ยง
0: เจ้ามันก็จะทยอยหาปัญหาว่าอย่างก็กลวิธีแต่บางทีก็เข้าสู่วิธีเดิมๆนั่นน่ะ
1: นั่นน่ะ
0: จ้าแต่ก็เปลี่ยนรูปแบบไป
2: พูดถึงมิตรนี่จะฝากท่านผู้ฟังนะครับว่าถ้าหันบ้านหลังใดเนี่ยที่มีรองเท้าหรือว่าเกือบนักๆ
0: เจ้า
2: แล้วบ่หันคนออกมาเลยเนี่ยท่านแจ้งประดังแม่นแจ้งประดังเจ้าหน้าที่ตำรวจภาค5ได้เลย
1: มาตรวจสอบ
0: เจ้า
2: แล้วก็มีแหม บ้านมหันต์ใครเลยเปิดแอร์ไว้วันค่ำคืนหู
0: อ
2: ันนี้ต้องสงสัยได้เลยว่า
0: เจ้า
2: เป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร
0: ์
2: นะครับ
0: เจ้า
2: แล้วก็แหมบ้านมหันต์คนเลยแต่มีคนเอาอาหารมาส่งตลอด
0: เ
2: พื่อสังเกตได้เลยว่
0: า
2: ผิดปกติซึ่งเชียงใหม่เขานี
1: ่เพิ่มมหันต์มันโผล่ไหมเนาะแต่ถึงเวลาลี่สั่งเก็บไหม
2: ครับอาหารมาส่งตลอดเดี๋ยวส่งเพื่อไผ่
0: เจ้าเจ้า
2: เพราะว่ามูนี้เนี่ยเขาจะมีพ่อบ้านกับแม่บ้านที่คอยอำนวยความสะดวกนะครับ
0: เจ้า
2: แล้วเขาจะอยู่กันในบ้านในห้องนะ
0: ครับเจ้า
2: อันนี้ข้อมูลจากตำรวจภาค5นะที่ผมเคยไปดูงาน
1: แต่ก็มาเสมอไปเนอะเพราะอยู่บ้านไม่หลวงนี่เกิบนักอ่ะ
2: ครับแต่ยังเกิบนักแต่มีคนเข้าออกตลอดเวลานี่มันหันชัดเจนนะครับแต่ว่าบางเคสเนี่ยบานคนเลยหันก็เกิบ
0: อ
2: ันนี้มาต้องสงสัยได้ว่าบ้านหลังนี้น่าจะมีแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีฉาชีพอยู่นะครับ
0: เข้าไปแฝงตัวอยู่
1: มันฟังเขาอีเดียมันไล่เก็บเกิบละ
0: ก็ต้องมาสังเกตอย่างอื่นต่อแต่มันจะมีข้อที่เขาสังเกตได้อยู่แล้วสำหรับคนรอบข้างเนาะคนที่อยู่เป็นเพื่อนบ้านรอบข้างนั่นก็มันจะมีจุดสังเกตได้นะเจ้าอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยตำรวจตัวในการที่จะตรวจสอบตรวจตาในเรื่องของมิจฉาชีพเนาะ
1: แม
0: ่น
2: แล้วมิจฉาชีพนี่เน็ต
0: ส
2: มมติว่าแหล่งที่หนึ่งโดนยับเขาจะเตรียมพร้อมแหล่งที่สองไว้เลยครับ
1: มันเป็นเหมือนลาบกัน
2: มันเป็นลาบครับมันจะเตรียมพร้อมแหล่งที่สองไว้เลยแล้วมันจะไปเจ้าแล้วก็จะย้ายฐานทัพ
0: เจ้า
2: ย้ายไปเรื่อยๆอย่างเชียงใหม่เขานี่3ตีแล้วนะ
0: เขาไม่ได้ข่าวอยู่เนาะเจ้า
1: ไปเคล็ดมาลาบแป้ง
0: เจ้า
1: เออปนยับแล้วแทนที่มันจะหนีให้แซ่บไปตั้งใดตั้งเบามันต้องมาหย่าอะไรมันก็ยังทำอยู่นะ
2: ทำอยู่ครับ
0: แสดงว่ามันมีเครือข่ายตัว
1: ต้องบอกว่าต้องมีมาตรการที่แบบเด็ดขาดอ่ะ
0: เ
1: น
0: า
1: ะ
0: เจ้าม
1: ันแบบมันแผ่ไปทีกันยังเชื้อโรคนี่ไปเนี่ยแมงเนี่ย
0: เจ้า
1: โอ้บ่ไหวเขาแล้วก็เนี่ยตีล่าสุดนี่เนาะสารปีเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: โอ้เจ้าบ้านยังแปลงอ่ะมันยอมเจ้าอ่ะ
2: ครับ
1: เดือนเกือบเปอร์เซ็นต์อ่ะ
2: ครับ
1: คนธรรมดาเจ้าบ้านเขานี่ไผ่เจ้าตังไหนมาเจ้า
0: เจ้าเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องร่วมกันเป็นหูเป็นตาด้วย
1: แม่น
2: ปอบ้านแม่บ้านนี่เดือน 30,000 นะครับ
0: เจ้าอืมรายได้ดีเนาะ
2: แม่นแล้วปอพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่เนี่ย
0: เจ้า
2: การไปเปิดบัญชีให้กับแก๊งเนี่ยสุ่มเสี่ยงนะครับบ
0: ั
2: ญช
0: ี
2: แม้นะครับ
0: แม่น
1: อันนี
2: ้สำคัญ
1: อันนี้โดนมาหลายรายแล้วหรอ
0: เจ้าม
1: าโหว่าเพิ่นยืมชื่อไปเปิดอ่ะไปยอมไปเปิดไปจ้างอีเด้อเ
2: จ้า500ปันเนี่ยนะครับบ่คุ้มเด
0: ้อแม่ๆเจ้า
1: จะต้องมาติดคุกติดตาราง
0: เจ้า
1: ครับย้อนตี
0: เผื่อบางทีท่านมีบัญชีอื่นที่ใช้เป็นบัญชีในการที่จะเอาเงินมาใช้ในชีวิตประจำวันน่ะท่านจะถูกอายัดหมดเลยใช้ไปได้เลยจนกว่าท่านจะไปเคลียร์ตัวเองให้เรียบร้อยนะเจ้าว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเน
1: า
0: ะเจ้า
1: โอ้ยาวนาน
0: แม่น
1: เป็นเรื่องเป็น
0: แม่เจ้าเจ้า
1: อันนี้เป็นคดีความมันหนักละ
0: เจ้าน
2: อกเหนือจากบัญชีแม้แล้วก็การไปเปิดซิมให้กับคนอื่นเห็นนะครับเอาบัตรประชาชนเขาไปยืนยันแล้วก็เอาซิมไปให้เปิดเอาไปขายต่อนะครับ
0: เจ้า
2: อันนี้ก็อันตราย
1: ต้องมาชื่อเฮาหรอ
2: แ
0: ม่แม่เวลาบันสืบก็จะไปหาเจ้าของซิมก่อนคนที่ลงทะเบียนก่อน
1: แม
0: ่เจ้าบดีเห็นแก่สตางค์เล็กๆน้อยๆนะเจ้าบางทีมันบ่คุ้มเนาะเจ้าบางทีกว่าจะเสร็จเรื่องเสร็จแล้วก็ใช้เวลาเมินข้ามเป็นปีๆก็มี
1: อันนี้ที่มีนักนี่
0: เจ้า
1: ที่ว่าไปเปิดซิมเนี่ย
2: นักครับ
1: เพราะว่าอันคนชาวบ้านบางทีหูเท่าบัดเดิงการเนาะ
0: เจ้าม
1: ันมาเป็นอย่างก้าหาอย่างคำว่ามาเป็นอย่างก้าหานี่มาเจ้านะเพราะว่าโทรศัพท์เขาทุกคนแบบนี้มีชื่อลงทะเบียนมดมันสมัยตะก้อนไม่ใช่มีเน
2: า
1: ะ
0: เจ้า
1: สมัยตะก้อนนี่ไขใจเบอร์อย่างก็ได้โทรไปว่าไปอย่างกันได้มด
0: แม่น
1: รี
0: เจ้า
1: เออ
0: แต่ประเดี๋ยวก็พยายามจะกำปั้นจำกัดเข้ามาแหมเนาะจะเป็นคนไหนซิมไหนก็ซิมนั้นชื่อคนนั้นเนาะจะถ้ามันมีชื่อก็เปิ้ลก็มาคือเปิดแต่ว่าบอกควรที่จะไปเปิดให้คนอื่นซ้ายอีเนาะจะโดยใช้ข้อมูลของเฮาอีเน
2: า
0: ะ
2: ผมก็เคยมีโอกาสอู้กับผู้บริหารเครือข่ายมือถือนะครับว่าเอ๊ะแล้วทำไมถึงมาปล่อยมาขาย
0: ให้
2: กับแก๊งหรือว่าอย่างผมตั้งข้อสังเกตที่ขายกาดนัดอะครับซิมกาดนัดอะครับแม่นว่าจะมีคนมาเหมาคนขายก็เขาได้ตังค์นะครับเน
1: า
2: ะ
1: ขายก
2: ็แม่นขายแต่ถ้ามันมีคนยืนยันซิมฮือมันก็จะให้บ่ได้อยู่ดี
0: เจ้า
2: เนี่ยแสดงว่ามันต้องมีคนที
1: ่มันซื้อไป
2: แล้วก็ไปซื้อยืนยันสิทธิ์ของกรรม
0: อ
2: ันเนี้ยอันตราย
0: ไป
1: จ้างคนเนาะ
2: แม่นครับ
1: ยืนยัน
2: 1,000-2,000เนี่ย
0: เจ้า
2: หันสตางค์นะครับเนาะมีความจำเป็นในชีวิตแต่ลืมกึดว่ามันจะมีผลเสียอย่างตามมาเห็นนัก
0: เ
2: ลยครับ
0: เจ้าเจ้าอันนี้ก็ต้องฝากคุณผู้ฟังตัวนะจ๊ะเพราะว่าบัดเดียวนี้มีดหรือมีดจี้เนี่ยบอกว่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วมีดจี้ก็คืออันเดียวกันเนี่ยก็เปลี่ยนวิธีการเนาะในการที่จะไปล่อลวงเฮาเนาะเข้าไปสู่ในเรื่องของการเสียทรัพย์สินเนาะ
1: เจ้า
0: บางคนโชคดีก็ได้คืนแต่ก็น้อยมากแล้วก็ใช้เวลาเมินกว่าจะได้คืนบางคนก็ไม่ได้คืนเลยแล้วก็นำไปสู่ในเรื่องของโรคซึมเศร้าบางคนก็กลัวเป็นหูอายไปด้วยเนาะว่าอันไปหลงเชื่อมิจฉาชีพบางทีก็ไปทำร้ายตัวเขาอีกก็มี
2: ครับพูดอู้ถึงการหลอกลวงเห็นไหมครับที่เราจะสังเกตกันปัจจุบันเนี่ยที่มันมีเยอะก็คือสินค้าปลอมซึ่งปลอมได้เหมือนมากฉะนั้นนะพี่น้องประชาชนหรือว่าท่านผู้ฟังเนี่ยเวลาไปซื้อครัวถ้าราคามันถูกกว่าท้องตลาดแบบผิดปกติเนี่ยท่านสันนิษฐานได้เลยว่าอันนี้มันคือของปลอมเกรด A
0: จะมีเกรดด้วยนะ
2: เกรด A ชัดเจนเพราะเหมือน
0: เจ้า
1: เครื่องปรุงอาหารเนี่ย
2: สำคัญครับแม่หลวง
1: ซื้อไปเรื่อย
0: เจ้าน
1: ะ
2: ครับ
1: ชัดเจนประเด็นนี้ก็ยังมีอยู่
2: เจ
0: ้าเจ้า
1: เขาต้องดูว่าอย่าเขาไปซื้อห้างใหญ่ๆเนาะมาตรฐานนอนเนาะมันราคาเนี่ยขวดเนี่ยยังซอดปรุงรสเนี่ยที่นี่เพิ่นขาย49 บาทแต่ว่าที่มันขายทั่วไปอากาศนัดเนาะขายถูกอ่ะผิดปกติอ่ะ
0: เจ้า
1: ขวดหนึ่งประมาณ20 บาท
2: แ
1: ม่มันไม่ใช่ละ
0: บางทีเอามาแบ่งขายเนาะเจ้าแต่ว่ามันก็ไม่ได้คุณภาพไม่ได้รับมาตรฐานเนาะอันนี้ก็เสี่ยงตัวในเรื่องของสุขภาพร่างกายด้วย
2: แม่น
0: ล่าสุดนี้เขาหันอย่างก็หมูยอปลอมอีกกระเจ้าที่หันไปขายมาเน
2: า
0: ะ
2: ไส้กรอก
0: เจ้าเจ้า
2: ไม่ได้คุณภาพบรรทุกลักอนามัยอย่างสักอย่างครับ
0: เจ้าก็ต้องดูให้ดีตัวเนาะเจ้าบางทีบางทีหันเขาถูก
1: ว่าถูกแล้วฝั่งซื้อไว้
2: 300นะครับต้องตั้งข้อสังเกตดี
0: ๆดูที่มาที่ไปตัวนะเจ้าว่ามีอยงอยก็ดูตัวนะเจ้าว่าถ้าหากว่าเราบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไปเกิดอันตรายก็กับร่างกายของเรานะเจ้าบริโภคเมินๆก็อาจเป็นอะไรก็ว่ากันไปนะเจ้าเป็นโรคที่มันมากน้องมะแม่ว่าเป็นน้องมะแม่เห็นจ้าเพราะว่าส่วนใหญ่ก็โรคต่างๆก็มาจากอาหารการกินที่เขาว่ากันไปตะวันเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วก็จะกินเนี่ยเอาอย่างเข้าปากเข้าสู่ร่างกายก็ต้องตรวจสอบเพื่อดีตัวเนาะเพราะว่ากินจะได้ก็ได้อย่างอ้านอย่างเป็นว่านะ
1: เจ้าก
0: ินของมีประโยชน์เขาก็จะร่างกายแข็งแรงนะเจ้าแต่ว่าถ้าว่ารับประทานของที่ไม่ได้คุณภาพบางทีมันก็ทำให้เกิดความเจ็บป่วยตามมา
1: เจ้าฝากไว้ตัวเน
0: อ
1: ะคนเฒ่าคนแก่บางทีโดนเปิ้นโทรมาบอกว่าบางทีมันปลอมเสียงเนาะเสียงมันเป็น AI ค่ะ
0: แม่แม่จ้าม
1: ันเหมือนเนาะโอ้อันโทรมาบางทีจูเปิ้นใจบดีอ่ะ
0: เจ้า
1: ว่าอันลูกเกิดอุบัติเหตุเนี่ยจะต้องจ่ายเงินต้องอันต้องอี
0: เจ้า
1: เจ้าโอนไปเฮ้ออันนี้มีอยู่เนอะ
0: เจ้าเจ้าเพราะว่าต้องบอกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันแต่บางทีคนเอามาใช้ผิดประเภทเอามาหลอกลวงกัน
1: เจ้าหน้าที่ไฟฟ้าปลอมก็มีนะ
0: เจ้า
1: เปลวตำบ้านนะมันจะสังเกตว่าคนใดเป็นคนเฒ่าคนแก่อย
0: ู
1: ่แต่งมันแต่งบอกว่าอันอย่างก็ผมไปเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าไอ้น้อง
0: เจ้า
1: เปิ้นจะมีโครงการขึ้นมาตรวจสอบเรื่องไฟเฟยอ่ะเข้าไปในบ้านในจอง
0: เจ้า
1: เออนะอันนี้ก็มีหลายหลากหลายนะเจ้าโดนกันมานักละ
0: เจ้า
2: ฉะนั้นการมีสตินี่สำคัญบางรายโดนแล้วนะครับลูกหลานมาบอกแล้วตำรวจแม่แล้วยังบ่เชื่อ
0: ยังบ่เชื่ออ
2: ันนี้น่าห่วงขนาดนะครับก็ยังจะลูกโอนไปแสนหนึ่งแล้วจะลูกโอนไปแหมเนี่ยนะครับลูกหลานห้ามก็บ่ฟัง
0: เจ้า
2: อันนี้อันตราย
0: เพราะว่าบางทีเป็นมาหลอกลวงเฮาลงทุน
2: น
0: ะจับมาเดี๋ยวจะเฮ้อผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นเอามาล่อใจเฮากับเป็นหมื่นเป็นแสนลงทุนเป็นป้านแต่ได้ลักหมื่นเนี่ยเฮาก็ลงเชื่อนะเจ้าอย่างที่อาจารย์ติ๊กว่าเนี่ยบางทีเตือนแล้วก็บ่ฟังก็มีอันนี้น่าเป็นห่วง
2: ครับสำหรับผู้สูงอายุที่ใช้แอปพลิเคชันเกี่ยวกับเงินทองๆ
0: จ
2: ะต้องมีข้อระวังมากที่สุดนะครับ
1: แม่หลวงก็เคยเหรอ
2: ครับ
1: เคยคือมีคนมาชวน
0: เจ้า
1: ไปลงทุน
0: ครับ
1: เป็นเงินตั้งอากาศอ่ะ
2: ครับ
0: เจ้า
1: เหรียญ
2: อ
1: ่ะ
2: อ๋อคริปโตอย่างเงี้ยนะครับ
1: เออหน้ากาเป็นเงินเหรียญนะคะอันมาชวนว่าเฮาลงทุนเต้าอี้นะแม่หลวงเฮาต้องเปิดเต้าอี้เปิด2กระเป๋า
0: เจ้า
1: ลงทุนเต้าอันเต้าอี้ลงทุนน้อยเดียวแต่เนี่ยคนเนี่ยเพิ่นได้มาเป็นลักล้านลงทุน500-600 อย่างมาได้เป็นห้าลักล้าน
0: โอ้หลายสิบเท่า
1: แล้วเพิ่นแอบอ้างบุคคลที
0: ่เจ้า
1: ที่มีชื่อเสียงที่มีตำแหน่งเนอะเป็นพออ๋อเป็นระดับใหญ่ๆบิ๊กๆคือเฮาเชื่อถือไง
0: เจ้า
1: เนี่ยแม่หลวงไปฟังตัวกันก็ได
0: ้
1: เ
0: ออ
1: ตึงบ่เอาเฮาฮู้ละ
0: เจ้า
1: เนี่ยอันเนี้ยมันโดนกันมันหนักหนักกันแล้วก็เปิ้นก็ทลายแล้วที่เชียงใหม่เนี่ย
0: เจ้าน
1: ั่นน่ะโลนกันเป็นแถวเหรออ
0: ือ
1: คือถ้าอย่างแม่หลวง
0: เจ
1: ื่อยเนาะแล้วแม่หลวงชวนอาจารย์ติ๊กไปเนาะแล้วอาจารย์ติ๊กได้รับความเสียหายนะ
0: เจ้า
1: แม่หลวงก็โดน
0: เป
1: ็นทอดๆเลยวัดหัวสืบ
0: เพ
1: ิ่นฮ้องว่าแชร์ลูกโซ่
0: เจ้าแม่น
2: แต่อย่างที่ข่าวล่าสุดเรื่องฟอเล็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: แม่น
1: นั่นแหละ
0: เจ้าเจ้าตอนนี้ก็กำลังไล่สืบกันย
2: ัง
0: มาจบเตื
1: ้อยัง
0: น่าจะแหมยาวอยู่นะเจ้าเพราะว่ามันความเสียหายมูลค่ามันหนักเนาะเป็นหลักหลายล้านก็ต้องระวังกันไว้ตัวนะเจ้าสื่อโซเชียลก็ดีนะเพราะว่าเป็นดาบสองคมว่าจะใช้ทางที่ดีกว่าดีใช้ทางที่บ่ดีมันก็ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นได้เพราะนั้นก็มีสติอย่างที่อาจารย์ที่กว่านะจ๊ะบอกว่าจะเป็นในเรื่องไหนก็ตามนะจ๊ะพิจารณาให้ดีๆก่อนนะจ๊ะก่อนที่เราจะตัดสินใจดำเนินการได้ลงไปเนาะอ
1: ัน
0: นี้ก็ต้องฝากกันไว้ด้วยนะจ๊ะช่วงนี้มีอะไรอย่างไรที่จะเอามาอู้ให้คุณผู้ฟังฟัง
1: ฝากข่าว
0: เจ้า
1: ข่าวนี่ตั้งอำเภอเมือง
0: เจ้าเจ้า
1: ในเรื่องของการเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
0: เจ้า
1: อันนี้ฟรีเนิ่มเจมีการสมัครอย่าง
0: ซ
1: ากอย่างอ่ะเจ้า
0: เจ้า
1: ท่านเข้าไปในแอปก็ได้ท่านพิมพ์ไปเลยว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรี
0: ม
1: ันต้องจะขึ้นละ
0: เจ้า
1: เนาะท่านสมัครในมือถือก็ได้หรือถ้าท่านบ่สะดวกท่านไปเอาใบสมัครที่เทศบาล
0: เจ้า
1: ในแต่ละที่มีมอละม
0: ัน
1: ต
0: ้
1: องมีไปถามที่ห้องกองสวัสดิการเด
0: ้อ
1: มันต้องจะมีที่ท่านบริการมันจะมีแบบฟอร์ม
0: เจ้า
1: เจ้าสมัครแล้วก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ท่านได้เลยปัญหาอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไป
0: เจ้าเจ้า
1: อันนี้มันดีจะได้สมัครเนาะมันดีกับตัวเฮา
0: เจ้า
1: อนาคตเฮามื้อนี้เฮาอาจจะรวมกลุ่มกันสัก3คนเนาะเปิ้นฮ้องว่าเปิ้นมีกองทุนกู้ยืม
0: แม่นเจ้า
1: เอามาเป็นทุนเนาะน้องย
0: ี
1: เนาะต่อยอดทำอาชีพรายได้เสริม
0: แม
1: ่
0: น
1: เนี่ยอันนี้มันเป็น
0: ดอกน
1: ้
0: อยตัวดอกเบี้ยน้อย
1: โอ้น้อยมาก
0: เจ้า
1: 0.01
0: เนี่ยหาไม่ได้เลยจากสถาบันการเงินต่างๆเจ้า
1: แม่นระยะเวลา2ปีก่
0: อ
1: นที่เงินไปคืนนะ
0: เจ้า
1: ก็โครงการเฮาทำไปก็แล้วแต่ว่าโครงการเนี่ยมันงบประมาณมันเท่าใด
0: เจ้า
1: ตั้งแต่ 50,000 ไป 30,000 เฮาแล้วแต่เฮาเฮาจะเอานักเอาน้อยแล้วก็จะมีคณะกรรมการเข้าไปตรวจสอบโครงการ
0: เจ้า
1: ถ้าผ่านก็เปิ้นก็ตึงได
0: ้
1: ทำด้วยกันเป็นกลุ่ม3คนได้นะแต่ก่อนยัง5คนนะ
0: ม
1: าเดี๋ยวนี้ลดลงมาเหลือ3
0: เจ้า
1: เจ้าแม่หลวงว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่ะบางคนนอกเงินมันอาจจะหมุนบะเต้าบะตัน
0: เจ้า
1: เนี่ยได้ดีฮะเพิ่นจะทำอาชีพบางคนอันทำด้วยพริกแดงทำแคบหมูแล้วแต่ว่าจะทำอะไรยังบางคนอาจจะบัตรนัดของกิน
0: อ
1: าจจะเป็นกระโปรงกระเป๋าอะไรยังก็ได้
0: เจ้าเจ้า
1: บางหมู่บ้านก็แปลงโคมไฟกันนอนเข้ากันทำด้วยกันเป็นกลุ่ม
0: ที่ทำเพื่อจักสารก็ว่ากันไป
1: เนี่ยสามารถกู้ยืมเงินตัวนี
0: ้
1: มาทำได
0: ้
1: มาต่อยอดได้
0: เจ้า
1: แล้วก็ดอกเบี้ยอย่างที่ว่าน่ะมันถูกขนาดสุด
0: ๆแม่น
2: อันนี้เป็นท้องกลุ่มวันนะครับเนาะ
1: กลุ่มวัน
2: สามคน
0: แต่วันสาม
2: รับฟังดูนี่เป็นสตรีได้ป้าใจนี่สมัครมาได้นะครับ
1: ได
2: ้มาได้อันนี้ป้าใจนี่หมดสิทธิ
1: ์หมดสิทธิ์เฉพาะสตรีอายุ15ปีขึ้นไป
0: เจ้า
2: ถือว่าเป็นโครงการที่ดี
1: ดีมากมาก
2: แต่สำหรับผู้ที่จะกู้หรือว่าจะเนี่ยอยากจะให้วางแผนให้ดี
0: แม่น
2: นะครับถ้าสมมติว่าเรามีการวางแผน
1: ที่
2: ด
1: ี
2: แม่นครับถ้าเราวางแผนมาดีมันจะเกิดกลายเป็นหนี้เสียแล้วก็ระบบนี่ก็จะเสียไปคนที่จะมากู้ต่ออย่างต่ออ่ะมันก็จะยุ่งยากแล้ว
1: ใครดีท่านเสีย
2: แม่น
1: ต่อไปท่านจะกู้ต่อยอดแถมก็ไม่ได้ละ
0: แม่นแม่น
1: ถ้าคนไหนเครดิตดีนะ
0: เ
1: พิ่นจะฮื้อต่อยอดเรื่อย
0: ๆแล้วก็เพิ่มจำนวนเงินกู้ขึ้นไปให้แหมเจ
1: ้
0: า
1: ถูกต้อง
2: คือเราต้องยอมรับนะครับว่าคนไทยเราเนี่ยนะครับคาดการวางแผนต้องวางแผนดีๆบางเตือนี่ได้มาง่ายก็ใจง่าย
0: เจ้าน
2: ะครับได้มาง่ายใจง่ายเสี่ยงไปเหีย
1: กำหนดปั้น2ปีให้ใจนี่เฮาอาจจะบ่ถึง2ปีก็ได
2: ้แม่น
1: มันเป็นการสร้างเครดิตที่ตัวเก่า
2: ครับ
1: อาจจะปีเดียวใจนี่คืนหลวงไว้เหียมันก็เป็นสิ่งที่ดี
0: เจ้าเจ้าน
1: ะอันนี้ไม่หลวงว่าบัดนี้บ้านเฮาการหน้ามันมีหนัก
2: ครับ
1: ท่านสามารถทำอาชีพยังก็ได
0: ้เจ้าเจ้า
1: เนาะการงานอู้ถึงว่าไปสมัครการสมัครงานที่ไหนไปดีมันยากก็มาทำอาชีพเนี่ยยากคนเดียวเป็นเจ้านายตัวเก่า
0: เจ้า
2: เนี่ยครับแล้วก็จะไปสู่อาหารที่ปลอดภัยมันมีปอมแน่นอนเพราะว่าหูจักแน่หูจักแต่กันมาจากบ้านนี้ตำบลนี้เปิ้นแปลงมาเน่ออย
0: ่
2: างเพิ่นจะแปลงหมูยอกันแก่อย่างเข้าหุ่นกันเนี่ยมาจากชุมชนนี้เน่อตั้งปลาแดด
0: จ
2: ากบ้านแม่หลวงเนี่ยนะครับ คอนเฟิร์มได้เลยว่าอันนี้คือของแท
0: ้
2: ปลอดภัยแน่นอนนะครับ
0: รวมไปถึงบางตี้กับเปิ้ลก็ไปทำ60 40ไทยช่วยไทยพลัสด้วยมันก็จะเป็นการต่อยอดอย่างเงี้ย
1: นะ
0: จ
1: ๊ะ
0: แ
1: ม่น
0: จ้าแล้วก็มีการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของเฮาตวยนะจ้า
1: ขายในชุมชนในหมู่บ้านยำปอแหมน้อยมีการขายออกนอกส่งนอกต่างจังหวงจังหวัดเน
0: า
1: ะน้อยดังเข้าไปต่างประเทศ
0: เจ้าม
1: ันไปแน่จะได้เน
0: า
1: ะ
0: แม่นแม่น
2: สมัยก่อนนี่จะมีโอท็อปแต่เดี๋ยวนี้เริ่มดรอปไปแล้ว จากที่ผมได้รับข้อมูลมานะครับก็คือที่หายไปเนี่ยคือลูกหลานมาให้มาสืบครับแม่หลวง
0: เจ้า
2: เพื่อมาเอาแล้ว
1: มันตึ้งปล่อยแม่เฮียปล่อยมันยาก
2: แล้วบางครอบครัวเนี่ยเปิ้นก็จะมาสอนให้ไผนอกจากครอบครัว
0: อ
2: ย่างมันติดข้อแบบอีตัวครับ
0: เจ้าเพราะฉะนั้นก็ต้องแบ่งใจหาการนะจ๊ะถ้าหากว่ามันอยากเฮ้อมันไปต่อได้ในเรื่องของโอท็อปนะจ๊ะในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาเนาะวัฒนธรรมอีกกว่าเป็นท้องว่าอะไรคะสร้างมูลค่าให้กับผลิตผลในท้องถิ่นบ้านเฮาเนี่ยก็ต้องมีการพัฒนาต่อยอดให้คนรุ่นหลังๆตัว
2: แม่นมันก็จะเชื่อมโยงที่เฮาอู้กันตะแว
0: เจ้า
2: ที่จะเข้าสู่มรดกโลก
0: แม่น
2: นะครับ
0: เจ้าเจ้า
2: บอกว่าจะเป็นวัฒนธรรมอาหารการกินบ้านเฮา
0: เจ้า
1: อันนี้เชื่อมโยงกันเลยนะ
2: แม่น
1: ที่เฮาอู้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องพัฒนารายได้เสริมเนี่ยนะ
2: แม่นครับ
1: เนี่ยการทำประกอบอาชีพเนี่ย
0: อืม
1: เนาะสินค้ามันก็ได้ขาย
2: เจ้าหนุนกันส่งเสริมกัน
0: แม่นเจ้าเงินทองกับไปไหนอยู่ในท้องถิ่นอยู่ในเมืองไทยของเราอยู่ในจังหวัดของเราเนี่ย
2: พูดถึงเงินถึงทองเนี่ยมีฉาชีพเอาเฮาออกไปหน้าขนาดหลายพันล้านหลายหมื่นล้านทำเพื่อเงินในระบบเศรษฐกิจเฮาเนี่ยมันเหลือน้
0: อ
2: ยนะครับ
0: เจ้า
2: ฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่แม่หลวงว่าเนี่ยถ้ามีโครงการตัวนี้สร้างกันในชุมชนช่วยกันอุดหนุนกันในชุมชนในประเทศเฮาเนี่ยเงินก็จะหมุนเวียนอยู่ในบ้านเฮา
0: เจ้า
2: ครับ
0: เจ้าอันนี้ก็จะช่วยได้นะเจ้าแล้วก็ต่อยอดกันในท้องที่ท้องถิ่นของท่านด้วยเนาะเจ้าบ่ไปไหนก็มุ่นกันอยู่ในท่านนะ
1: นี่หลายตี้เนอะที่แม่หลวงหันนะเพิ่นทำแล้วเพิ่นสำเร็จนะคือจากที่ว่าน้อยๆนะ
0: เจ้า
1: เพิ่นเริ่มต้นตั้งแต่ลงต้นทุนน้อยๆนะม
0: า
1: ดีนี้เพิ่นต่อยอดโหกิจการเพิ่นไปได้ไกลเลย
0: เจ้าเจ้า
1: เนี่ยบางคนก็เกี่ยวกับเรื่องผ้า
0: เจ้า
1: ผ้าพื้นเมืองเนี่ยหันมาหลายรายละ
0: เจ้าม
1: ันเป็นของมาบูดมาแน่วอย่างมันขายได้ตลอด
0: เจ้าก
1: ำไรก็ขายตามการนัดเน
0: ี่
1: ยมีงานอย่างก็ไปออกพูดออกอย่าง
0: เจ้า
1: และทีนี้เนาะอย่างเช่นศูนย์ประชุมนานาชาติเพิ่นจึงมีงานเนาะเพิ่นไปออกปุ๊บเพิ่นก็มีนามบัตรเนี่ยของเพิ่น
0: เจ้า
1: คนต่างจังหวัดมาเอียวบ้านเฮา
0: เจ้า
1: เดี๋ยวนี้เพิ่นได้ส่งออกต่างจังหวัดเจ้า
0: แล้วก็หลายท่านก็ผ่านทางออนไลน์ด้วย
1: แม่น
0: ขายทางออนไลน์แล้ว
1: ระบาดล่ำออกงานละเดี๋ยวนี้นะลายนี้นะ
0: เจ้า
1: อยู่กับบ้
0: าน
1: ผลิตอยู่กับบ้านแค่ส่งออกยังแบบโปเลยขั้นนี้เลย
0: เจ้า
1: จากเริ่มต้นจุดน้อยๆนะ
0: เจ้า
1: อ
0: ัน
1: นี้เพิ่นทำเกี่ยวกับผ้า
0: เ
1: นี่ยคนเฮาเนาะดวงเพิ่นเนาะ
0: แม่นแม่น
1: คือมีความมุ่งมั่นน่ะ
0: เจ้า
1: เพิ่นต้องการเพิ่นมีความตั้งใจอะมุ่งมั่นน่ะที่เพิ่นจะทำเนาะประเด็นนี้ก็คงจะสืบเจนลูก
0: เจ้า
1: ลูกมาช่วยตัว
0: บางคนก็มีความคิดอยากจะทำท่านทำนี่แต่ว่าถ้ามันเป็นความคิดเนี่ยมันก็มาหันเป็นรูปประทามเนาะเฮา
2: ต้องลงมือ
0: มันจะไปได้ไม่ได้เฮายังโมโหเตือต้องลงมืออย่างที่จะสันติกว่า
2: ต้องเอาความถนัดและความที่เฮาอยากจะทำเพราะว่าเดี๋ยวบัดเดียวเนี่ยหลายๆองค์กรหลายๆภาคส่วนเนี่ยยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับอย่างการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเปิ้นก็จัดงานอีเวนต์อะไรต่าง
0: ๆ
2: เชิญชวนผู้ประกอบการหลายๆที่หลายๆคนมาร่วมขายของขายครัวด้วยที่มีค่าใช้ใจ่ายบางทีงานจัดในเซ็นทรัลแอร์พอร์ตเซ็นทรัลเฟสเนี่ยนะครับขายฟรีนะครับ
0: ก็ช่วยกันหลายต่างเนาะจะบอกว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็ลองไปพิจารณาดูนะจ๊ะอาจจะไปเข้ากลุ่มพัฒนาบุพการีก็ได้เนาะจ๊ะเปิ้นก็มีเงินทุนที่เขาเอามาทำอาชีพ
1: เฮาอู้นี่นะเป็นจุดประกายเล็กๆนี่นะมาแน่อาจจะเติบโตกิจการท่านอาจจะเติบโตขึ้นในวันข้างหน้าก็ได
0: ้ถ้าคิดอยู่นี่ยังหมาหันอย่างเตื่อนจะไม่มันแล้วใจนะมันต้องลงมือทำด้วยเขาจะได้รู้ว่าที่เขาคิดเนี่ยมันถูกว่ามันผิดนะจ๊ะบางคนก็ตอบสนองตัวเก่าตัวว่าทำได้ก่อนนะจ๊ะในเรื่องที่เขาคิดเป็นความคิดเป็นความฝันทำว่าอยากจะทำเนาะก็น่าสนใจ
2: แล้วถ้าสมมติว่ามีท่านผู้ฟังประสนใจนะครับข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยจะสามารถติดต่อได้ทางใดขอข้อมูลได้ทางใดว่าเป็นสมาชิกกี่เดือนกี่ปีถึงจะกู้ได้ร่วมได้อะครับ
1: อ๋ออันนี้ไปติดต่อที่กองสวัสดิการของเทศบาลอบต.แต่ละพื้นที
0: ่
1: ม
0: ี
1: มดเลยที่กองสวัสดิการเนอะท่านไปเตอะอ
0: ัน
1: เนี้ยจะเป็นเชื่อมโยงกับอำเภอ
2: โอ้สำง่าย
1: โอ้ประเด็นนี้เพื่อต้องการขนาดเนอะสมาชิกนะต
0: ้
1: องการสมาชิกเพิ่มท่านไปปรึกษาก็ได
0: ้จ
1: ะมีน้องๆท่านน่ะเขาจะพื้นคำปรึกษ
0: า
1: หรือว่าพัฒนาชุมชนของอำเภอเมืองเปิ้นยินดีคือคำปรึกษา
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับทิติมาอินกล่ำค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อม3เกาะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทย

0: ชื่อมต่อการเดินทาง3เกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
1: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิมลธรรมโยธาธิการและผังเมืองสุราษฎร์ธานีกล่าวถึงโครงการพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสวนสาธารณะแหลมโพอำเภอชายาโดยเริ่มดำเนินการก่อสร้างตั้งแต่20มกราคม2569และจะสิ้นสุดในวันที่10พฤศจิกายน2570ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง660วันส่วนความคืบหน้าในการดำเนินโครงการณวันที่20มิถุนายน2569แผนการก่อสร้างสะสม 5.71% ผลการก่อสร้างจริงสะสม 6.81% ซึ่งเร็วกว่าแผนที่กำหนดไว้ 1.10% ด้านนายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัศมีศรีสุขทีมข่าวสวท.สุราษฎร์ธานีรายงาน
0: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรวางแผนจัดทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากสถานการณ์เอลนิโญ
2: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโญที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดปฏิบัติการคิกออฟเดินหน้ายุทธการพิทักษ์เมืองพะเยามุ่งสร้างชุมชนปลอดยาเสพติดอย่างยั่งยืน
3: นางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานเปิดปฏิบัติการคิกออฟการติดตามผลรีเอ็กซ์เรย์ณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงบานอำเภอเชียงคำภายใต้ยุทธการพิทักษ์เมืองพะเยาเพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายรัฐบาลกิจกรรมครั้งนี้ขับเคลื่อนผ่านแนวทาง5 action ทำทันทีมุ่งเน้นให้หมู่บ้านและชุมชนร่วมกันเฝ้าระวังค้นหาและคัดกรองผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอย่างเป็นระบบโดยอำเภอเชียงคำได้เริ่มกระบวนการผ่านเวทีประชาคมเพื่อรวบรวมข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาพร้อมจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันของทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำว่าทุกภาคส่วนพร้อมให้โอกาสผู้ที่คิดกลับตัวได้กลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมีเกียรติและมีศักดิ์ศรีเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืนในทุกพื้นที่ของจังหวัดต่อไปวินัยใจกว้างสวท.พะเยารายงาน
0: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ผู้แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและส่งเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเห็นถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
4: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
4: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ความเข้าใจความห่วงใย

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่1ชั่วโมงของรายการ Family Time
1: แล้วก็รู้ว่าคนที่จบกัน
0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์เจอกันเป็นประจำทุกวันค่ะกับปอประสนิยพรตะกิติชัยสารรักสารพลังสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยนะคะรวมถึงบทเพลงเพราะๆนำมาฝากกันเหมือนเช่นเคย
1: อย่าห่วงไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบาก
0: ยังคงต้องติดตามพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะช่วงนี้อาจจะมีฝนตกลงมารวมถึงดูแลสุขภาพตรวจเช็คร่างกายให้แข็งแรงตรวจเช็คเรื่องของโรคประจำตัวเช็คสุขภาพกันด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของสุขภาพหรือว่าการรักษาโรคต่างๆนะคะตอนนี้มีข่าวสารจากโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ยกระดับการรักษาโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทด้วยเทคนิคผ่าตัดผ่านกล้องโดยที่มีการใช้เทคโนโลยีการรักษาที่ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการผ่าตัดลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อแล้วก็ช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยฟื้นตัวได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะคะสะท้อนถึงการพัฒนาศักยภาพด้านการรักษาโรคทางระบบประสาทแล้วก็ไขสันหลังให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการการแพทย์เฉพาะทางแล้วก็มีคุณภาพได้มาตรฐานด้วยนะคะซึ่งทางโรงพยาบาลนี่ก็มีการได้กล่าวถึงเกี่ยวกับการรักษานะคะว่าโรคหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทเป็นโรคที่พบบ่อยในปัจจุบันโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ที่ต้องยกของหนักผู้ที่มีพฤติกรรมนั่งทำงานในท่าเดิมๆเป็นประจำเป็นเวลานานๆ นะคะผู้ป่วยก็มีอาการปวดหลังปวดร้าวลงขาชาหรือว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงซึ่งส่งผลกระทบต่อชีวิตประจำวันแล้วก็คุณภาพชีวิตหากไม่ได้รับการวินิจฉัยแล้วก็รักษาอย่างเหมาะสมอาจจะทำให้อาการรุนแรงจนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวแล้วก็ดำเนินชีวิตเนี่ยเป็นการบางทีเราจะใช้ชีวิตได้นะคะไม่เป็นปกติซึ่งกรมการแพทย์ก็ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเกี่ยวกับการให้บริการรักษาโรคทางระบบประสาทและไขสันหลังนะคะโดยที่ทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ก็เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญด้านระบบประสาทที่สำคัญของภาคเหนือเลยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทางการแพทย์เทคโนโลยีเครื่องมือที่ทันสมัยแล้วก็สามารถดูแลผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนได้อย่างครบวงจรช่วยให้ประชาชนได้เข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็ได้มาตรฐานนะคะตอนนี้เองก็มีการบริการผ่าตัดรักษาผู้ป่วยโรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเนี่ยด้วยเทคนิคการผ่าตัดกล้องโดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไขสันหลังแล้วก็บุคลากรสาขาวิชาชีพซึ่งเป็นเทคนิคที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญทักษะประสบการณ์เฉพาะทางขั้นศูนย์จุดเด่นเลยของการผ่าตัดด้วยเทคนิคดังกล่าวนี้นะคะก็คือแผลผ่าตัดเนี่ยมีขนาดเล็กเพียงประมาณ1ซมค่ะช่วยลดการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อโดยรอบส่งผลให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังผ่าตัดน้อยลงฟื้นตัวเร็วขึ้นแล้วก็สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันเร็วกว่าการผ่าตัดแบบดั้งเดิมนะคะก็มีการให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพโดยผสานองค์ความรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่ทันสมัยยกระดับคุณภาพการดูแลรักษาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงด้วยให้ได้รับการรักษาดูแลที่มีคุณภาพเข้าถึงมาตรการอย่างเท่าเทียมกันด้วยค่ะก็นับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะคุณหมอเก่งๆทั้งนั้นเลยของทางโรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาว่าทรงช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักบิ๊กแอนด์คอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ
2: ทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
3: ความเข้าใจความห่วงใย

กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะในชั่วโมงของรายการ Family Time ค่ะมีข่าวสารจากทางสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะคะก็มีการเปิดโครงการที่จะชวนเยาวชน New Voter ลองเล่นบอร์ดเกมเป็นครั้งแรกนะคะเขาเรียกว่าเกม Election War สร้างความพร้อมก่อนการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเรียนรู้ผ่านการเล่นเน้นพลังคนรุ่นใหม่ใส่ใจประชาธิปไตยนะคะก็เป็นการจำลองสถานการณ์ให้แก่เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะคะแล้วก็ให้เตรียมความพร้อมกับกลุ่มเยาวชนกลุ่มผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งจริงในอนาคตมีการสร้างภูมิคุ้มกันทางการเมืองให้แก่เยาวชนตั้งแต่ก่อนที่จะมีสิทธิ์เลือกตั้งก็คือให้ความรู้แล้วก็ได้รับประโยชน์ต่างๆนะคะซึ่งก็จะมีการสำรวจที่ผ่านมาว่าหลังการเลือกตั้งทั่วไปมีผู้ไม่มาใช้สิทธิ์ในกลุ่ม Gen Z อายุ18ถึง29ปีร้อยละ24สะท้อนถึงความจำเป็นในการออกแบบการเรียนรู้ประชาธิปไตยให้เข้าใจง่ายใกล้ตัวแล้วก็เข้าถึงเยาวชนมากขึ้นผ่านการใช้บอร์ดเกมมาเป็นเครื่องมือเรียนรู้ประชาธิปไตยนะคะโดยให้นักเรียนเนี่ยสวมบทบาทเป็นพรรคการเมืองลงสนามหาเสียงวางกลยุทธ์บริหารทรัพยากรที่จำกัดแล้วก็เผชิญกับจุดตัดสินใจสำคัญเลยที่ว่าจะเดินตามกติกาหรือเลือกใช้วิธีรัฐเพื่อชนะการเลือกตั้งนะคะจุดเด่นของเกมเลยก็คือเป็นการจำลองสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับกฎหมายเลือกตั้งจริงโดยเฉพาะความผิดฐานซื้อเสียงซึ่งมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 บาทและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้ง20ปีทำให้นักเรียนเห็นชัดค่ะว่าการตัดสินใจผิดกติกาในสนามการเมืองมีต้นทุนที่ต้องรับผิดชอบไม่ใช่แค่ผลแพ้หรือว่าชนะในเกมนะคะเราก็ยังช่วยวัดความเข้าใจในด้านกฎหมายเลือกตั้งสิทธิหน้าที่แล้วก็กลไกประชาธิปไตยตามแนวคิดพลเมืองตื่นรู้หลังจบกิจกรรมนักเรียนก็จะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะเรื่องของสิทธิหน้าที่แล้วก็ผลกระทบของการทุจริตการเลือกตั้งและเสียงสะท้อนหลังจัดกิจกรรมนะคะตัวแทนนักเรียนเนี่ยก็กล่าวว่าตอนเล่นเนี่ยรู้สึกว่าการซื้อเสียงได้คะแนนเร็วดีแต่พอโดนกาดบทลงโทษถึงเข้าใจว่าแลกมาด้วยอะไรบ้างเกมที่ทำให้เห็นภาพชัดกว่าการอ่านในหนังสือนะคะก็คือได้เห็นประสบการณ์จริงๆได้เรียนรู้จริงๆพอถึงเวลาที่เราได้เลือกตั้งจริงคงตัดสินใจได้ดียิ่งขึ้นนะคะซึ่งนักเรียนกลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นกลุ่มแรกที่ได้ทดลองการใช้โมเดลการเรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมที่เรียกว่า Election War จะช่วยให้เห็นว่าการเลือกตั้งไม่ได้มีเพียงคำถามว่าใครชนะหรือแพ้แต่ว่ายังเกี่ยวข้องกับกติกาความสุจริตแล้วก็ผลกระทบต่อประเทศนะคะเกมนี้ก็จะช่วยให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจภาพรวมของการเลือกตั้งมากขึ้นแล้วก็เห็นว่าการตัดสินใจในสนามการเมืองมีต้นทุนเสมอนะคะก็เป็นการเรียนรู้ผ่านเกมช่วยเปลี่ยนเรื่องกฎหมายแล้วก็การเลือกตั้งที่ดูไกลตัวให้กลายเป็นประสบการณ์ที่จับต้องได้นักเรียนไม่ได้ฟังแค่บรรยายนะคะแต่ว่าต้องทดลองตัดสินใจเห็นผลการเลือกแล้วก็เรียนรู้จากสถานการณ์จำลองซึ่งสามารถพัฒนาต่อเป็นต้นแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษาอื่นได้ด้วยค่ะกับโครงการเชิงปฏิบัติการนะคะแล้วก็เป็นตัวอย่างเป็นต้นแบบที่ดีแล้วก็สามารถที่จะขยายผลไปโรงเรียนในต่างจังหวัดด้วยค่ะ

ทิ้งท้ายกันด้วยเรื่องประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเปิดงานรองรับผู้สูงอายุ 1,000 อัตรานะคะซึ่งทางพม.ก็ร่วมกับบริษัท CPO ค่ะเพื่อที่จะส่งเสริมรายได้แล้วก็พึ่งพาตนเองได้มุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่มีศักยภาพนะคะได้มีการทำงานมีรายได้ภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยมาต่อยอดในการทำงานได้นะคะซึ่งทางกรมกิจการผู้สูงอายุแล้วก็ทางผู้จัดการบริษัท CPO จำกัดนะคะทางด้านนายณัฐฐานิตาพิพัฒน์ธรรมรงกิจก็ได้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือการส่งเสริมการมีรายได้แล้วก็การมีงานทำของผู้สูงอายุภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO ขยายโอกาสการจ้างงานให้กับผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะก็จะดำเนินการในระยะ3ปีนะคะ2569จนถึง2572โดย CPO เนี่ยเปิดรับผู้สูงอายุ60ถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราในตำแหน่งพนักงานดูแลพื้นที่ขายและก็พนักงานดูแลลานจอดรถนะคะซึ่งเป็นงานที่คำนึงถึงความเหมาะสมด้านสุขภาพความปลอดภัยแล้วก็ประสบการณ์ของผู้สูงอายุเพื่อส่งเสริมการขายแล้วก็มีการมีรายได้นะคะการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนต่อไปด้วยค่ะข้อมูลจากทางข่าวจริงประเทศไทยแล้วก็ทางเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องระวังด้วยข่าวปลอมบางทีต้องเช็คดูข้อมูลให้ชัวร์นะคะเพราะมิจฉาชีพเนี่ยเขาวางกลยุทธ์มาแนบเนียนมากหลอกให้มีการจ่ายตังค์แล้วก็หาว่าจะไปทำงานไปหางานให้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเช็คข้อมูลกับทางหน่วยงานราชการด้วยค่ะวันนี้นำในการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้น

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่

0: บนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์นิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล
3: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
4: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
3: หืมทำยังไงหรอ
4: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
3: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
4: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: ดูสิรู้สึกสั่นๆพ่อปู่กำลังจะประทับร่างแล้วว้ายสั่นขนาดนี้เข้าแล้วแน่ๆสาธุ
7: เข้าอะไรล่ะแผ่นดิ้งไหวพวกเอ็งมุดลงมาหาที่กำบังใต้โต๊ะนี่เร็วอย่าเพิ่งวิ่งออกไปข้างนอกของจะหล่นใส่หัว
8: เอ้าแล้วตอนสั่นแรกๆทำไมท่านยังนั่งนิ่งเหรอครับ
7: ตอนแรกมันสั่นระดับเบาแค่ให้เฝ้าระวังแต่สั่นแรงขนาดนี้ต้องหมอบป้องเกาะหาที่หลบกำบังที่แข็งแรงพวกเอ็งต้องรู้จักประเมินสถานการณ์ภัยบ้าง
9: ประเมินภัยเป็นปฏิบัติตัวถูกรับมือได้ทุกวิกฤตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าว

0: สำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ถ้าเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: พวกเราเห็นเขาฮีทบุหรี่ไฟฟ้ากันอ่ะสูบแล้วมันดูเท่ด้วยเอาสักปื๊ดไหม
1: ไม่ดีหรอกมั้ง
2: อืมไม่ดีหรอกเท่แค่ไหนก็ไม่คุ้มหรอกนะรู้ไหมมันทำให้ติดนิโคตินเร็วมาก
0: แต่เขาบอกว่ามันเป็นแค่ไอ้น้ำมันไม่อันตรายนะ
2: ไม่จริงเลยบุหรี่ไฟฟ้ามีสารเคมีทำลายปอดเสี่ยงมะเร็งสมองเบลอส่งผลต่อการเรียนแล้วก็อารมณ์แปรปรวนอีกด้วยนะ
0: จริงเหรอแล้วมันผิดกฎหมายด้วยไหมล่ะ
2: ใช่ทั้งซื้อขายและครอบครองมีโทษหมดอนาคตไม่มีปุ่มย้อนกลับเลือกให้ดีก่อนชีวิตจะพัง
0: งั้นไม่ลองดีกว่าสุขภาพต้องมาก่อนแล้ว
2: ถูกต้องเลือกชีวิตเลือกอนาคตห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้า
0: เจงเพ
3: บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายไม่ปลอดภัยและไม่ใช่ทางเลือกของเยาวชนไทยหยุดคิดสักนิดก่อนชีวิตจะพังด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์เหล่าอดีตสืบเหตุตามหอยภูมิปัญญาล้านนาขอเชิญทุกท่านรับฟังรายการเล่าเรื่องเมืองล้าน

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมาอู้ถึงเรื่องของราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนนะครับซึ่งก็ได้มีการปกครองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนและก็ในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับราชวงศ์เจ้าเจ็ดตนหรือว่าราชวงศ์ทิพจักรก็หมายรวมถึงบุตรหลานของบุคคลที่สืบทอดตระกูลจากพระยาสุรวะฤาชัยสงครามโดยเจ้าหลวงเชียงใหม่ทั้งหมด9พระองค์มีลำดับดังนี้นะครับพระเจ้ากาวิละซึ่งในยุคของพระเจ้ากาวิละนั่นนะครับก็ว่าอยู่ในช่วงของสงครามก็เป็นการสู้รบกับพม่าอย่างนักก็ทำให้พลเมืองนั่นหนีกระจายบ้านเรือนถูกทิ้งร้างจึงใหม่จึงกลายเป็นเมืองร้างอยู่ในระยะหนึ่งจนกระทั่งเจ้ากาวิละได้ต้อนกำลังคนเพื่อที่จะมาฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่แห่มเตื่อหนึ่งการซ่อมแซมวัดวาอารามเพื่อสวยงามดังเดิมโดยได้มีการซ่อมแซมวัดวาอารามเพื่อสวยงามดังเดิมโดยมักเรียกยุคนี้ว่าเก็บผักใส่ซ่าเก็บข้าใส่เมืองและเมื่อเชียงใหม่เจริญขึ้นแล้วนะครับพระยามังราวชิระปาการกำแพงแก้วพระยศของเจ้ากวิละในขณะนั้นเจ้าอุปราชและก็เจ้ารัตนหัวเมืองแก้วพร้อมข้าราชบริพารร่วมกันตั้งชื่อเมืองนี้ว่ารัตนติงสาอภินวปุรีและก็โปรดฮือก่อสร้างรูปจ้างเผือกสองเจือกไว้ทางทิศเหนือของเมืองโดยเจือกที่หันไปทางทิศเหนือชื่อว่าปราบจักรวาลแห่มเจือกหนึ่งหันไปทางทิศตะวันตกชื่อว่าปราบเมืองมารเมืองยักษ์อนุสาวรีย์จ้างเผือกในปัจจุบันนี้นะครับและก็ย้ายเสาอินทขินจากวัดสะดือเมืองไปที่บริเวณเจดีย์หลวงหออินทขินบริเวณวัดเจดีย์หลวงปัจจุบันนี้นะครับภายหลังการฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่เจ้ากาวิละก็ลงไปกรุงเทพเป็นเตื้อแรกเมื่อปีพุทธศักราช2322เนื่องจากไปทำไร่ข้าหลวงจากกรุงธนบุรีตีคมเหงราษฎรและก็ได้รับโทษโดยการถูกปาดตีขอบหูเพราะว่าขัดขืนการเรียกเข้าเฝ้าหลายเตื้อและเมื่อกราบทูลขอแก้โทษและก็แถลงข้อราชการต่างๆภายหลังพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้แต่งตั้งเจ้ากาวิละเป็นพระยามังราวชิระปาการกำแพงแก้วและภายหลังก็ถูกแต่งตั้งพระยศพระบรมราชานราธิบดีศรีสุริยวงศ์องค์อินทสุรศักดิ์สมยามหาคัตติยราชชาติราชาชัยสวรรค์เจ้าขันธสีมาพระนครเชียงใหม่ราชธานีศรีสวัสดีทีคายุสมอุดมเป็นพระเจ้าเชียงใหม่ซึ่งเป็นใหญ่ในล้านนา57หัวเมืองและก่อขึ้นตรงกับกรุงเทพในฐานะเจ้าประเทศสลาดเจ้ากาวิละเป็นบุตรคนแรกของเจ้าฟ้าชายแก้วกับแม่เจ้าจันทาประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2285เมื่ออายุได้40ปีพระองค์ต่อสู้ชิงบ้านเมืองจากพม่าจึงได้มีการอพยพผู้คนไปอยู่ที่เวียงป่าซางและย้ายกลับมาติดเชียงใหม่รวมระยะเวลาการครองเมืองแผ่นดินทั้งสิ้น32ปีพิราไรเมื่อปีพุทธศักราช2358สิริรวมพระชันษาได้75ปีพระเจ้ากาวิละมีนางเทวีชื่อโนชามีทายาทชายสี่ท่านและหญิงหนึ่งท่านดังนี้นะครับเจ้าน้อยสุริยาคาตได้เป็นเจ้าราชบุตรเชียงใหม่เจ้านางสุริยวงศ์ได้เป็นเจ้าบุรีรัตน์เป็นอุปราชต่อมาดำรงตำแหน่งพระเจ้ากาวิโรจน์สุริยวงศ์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่6เจ้านานมหาวงศ์เสกสมรสกับเจ้าบุญนำธิดาของเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันเจ้านางคำใสและก็เจ้านานชัยศรีนาเสกสมรสกับเจ้านางสมทาธิดาของเจ้าหลวงเศรษฐีคำฟันนี่ก็เป็นในส่วนของประวัตินะครับของพระเจ้ากาวิละนะครับซึ่งก็ครองเมืองเชียงใหม่นะครับเมื่อปีพุทธศักราช2324จนถึง2358นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับพระเจ้ากาวิละนะครับข้อมูลจากพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราพิรมนำมือถูกฟังได้ติดตามหับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับต่างสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็จะมีในเรื่องของเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่สองนะครับก็ชื่อว่าพระยาธรรมลังกาซึ่งปกครองเมืองเชียงใหม่เมื่อปีพุทธศักราช2359จนถึง2364ในสมัยพระยาธรรมลังกาเป็นยุคสมัยที่สืบเนื่องต่อจากพระเจ้ากาวิละเป็นยุคแห่งการก่อร่างสร้างเมืองซ่อมแซมเมืองพระยาธรรมลังกาก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในสมัยพระเจ้ากาวิละทั้งเป็นผู้ช่วยราชการและยกกำลังพลไปกวาดต้อนผู้คนคือเข้ามาตั้งรกรากในเมืองเชียงใหม่เรียกได้ว่าอยู่เคียงบ่าเคียงไหลพระเจ้ากาวิละเสมอมาจนได้รับการแต่งตั้งจากพระเจ้ากรุงธนบุรีคือเป็นอุปราชเมืองลำปางภายหลังได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชคือเป็นอุปราชเมืองเชียงใหม่กระทั่งเมื่อเจ้ากาวิละถึงแก่พิราลัยเจ้าอุปราชก็ได้รักษาราชการเมืองเชียงใหม่สืบต่อมาและเชิญเจ้าคำฟั่นเจ้าเมืองลำปางมาเป็นอุปราชเมืองเชียงใหม่พระยาธรรมลังกาได้สมญานามพระเจ้าจ้างเผือกเพราะว่าได้นำจ้างเผือกเอกหนึ่งเชือกถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระยาธรรมลังกาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงได้มีการชักชวนประชาชนให้ทำบุญทำทานฟังธรรมจำศีลและก็สร้างพุทธศาสนาจำนวนมากนอกจากนี้นะครับก็ยังปิดการบูรณะวัดวาอารามขุดเมืองและบูรณะกำแพงเมืองตยพระยาธรรมลังกาเป็นบุตรคนที่3ของเจ้าฟ้าชายแก้วกับแม่จันทาประสูติเมื่อปีพุทธศักราช2289พระยาธรรมลังกาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่เมื่ออายุได้70ปีแล้วจากนั้นก่อครองเมืองเชียงใหม่ได้7ปีก่อถึงแก่พิราลัยเมื่อปีพุทธศักราช2364ตีกรุงเทพสริอายุรวม77ปีนะครับนี่ก็เป็นข้อมูลนะครับของพระยาธรรมลังกาเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่2นะครับจากข้อมูลของพิพิธภัณฑ์ตำนักดาราพิรมนำพุทธบุฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับ

กลับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองล้านนานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ตั้งรายการนะครับก็จะมีเรื่องของข้าวห้ามคำคมภาษาปราชาวบ้านหรือว่ากำบะเกาล้านนานำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับซึ่งข้าวห้ามนะครับก็เป็นคำประพันธ์ร้อยกรองของล้านนาที่เปี่ยมไปด้วยปรัชญาคำคมสอนใจและการพัฒนาอันลึกซึ้งจากปราชาวบ้านมักแฝงข้อคิดเรื่องของการดำเนินชีวิตความฮักและสัจธรรมผ่านถ้อยคำที่คมคายและไพเราะนำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันจากป่อครูอำนวยกรัมพัฒน์นะครับเชิญติดตามรับฟังกันนะครับ

กราบสวัสดีเจ้าพี่ในน้องผู้ปิติฮักทั้งหลายครับผมได้เล่าผลงานของพญาพรหมห้ำหิห้ำไหกึดถึงหาเมียฮักที่หนีจากไปโดยบ่ฮู้สาเหตุแล้วลำพึงลำพันเจ้าบ้านตามหิมกิ่มใกล้ก็บอกเล่าพ่อจ่ายคนที่ตุยไปนั้นห่างอย่างใดอย่างใดจะได้บรรยายคือฟังหมดแล้วหลานก็ปลอบอกปลอบใจแต่เนอร์บอกว่าอยู่รับแรงขันไตเนี่ยมันต้องกลัวผลไม้ผลหมากเข้าอย่างมีเปลือกบ่เจอบ่เดือดร้อนอย่างสักอย่างจะเสาะหื้อเอากินอย่างนี้เป็นต้นแต่พญาพรหมก็ยังมองใจคือเติงหานางสีจมนะครับได้นึกถึงขี้เก่าขี้หลังเมื่ออยู่ด้วยกันเมื่อนอนด้วยกันเมื่อพัดผักจากไปก็ลำดับลำดาโดยบรรยายเป็นข้าวห่ำกำเมืองนะครับฟังแล้วก็โศกเศร้าเหงาหมองพอสมควรฉะนั้นการเล่าข้าวนั้นในอดีตได้เล่าเป็นทํานองเล่าข้าวย้อยข้าวทํานองกุ้งเหี่ยวบงทํานองวิงวอนอะไรอย่างต่างๆแต่ผมได้มาเล่าข้าวคือห้ำจมไปเรื่อยๆนี่คือพี่น้องได้รับฟังครับอันนี้การสูญเสียเมียรักไผว่าถ้าว่าคือไผตกตาเปิดบุดีไข้หัวตกตาตัวบุดีไข้ให้เมียหักหนีไปนี่ปะโถโถให้แตกให้แตกบางคนถึงกับเสียชีวิตโดยฆ่าตัวฟันบั่นมางกันจะไปถือว่าเรื่องน้อยนะครับแต่หูจักโคมใจหูจักระบายออกไปทางข้าวห่ำกำเมืองหรือระบายออกไปทางเสียงเพลงและแต่ท่านจะระบายออกไปทางหนังสือนะครับจะทำให้ความเจ็บแค้นหมองใจเบาบางลงได้เหมือนกันนะครับครับต่อจากนี้ก็เฮาก็มาฟังผลงานของพญาพรหมนะครับที่ห้ำหิห้ำไหถึงนางสีจมผู้จากไปจะเป็นอย่างไรต่อไปแห่งนั้นเจริญครับผ

0: มโนเนืองจี่เหลืองเหี่ยวม้วยเป้เปียงดังกล้วยบ่มไว้ในขุมแดนแต่น้องแม่บัวจี่จุ๋มเจ้าหัวคำสุมตอดตุ่มละค่าละเวเหหนเป้คนเมาบ้าเพื่อตัวนายมาทิ้งละซ้ำได้ยินเขาเล่าถ้อยวาตะไข่ฟู่ฮือหลายๆอยู่มาจุมือพ่ำคือตัวตายอยู่เหนือดินดายบ่าสล่างบ่ล่อนเกิดเป็นคนถลงทุกคอนก็ป่างข่าวคาถานี้เพราะว่านายเราเจ้าลบหลีกลี่หนีซ่อนหน้ามาเมืองมาละปีไว้โศกไม่มองเหลืองเป็ดเปียงเฟืองน้องเหยื่อเบื่อข้ามาตอดตุ้มใจเฮียหายเหนือหญ้าแก้มสุธาฝุ่นมุกนายได้ถึงสุกละข้าปีตุกกำฟู่ต้นลอยลืมปีฮักบ่แล้วเหมือนเป็ดเข้าติดหืมพี่แปลงบ่ลืมเหมือนฟืมหักไฟยังหักอยู่นะครับบ่มีไม้พี่บ่หมายเป็นอุตามจังร่างไม้ห้างไม้เหมือนฝากอินทรีย์จิ้มน้องพี่หมายฝากใจฝากไส้ในต้องจนถลาบเสียงจีวังก็ผสมดังคิดคนิ่งใจหวังน้องจุงจริงจังลอยแหน่งนายข้าบ่เอ็นดูตากระเพาะอินดูหน้าสักเต้ากายบ่งหน่อไม้มาจุงจริงจังเบื้องข้าปีไทยกับสาเหตุอันใดจ่าเนี่ยฝั่งเฝ้าจากด้าวเกหามโนมานาบะจ้าอยู่ได้เต็มเขาทวงเงินเกินเหลือล่อนไม้ล่างขอทุเราผ่อนไว้นี่ครับกรรมพญาผมมันห่ำหานางจมพี่ยังไปถามมาทรายแตนใจควรขอผ่อนท่ายาวนานบัดใจหลวงพระพวกกรรมการหากเป็นวงวานพี่น้องกันใกล้จักใส่เล็กหลวาคือคาหรือใดเจ้าใหม่ย่อใหญ่มอนยอดมอนมาดูเก่งขัวสะดุ้งสะต้อนไผ่จักคมฆ่าฟันนายของสิ่งทรัพย์อยู่กับกฎหมายจักเอาจิ้มนายข้างนี้จุดใดบ้านตาเสาบ่ปอไก่ไก่กับลับแลใจเขตค่ายลัดต้งตังหลวงไต่เต้ายกย้ายข่าวก่อนเข้าไงเดียวเขาเล่งลัดแม่แพ้สีเขียวน้องสังบาดเตียวตุยไปฝูข่าพี่ยังสั่งตัวแม่บัวจีอาลายในยาเรียบร้อยฝูงพิกคุเถนโยมเนนพระน้อยยังหูเจือด้วยดินไฟดีแหละให้ควรเจือลองใจเต็มตัวบ่ไปล่างรออยู่ท่ายังจักสมดังกรรมฝู่ข้าลอยว่าพลุมลายเพี้ยนพี่สั่งนายจุนเสียงซ้ำเมียนบัจจาเงื่อนอ้างสักกรรมหรือฝูงพี่น้องหากแข่งทำกรรมจักกระทำหื้อน้องจากข้าบ่โป่งปล่อยตัวแม่บัวจีอาไปหาพาดาพี่เจือน้องสั่งบ่ไปปราศัยเงือดเงื้อจุ่มหมู่อันนายเกยเจ้าเปื่อนป้องน้องหากทำเฉยตีกุ้นตีเกยถมถองควายบ้านตีเปื่อนมีของเงินทองป้องป้านหากยังมีบ่ไรเอาตัวไปขันมาทรายแตนใจฮือหมดจากเสี่ยงราคีกันว่าปีนี้บัดตายเป็นผีบันหนีกรรมเดิมจักเติมไทยเจ้าจะไปตุยไทยออกมานะครับบลาละตัวฮือมัวมืดเศร้าจักตายตุยเอาไทยคดเที่ยงใดก็ต่างนะครับพญาพรหมกึดหานางจมจะตุย ไปถ่ายโคตรไปถ่ายเอาคืนมาอยู่นะครับจักไถนายแปงเจ้าแปงกินรถปทุมตอดต้นวาตีอันเนี้ยน้องห่องตึงไข่หนีช่องทางมีบ่ปังตอบโต้หันเป็นสายห้อมลายโตโลบ่พิษอำพางเงื่อนเงื้อพออ้างอิงถึงเติงข้าพี่เชื้อเขาจักกว่าอันสันใดเป็นแต่น้องหากตึงใจไก่กันว่าจักไปเอาปี่มาอ้างพญาพงเขียนข่าวต่อว่าต่อขานไม่จะได้มาอ้างว่าตัวมีผัวแล้วอย่างนั้นอย่างนี้เราผัวก็มากันยังบอกว่ายังมาอ้างไปอันนี้ตัวดึงไข่ไปแต่ๆนี่เนี่ยพญาพงไปนะครับผัวได้อยู่กินยินดีสืบสร้างบะจางเติงต่างปี่เจือบะจางเติงต่างปี่เจือบ่อู้ถึงปึ้นเลยว่านะครับบ่อู้ถึงพญาพงเลยจายหักเข้าใจบะทางเงื้อเงื้อกัวไฟเอื้อยาวไปทะลิจมฟ้องอึดคลางหมอกอึดข้างมองใจจ่าลำไรต่ำก้อยหน้าซ่อหูวิสัยเหมือนลาวหูห่อพดในคอหูปืนวิสัยเขาอ้างทกลากตื้นปลายฝ่ายเบื้องต่างจมนี่ข้าปีนี้ก็บะเล็งหันสมนะครับน้องหากเมาลมไปสมสู่หน้าใจนายดีได้หนีจากข้าได้เหินเมินมาน้องคิดลอยว่านายมากด้วยอามิตรติดสืบเส้นสายใหญ่นายว่าหักหักหักปลายใจบ่หักแต่ในจิตใจเลยใส่ลักเจือหักเจือใดหนีไก่จากได้ใจในเพียงนุ่งเหี้ยวใจสีโจมนี่เบาเหมือนนิ้วเหมือนนุ่นนะครับต่อว่าต่อขานนายหันปี่จนเป็นคนขี้ริ้วเขียมแผ่นผ้าเงินทองหวังว่าน้องบ่หันแต่ของวังจีบัวตองน้องหันแต่ข้านายฟังกำไผคนใดแซงซ่าจ๋ายุโยงส่งใต้คนตั้งหลวงบัดเต้ายกย้ายป้อยบุบุญเฝ้าดอยดงท่านก็คนตั้งหลวงยังมาเตียวเตือตังดีๆนะจะได้มาเตียวไอ้ตังที่มันเข้าดอยเข้าโดงเข้าป่าเข้าโลกอย่างนั้นเป็นต้นนะครับมาจุปี่ว่างย่ำฝากวิตตงมาจุปี่ลงลมปงแฝกยาเยื่องเยื่องกำใจอันนายฟู่ข้าเหมือนจักมีแน่คักฝนตกหัวปีน้ำยองยิ่งนักป่าย่อมเล่นจมฟองบัวลานว่าไว้หากมีถมทองยามเมื่อนายพองน้องหันว่าแก้วมีผิวใสวันไวพองแผ้วกล้ากวนเมืองหยาดฟ้าปางปลายลุนเป็นแก้วขี้ย่าเปียบตัวหม่อนข้าสันเดียวมาจุปี่ว่างตกฟองกลางปิวย้อนจีบัวเรียวบ่อนเหลียวไฟเฝ้าจีบัวคำปี่กำได้ต่ำได้เงาป้อยถูกฟองลมขูดค้านกาบกาบไก่สอนบานปอแห้งเหี่ยวม่านแมงผู้เพิ่งกวนชิงกวนจริงกวนชิงเอาไปครับเหมือนด้วงตัวน้อยอยู่ดีกินอยู่ดินกินขิงปี้บะหูขิงคิงคิงตัวน้อยๆยักอยู่ดอยหินลู่ชิงไปเหี่ยจ้อยปี้ตามตวยหอยก็บ่พบหัวอกเรียมเป็ดเปียงหนีบตกติตีเตื่อมลิ่มตีเตื่อมลิ่มจิ่มลงจิ่มลงการเกิดฮอดน้องแม่ฟ้องจันโผงน้ำตาปังลงบ่มีเหือดหน้าปี่มาเล็งหันแผ่ผันเสื้อผ้าอันตัวชายาแต่งไว้อับหมอบฝันเฮือข้าปี่ไทยสีมุ่ยอินซอนแดงเจ้าน้องฮักจ้างต่อจัดแจงปี่เอามาแยงพ่อก้อยต่างหน้า และวันไหนพี่ไข่พอผ้าซิปสาวทีอ่านครบกันเอามาตื่นเอามาคุยนะครับเอามาตื่นแล้วคืนจีบตบตบลูกเกี้ยงแปลกดีมานานุ่งครบหัวหม่นมองสีพกปันดีใส่ถุงมัดห้อย
1: พญาพรมห้ำหิห้ำไหบอกว่าที่นางสีจมได้ต่อผ้าเสื้ออย่างต่างๆไว้หื้อนะเพื่อกระตบเอาไว้นะครับใส่หีบไว้พกปันดีใส่ถุงมัดห้อยเอามาพอกันปี้บาหันแพรพันผ้าต้อยสมัยนั้นหนุ่มผ้าต้อยอันสีฝีนายสีมือนายแต่งไว้นะครับอัตตาตนตัวผมปีไทยแดนเตียงเชียงจีวังก็บหันฝีมือของเจ้าไว้พอวันน้อยวันน้อยเนาะใจที่จะขาดวันนะครับมันจะตายเลยผ้าห่มจุ้มแม่ดวงบุผังสะแม่นว่ายังเกิดก็ค้างจิ้มข้ายังค้างอยู่ดีอยู่ปี่ขอฮักษาไว้พ่อต่างหน้าอโนจาน้องฮักใส่ธงแขวนบันแหนมสวกซักกัวกลิ่นเจ้าหายไปดูขนาดนั้นก่อนนะครับยามล่วงแล้วก่อนกี้ออนไก่เมื่อสองอยู่ในเกหาแห่งห้องพญาพงกำลังนึกถึงเมื่อนอนในเกหาคือเฮือนห้องของเฮือนนะครับผ้าเนี่ยตึงเบาสักเพราะว่าอย่างน้อยก็ยังสาบกินไอของจมติดอยู่ครับหนาวเย็นคิงปี้ปิงใจคล่องย่อมเอามาห่มเนื้อกินกันทังน้องยังรังเรือบ่หายเหือดเอื้อนสูญไปหันของแห่งน้องก็พอตุ่นอุ่นใจกันหอละไทยวันใดโศกเศร้าเอาผ้าผืนขาวของนายน้องเน่ามาสูดดมเอากลิ่นรสกำโศกโศกกำโศกาก้อยหายเหือดงดอดอยู่ได้เป็นข่าวเป็นข่าวเจ้ากู้ซ่อนบ่ฮ้อนบ่หนาวสนุกปิงเปล่าเฮือดหัวอยู่ห้องม่วนวอนใจเยาะใหญ่กู้ท้องบ่จ่าเติงเหลี่ยมปี่ไทยเยื่องกำจ๋าอันเจ้าฟู่ไว้ก็หายกว่าจ้อยสูญไปกำฟู่เก้าเอาตุ้มเสียไหนเอากำใส่ไฟลื้อไหลน้ำกว้างจงจังพรมก็บ่ได้สมสร้างบ่สัญญาเติงบอกหูมาเงือดหัวใจเจ้าก้อนกินกู้ไผสอนสั่งหื้อจังใจเกิดหอดน้องบ่ลืมบ่หายปี้แปลงนายเหมือนควายตับเอียงซับไส้เห่าเอาเมนออกเสียงจับยืนยองพ่อเลี้ยงหันไข่คางหนอนบ่มซ้อนตัวเพียงกดซับออกเสียงยืนฟอนเอียงพ่อเลี้ยงบินเบี่ยงตัวจอดมีแต่ควายปอนบ่หล่นหักเอียงนะอันนี้ครับจ่าเปียกนกเอียงซับมัดซับเมนอยู่หลังควายแต่ควายบ่รู้สึกเหมือนกับพญาพรหมเนี่ยหักหนังสีจมเปลี่ยนใดพ่อเอียงหักควายปนจ่าเปรียบเทียบอย่างอันนะครับเอียงพ่อเลี้ยงบินเบี่ยงตัวจอดมีแต่ควายปอนบลอนหักเอียงเออก็ก้อนเกลือเขียมลูกไม้ก็เสี่ยงจ่าทวนเทียมเปรียบนั่นปี้เมาหักนายเหลือหลายลืบจั้นบะจ่างบะจ่างจืดด้วยกำแปงกำแปงคือกำหักนะครับกำแปงเต็มค่าปี่ไทยได้เงินปอแสนกับหัวคำแดงก็บ่แปงเต่าเจ้าได้เงินปอแสนหรือหัวคำแดงก็บ่หักเต่าเจ้านะครับบ่แปงเต่าเจ้ากันได้เฟืองแฝงเป่าแปงตัวเจ้าปัดแผ่นดินนอนก็แล้วเจ้าสลิดเขียมเกยเตรียมล่างแค้วไผ่กำสะแววเดินดอนพี่เมาหักน้องแม่คำขจรจนหาวางนอนพ่อย่างบ่ได้พ่อนย่างบ่ได้บึดเมาขึ้นเหนือบึดเมาล่องใต้เอ้ยสุขสนไปเที่ยวลัด ลางเตื่อก็ไปอาศัยอยู่วัดกินซากเข้าเหลือเพนพี่ทะลงกำตุกน้องก็บ่หันเห็นเนาะเจ้ากำซอนเวนหล่อนน้องอยู่ใกล้พี่ก็บ่ทุกยนทาลนฮ้อนไม่ยังรับดีในอิ่มต้องแม่นว่าเจ็บเป็นนายแปลงเปื่อนป้องจักแฝงไฟเฝ้ายาวยาอยู่มาจุมือพี่ทรงโศกาเพราะตัวชายาน้องบ่มีใกล้แม่นว่าเจ็บเป็นหนาวเย็นฮ้อนเย็นหนาวไข้เป็นวัดเป็นไอเสียบกัดเจ็บหลังสึงลมขึ้นยิ่งยัดบังเกิดด้วยสันใดก็บ่มีตีวักตีวานภายในยักหานางใดนวดฟันนั่งป้องจะไปมีไผ่แท้เนี่ยเมียไปอยู่บ้านแล้วนะครับไผ่มาดูแลบ่เหมือนนงรามเมื่อยามอยู่ห้องปางยามอ่อนก่อนนั้นกำโศกาหมื่นอันปันจันเคิงถูกต้องตัวเรียมแก้วเลี่ยมเพชรวิตูนสีเสียมนิดนั่งเตรียมบ่หนีจากข้าเข้าน้ำกำกินย่อมดาไว้ท่าตามเวลาข้ามื้อกวนล่างกวนล่างล่างกวนขายอุบายตังซื้อตกแต่งฮื้อตามีข้าปี่ไทยก็บ่ได้เครื่องขี่มากสุบบุรีมีไว้บ่แห้งน้องหากจัดแจงแต่งดาสร้างแช่งบ่ขี่เติงใดตุกฮ้อนกินข้าวห่วมขันหีบแกงห่วมจ้อนบรรทุกโศกต้องอันใดตั้งแต่น้องแม่แพ้สีใสหกวิ่งหนียันหนีไก่จากข้าบ่มีไผแต่งดาไว้ท่าหาเองเดียวเลี้ยงต้องก็บ่เหมือนอยู่ใกล้เตรียมน้องพี่ทุกโศกต้องหลายแสงลางเตือนนั้นพี่เตียวแสวงบ่าไปแอวปอยแยงลับแรงแขวนไตลังเตื้อก็มีไก่ลังที่ก็มีไก่โขงอนาระยะการโกนจุกทำบุญบวชพระก็บ่เหือดเอื้อนกินตานหากมีจุทิศลับแรงสันฐานปูนจมบานทำตานหมดเล่นพ้องก็ไต่ตามสายญาติเชื้อเครือเส้นอันเป็นวงวานพิชะฝูงหมู่จุมเกยบ่เสยตอดละมาบอกต้านเจินไปเขาตอดเลี้ยงเข้าน้ำปัดใจตามฮีดเมืองไทยจักแจงแต่งสร้างของกินสังบ่บกเหือดแห้งเหมือนนายแปลงหักหูจักบอกนายแปงเจ้าแป้งกินกู้เขาแต่งต้อนหลายอันมีผ้าพร้อมโต๊ะขันโต๊ะหลังโต๊ะโต๊ะวักขันของจืนเจ้ามันของหวานใส่ด้วยกันจักจ๋าว่าไปด้วยถ้วยก็กลัวกำยาวข้าวนักของนายแปงจุ่งแยงสอดควักเหมือนดังอันหันมาข้าปี่ไทยเต้าลวดและตาไปหันชนาฝูงสาวห้างใหม่โอ้ลังคนหนุ่งใหม่ลังคนหนุ่งฝ้ายหลายนาลีละลุ่มปี่ได้ไปหันแผ่นพันเขาตุ้มสีมุ่ยอินบิงใบข้าก็มาสอดนึกกึดสอดในใจว่าผืนสบายเหมือนของน้องเน่าไปหันคนแต่งตัวก็เหมือนจะได้หันเมียเหมือนจักได้หันสุพรรณหน้าเจ้าใจมัวเมาสว่านตวงลวดตกสะเกิดเข้าใจกับตกสะเกิดคล้ายๆเหมือนสะดุ้งเนี่ยผวังอยู่ในผวังกึดเกี้ยวเลี้ยวลดใจสอดด้านถึงในเต็มกินอิ่มต้องกัดยึ่งเพียงตายเหมือนอยู่บ่ได้บ่กินสักหน่อยลวดลวดกำเข้าจุกรีบลุกไปจ้อยผันมันเอาจอกน้ำกืนลืนลงซ้ำเข้ายักกำเก้อกิ่วกำหูคอ ระหว่างที่หันไม่ไหม้ไม่ห้างอยู่นั่นกึดถึงสีโจบทันทีนะครับกินก็เหมือนบ่ได้กินนะครับลุกไปเหยจ้อยกินน้ำลงไปกระซ้ำมาเกิ้กกิ้วกำหูคอครับเมาหาเมียสุดที่หักลำพึงลำพันออกมาท่านปอปานอีนะครับท่านครับกืนลืนน้ำซ้ำลงลำหล่อเจ็บใจต่อป่านจักแตกอ้าย้อนเมาหักนายแม่ดาวปอมฟ้าบ่าแปลงวาตาจุกย้อมและอันและมีและอันและมีไปมันอย่างอันและมีไปเสียพร่ำพร้อมเพราะใจอ้วงอ้อมอะไรนึ่งเมินกับนึ่งไห้วุ่นวายหัวใจวันใดคืนใดก็บ่ใส่สว่างหน้าโอ้น้องมาทำกรรมทำเวรใส่ข้าฮื้อเวตนาบ่แค้วสองหักกันมัดมันกิ่วแค้วป้อยบิดจากเบื้องคืนคายตั้งแต่น้องจากห้องหนีหายบ้านสันคอกควายปี้บ่กายไก่กันปี้ไปกายเตียงลนร้องไห้เกยหันนงไหวหนาดน้องป้อยบ่ได้จ๋าได้ต้านปากป้องหันแต่ห้องมองใดจักแถมเตื่อมตุกโศกไม่ไปหลายบ้านสันคอกควายเน่มบ่ไปใกล้ร้อนปี่ไปก่ายก็บ่หันก็ตึงให้อ่ะอกสวงในยิ่งล่ำลวดบ่ไปก่ายไปใกล้แถมซ้ำแดนแต่หั่นเนื้อนายห้องนี้นั่นปูนพิษไอ้ใหญ่ฝูงยิงใจล่วงหลายเปื้อนบ้านจักหยอกจี้กันเนืองนั้นเล่าต้านจุ่นปากตุยกวักจี้คล้ายๆบอกว่าถ้าไปบ้านหั่นนะเขาก็ซุบซิบซุบซิบซุบแล้วก็บิ้วปากซุ่มตัวจ่ายจูนปากพวกจี้ๆอ่ะครับว่าเมียละผัวเก็บตัวซ่อนลี้หนีวิ่งพ่ายเสียเมืองยังมาเมาคุ้มคว้าบ่เพิดอายเหยืองอดสาเตียวเนืองแว่แวะมาไกลเนี่ยเพิ่นจะว่าคืออย่างอีครับปุ่นดีอายต่างลำคาญใจใบกลัวเขาลำไรดังนี้กองปี่ฮื้อหลังปากันกวักจี้บิวเบลปากซุ่มบุยปากซุ่มตัวใจแดนแต่นั่นปี่บ่ไปไก่จวางเมาหานาย

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยมั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านเดินทางถึงประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วเพื่อเข้าร่วมการเจรจาระดับเทคนิคในการยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569มั่นใจวัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ไม่สามารถเลียนแบบได้คาดว่าตลอดการจัดงานจะสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า188ล้านบาท
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยพร้อมกล่าวว่าปัจจุบันเต็มไปด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแต่สิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเรียนต่อกันได้ง่ายคือประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมมาจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่โดยผีตาโขนของจังหวัดเลยถือเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้อย่างชัดเจนเป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาอย่างอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานรายได้และโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้ในปี2568มีนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานกว่า 170,000 คนขณะที่ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองพื้นที่ในพื้นที่อำเภอด่านซ้ายและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนและสร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทปริศนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมติดตามการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวเชื่อมต่อเกาะสำคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
3: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและรับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชายาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชัยรัตน์โอภาสวิ

0: างสาขาสุราษฎร์ธานีกล่าวว่าหากโครงการจะดำเนินการในพื้นที่ดังกล่าวจะดำเนินการปรับแก้ไขรูปแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ส่วนเส้นทางการเดินทางนั้นเชื่อมโยงกันทั้งทางอากาศทางบกทางน้ำเชื่อมต่อการเดินทางสู่เกาะสมุยเกาะพะงันและเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีดารารัศมีสีสุขทีมข่าวสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: นอกจากนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันความบริสุทธิ์ใจในการผลักดันท่าเรือยอชที่จังหวัดภูเก็ตไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปตามนโยบายรัฐบาลหลังยุคโควิดที่ดึงนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสู่ภูมิภาคนี้โดยอู่ซ่อมเรือยอชในจังหวัดภูเก็ตประเทศไทยเป็นอู่ซ่อมที่ใหญ่ที่สุดและดีที่สุดในภูมิภาคอาเซียนซึ่งได้ประโยชน์ในเชิงการท่องเที่ยวและกีฬาในการที่จะดึงนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเอนด์เข้าสู่จังหวัดภูเก็ตและเป็นจังหวัดแรกที่นำนักท่องเที่ยวยุคโควิดดังนั้นจึงเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าเป็นการทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจและเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริงทั้งนี้พร้อมที่จะให้สื่อมวลชนนำเสนอและหากพิสูจน์ได้ว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนก็พร้อมที่จะพิจารณาตัวเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำที่อำเภอเชียงกลางจังหวัดน่าน
2: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานจังหวัดน่านณองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงกลางพญาแก้วอำเภอเชียงกลางจังหวัดน่านพร้อมรับฟังสถานการณ์ปัญหาอุปสรรคแนวทางการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่โดยมีนางวิไลวรรณบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำร่วมให้ข้อมูลในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้ติดตามแผนป้องกันอุทกภัยปี2569ของโครงการชลประทานน่านซึ่งครอบคลุมการเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการขุดลอกแม่น้ำน่านระยะทาง340กิโลเมตรการแก้ไขจุดเสี่ยงน้ำท่วมการผลักดันโครงการผันน้ำเลี่ยงเมืองในอำเภอเมืองน่านและอำเภอเวียงสาพร้อมกันนี้ได้ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำน้ำกอนอำเภอเชียงกลางซึ่งเป็นแหล่งน้ำสำคัญช่วยสนับสนุนพื้นที่เกษตร73หมู่บ้านใน9ตำบลของอำเภอเชียงกลางและอำเภอปัวโดยใช้งบประมาณ 6,450 ล้านบาทกำหนดก่อสร้าง6ปีเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งและบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝนสิริมาประเสริฐนิรมนทีมข่าวสวทน่านรายงาน
1: กรมฝนหลวงและการบินเกษตรเร่งทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักและช่วยเหลือพื้นที่เกษตรนอกเขตชลประทานเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโย
3: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเปิดเผยว่านายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องกับการดูแลด้านน้ำติดตามความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงปลายปีนี้และต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้ากรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ปรับแผนการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกโดยมีการจัดตั้งวอร์รูมเพื่อประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศและวิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมทั้งการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์เอลนิโยที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางทางด้านเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงทั้งสารคาร์บอนไดออกไซด์หรือน้ำแข็งแห้งและโซเดียมคลอไรด์ในการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรแต่หากพบว่ามีแนวโน้มฝนทิ้งช่วงหรือปริมาณน้ำในเขื่อนต่ำกว่าเกณฑ์สามารถเข้าปฏิบัติการได้ทันทีเบื้องต้นได้เริ่มดำเนินการเติมน้ำในเขื่อนภูมิพลแล้วเพื่อความมั่นคงของน้ำในหน้าแล้งปีนี้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นการช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานโดยเฉพาะในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่กำลังอยู่ในช่วงแตกกอและเตรียมตั้งท้องเพื่อป้องกันไม่ให้ผลผลิตได้รับความเสียหายชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักต่อเนื่องตลอดสัปดาห์หน้าโดยพื้นที่เสี่ยงอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศในวันนี้ทั่วประเทศยังมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริ

0: เวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยต้องเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองโดยฝนจะยังตกหนักเป็นระยะโดยเฉพาะช่วงวันที่24ถึง27มิถุนายนเนื่องจากมรสุมยังคงพัดปกคลุมอยู่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนนี้นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.คาดการช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง23มิถุนายนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งจึงพบมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักสะสมมากกว่า200มิลลิเมตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสบริเวณอำเภอจะแนะจังหวัดยะลาบริเวณอำเภอบันนังสตาขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มไทยและญี่ปุ่นเดินหน้าความร่วมมือด้านธรณีวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับไดโนเสาร์เพื่อยกระดับพิพิธภัณฑ์ไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้และท่องเที่ยวระดับโลก
1: นายยงยุทธนาควิโรจน์อธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวว่าได้รับมอบหมายจากนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นผู้แทนประเทศไทยเข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ณ มหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิประเทศญี่ปุ่นเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านธรณีวิทยาบรรพชีวินวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ต่อยอดสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ยังได้หารือกับศาสตราจารย์อิวาซากิยูกิโมโตะอธิการบดีมหาวิทยาลัยจังหวัดฟุกุอิและศาสตราจารย์นิชิฮิโรชิหัวหน้าคณะไดโนเสาร์วิทยาเพื่อขยายความร่วมมือด้านการศึกษาวิจัยการสำรวจภาคสนามการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และข้อมูลซากดึกดำบรรพ์รวมถึงการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ให้มีมาตรฐานระดับสากลถือเป็นก้าวสำคัญของความร่วมมือไทยญี่ปุ่นในการอนุรักษ์และศึกษาซากดึกดำบรรพ์ซึ่งเป็นมรดกทางธรรมชาติอันทรงคุณค่าสำหรับพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จังหวัดฟุกุอิได้รับการยอมรับให้เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์ชั้นนำของโลกและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศญี่ปุ่นที่มีผู้เข้าชมประมาณ1ล้านคนต่อปีสามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ได้อย่างมหาศาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับให้กรมทรัพยากรธรณีนำองค์ความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ธรณีวิทยาและธรรมชาติวิทยาของประเทศไทยโดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์สิรินธรจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อยกระดับสู่การเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้การวิจัยและแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรณีวิทยาและซากดึกดำบรรพ์ระดับโลกควบคู่กับสร้างรายได้ให้ชุมชนและเศรษฐกิจท้องถิ่นปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์ในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แล้วกว่า 13,000 URLs
2: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดเผยว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันและปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นสำหรับช่วงที่มีการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่1ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มแล้ว 13,888 รายการด้วยการใช้เทคโนโลยี AI ในการตรวจจับและวิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์พร้อมแจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้งการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึง งการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์มาตรา14มาริชโยรายงาน
0: กรมอนามัยยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศกรมสาธารณสุขได้ปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่เพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลด้านการพัฒนาระบบประกันสุขภาพและบริการสาธารณสุขที่มุ่งพัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคลและเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพสมุดสีชมพูโฉมใหม่ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมทีมบริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่บริเวณท้องสนามหลวงพร้อมขอความร่วมมือผู้ใช้บริการช่วยกันรักษาความสะอาดนางสาววรนุชสวยค้าข้าวผู้อำนวยการสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้บริการรถสุขาสาธารณะเคลื่อนที่ณจุดพักคอยบริเวณท้องสนามหลวงในการทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่เจ้าหน้าที่รวมถึงประชาชนที่เดินทางมายังพื้นที่ท้องสนามหลวงเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมมอบแนวทางการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสุภาพและปลอดภัยตามมาตรฐานสุขอนามัยงานโอท็อปมิดเยร์2026วันแรกมียอดจำหน่ายมากกว่า75ล้านบาทกรมการพัฒนาชุมชนสรุปงานมหกรรมโอท็อปมิดเยร์2026วันนี้ซึ่งเป็นวันแรกที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างเนืองแน่นส่งผลให้มียอดจำหน่ายสะสมรวมในวันแรกมากกว่า75ล้านบาทโดย5อันดับแรกได้แก่โซนโอท็อป5ประเภทโซนศิลปินโอท็อปโซนภาคีเครือข่ายโซนโอท็อปชวนชิมและโซนโอท็อปลักชัวรี่ซึ่งยอดรายได้ในวันแรกนี้ถือเป็นการสะท้อนถึงการตอบรับอันดีของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากทางภาครัฐได้เป็นอย่างดีโดยคาดว่างานในครั้งนี้จะช่วยสร้างยอดจำหน่ายและเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจชุมชนได้อย่างมหาศาลขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนผู้ประกอบการชุมชนและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างยั่งยืนในงานโอท็อปมิดเยร์2026ซึ่งจัดไปจนถึงวันที่28มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาและในวันพรุ่งนี้นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานโอท็อปมิดเยร์2026ณเวทีกลางอาคาร Challenger 2ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีปิดท้ายข่าวประมงจังหวัดพะเยาเร่งตรวจสอบกรณีพบกุ้งกล้ามแดงในกว้านพะเยาซึ่งเป็นสัตว์ต่างถิ่นพร้อมเร่งประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เพื่อปกป้องระบบนิเวศท้องถิ่น
3: ดร.พิสิทธิ์ภูมิคงประมงจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าจังหวัดพะเยายกระดับมาตรการเฝ้าระวังระบบนิเวศอย่างใกล้ชิดหลังมีการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์กรณีชาวประมงพื้นที่ตำบลแม่ใสอำเภอเมืองพะเยาสามารถดักจับกุ้งกล้ามแดงหรือเครฟิชได้ในกว้านพะเยาซึ่งเบื้องต้นคาดว่าอาจเกิดจากการลักลอบปล่อยสัตว์เลี้ยงลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติด้านประมงจังหวัดได้สั่งคุมเข้มตรวจสอบฟาร์มพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่เพื่อเร่งบูรณาการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบหาสาเหตุดังกล่าวพร้อมสร้างความตระหนักรู้แก่ชุมชนถึงอันตรายของสัตว์น้ำต่างถิ่นหรือเอเลียนสปีชีส์และกำชับให้ปฏิบัติตามระเบียบของกรมประมงอย่างเคร่งครัดป้องกันการเกิดผลกระทบต่อสัตว์น้ำท้องถิ่นและวิถีชีวิตของประชาชนในระยะยาวทั้งนี้หากพบเห็นการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการประมงสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาโทรศัพท์054-431-420วินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลแนะดูบอลโลกให้สนุกหลีกเลี่ยงการพนันเตือนผู้ปกครองช่วยกันสอดส่องดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบโดยเฉพาะการพนันทายผลฟุตบอลมีโทษทางกฎหมายดังนี้ผู้เล่นมีความผิดตามพรบการพนันต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 2,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนเจ้ามือผู้จัดให้มีการเล่นมีความผิดและอาจเข้าข่ายความผิดฐานฟอกเงินซึ่งเจ้าหน้าที่จะดำเนินการยึดอายัดทรัพย์สินอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้โปรโมทอินฟลูเอนเซอร์ผู้แปะลิงก์หรือโฆษณาชักชวนในโซเชียลมีเดียมีความผิดตามพรบการพนันและพรบคอมพิวเตอร์ซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด5ปีหรือปรับสูงสุด 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
8: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่านายเจทีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐและนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านพร้อมด้วยคณะต่างเดินทางถึงเมืองเบอร์เกนสต็อกประเทศสวิตเซอร์แลนด์แล้วและเตรียมเข้าร่วมการเจรจาสันติภาพระดับเทคนิคเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่จะเริ่มขึ้นในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายกรัฐมนตรีบาสชารีฟแห่งปากีสถานซึ่งทำหน้าที่คนกลางไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างสหรัฐและอิหร่านมาโดยตลอดเข้าร่วมสังเกตการเจรจาในครั้งนี้ด้วยการเจรจาดังกล่าวมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่อิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอีกครั้งโดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญากับอิหร่านและอิสราเอลยังคงไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนนายปีเตอร์คายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงธุรกิจของอังกฤษเปิดเผยกับสำนักข่าว Sky News โดยระบุว่าเขาไม่มีเหตุผลที่จะเชื่อว่านายกรัฐมนตรีเคียร์สตาร์เมอร์ของอังกฤษกำลังวางแผนประกาศลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้และจะสนทนาอย่างตรงไปตรงมากับนายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามนายคายปฏิเสธที่จะเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาการสนทนาดังกล่าวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังหนังสือพิมพ์ The Observer ของอังกฤษรายงานว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์จะลาออกจากตำแหน่งในวันจันทร์นี้หลังเผชิญแรงกดดันทางการเมืองจากทั้งรัฐมนตรีและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคแรงงานอย่างไรก็ตามแหล่งข่าวในรัฐบาลอังกฤษยืนยันว่านายกรัฐมนตรีสตาร์เมอร์ยังคงมุ่งมั่นทำงานบริหารประเทศต่อไปต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณพังงากระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:39 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.18 เมตรและเวลา 11:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 44 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 7:24 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 17 เซนติเมตรและเวลา 17:47 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 26 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:28 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น.
9: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกลัมและอานนท์นันตะสุคน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานจำนวนมากกรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติญี่ปุ่นชนะตูนิเซีย4-0ส่งผลให้ตูนิเซียตกรอบแบ่งกลุ่มแน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีก1นัดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ประสบกนิกรจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: ตลอดทั้งวันที่สำนักพระราชวังเปิดการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบกนิกรจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระวรกายปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้แก่ราษฎรและทรงเป็นแบบอย่างที่งดงามในการดำเนินชีวิตและการทรงงานเพื่อประสบกนิกรชาวไทยนางกนกวรรณทับทิมอายุ66ปีชาวพัทยาจังหวัดชลบุรีกล่าวว่าเดินทางมาพร้อมหลาน2คนเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพปลูกฝังความรักความภาคภูมิใจและความผูกพันต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนำมาซึ่งความอยู่ดีกินดีของประสบกนิกรใต้ร่มพระบารมี
3: ความดีที่พระแม่พันปีหลวงทำไว้มีแต่สิ่งดีๆพาลูกหลานได้อยู่ดีกินดีก็เป็นบุญที่ได้มาเลยมาจากพัทยาแค่วันหยุดพาลูกหลานมากตัญญูกตเวทีต้องให้เด็กๆรู้ได้เข้าใจในสิ่งที่ดีของพระแม่พันปีหลวงที่เป็นแม่ของแผ่นดินเป็นแบบอย่างที่ดีให้ลูกหลานเป็นคนดีทำความดีเพื่อในหลวงกับพระราชินีก็เสียใจค่ะ
2: ด้านนางสมหมายสีม่วงอายุ56ปีชาวสมุทรปราการกล่าวว่ารู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการรวมถึงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
4: ซาบซึ้งมาตั้งแต่จำความได้ตั้งแต่สมัยเรียนเป็นเด็กชุดท่านสวยมากเป็นเด็กก็สงสัยว่าทำไมมีแต่ภาพนี้ตอนโตมาจนได้เข้ามากรุงเทพแล้วก็ได้เรียนรู้นี่แหละโครงการศูนย์ประสิทธิ์บางสายชอบโครงการนี้มากแม่ฟ้าหลวงชอบมากแล้วชุดไทยของท่านนี่ชอบมากรู้สึกว่าเราไม่อยากสูญเสียไปเราอยากให้ท่านอยู่กับเราไปนานๆแต่เมื่อการเวลามันเปลี่ยนไปก็ใจหายเหมือนกัน
2: สำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางโดยประชาชนสามารถเข้า

0: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชวินัยวชิรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอาวุธวิกสิตารามรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนำคณะพระสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทในพระสังฆราชูปถัมภ์ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาจำนวน100รูปกราบสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์เจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นคณะสงฆ์ได้เดินทางไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังเพื่อประกอบพิธีปลงธรรมสังเวชพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้พระภิกษุผู้เข้าร่วมโครงการจะเข้ารับการศึกษาและปฏิบัติธรรมจนถึงวันที่27มิถุนายนณสถาบันกรรมฐานศึกษาสมเด็จพระสังฆราชในพระสังฆราชูปถัมภ์จังหวัดปทุมธานีและมีกำหนดร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศลเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกในวันที่26มิถุนายน2569และร่วมพิธีลาสิกขาในวันที่29มิถุนายน2569ณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธามีประชาชนจากพื้นที่ต่างๆเดินทางเข้าร่วมงานและกิจกรรมที่จัดขึ้นจำนวนมาก
1: บรรยากาศวันสุดท้ายของการเปิดนิทรรศการกิจกรรมรอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามตลอดทั้งวันมีประชาชนจากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและจากต่างจังหวัดเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลรธรรมบารมีนำเสนอพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในพระบรมราชวงศ์จักรีประวัติวัดพระประวัติและพระประวัติของอดีตเจ้าอาวาสบูรพาจารย์แห่งพระอารามพระประวัติของสมเด็จพระสังฆราชและนิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดานำเสนอพระกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยในด้านต่างๆมีการจำหน่ายตราไปรษณียกรที่ระลึกฉลองพระชนมายุ99พรรษาและกิจกรรมนำชมวัดสะสมตราประทับโดยนักกุเทศน้อย9จุดที่ได้รับความสนใจจากประชาชนเข้าชมจำนวนมากโดยผู้ที่มาต่างชื่นชมกิจกรรมที่จัดขึ้นนางสาวยุพินอุ่นชาติกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการด้วยความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่สำคัญยังไม่มีโอกาสเรียนรู้ประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมความงดงามของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของประเทศไทย
2: ราชกรณียกิจของท่านที่เราชื่นชอบเนี่ยท่านเป็นคนที่ว่ามีจิตใจเมตตานะคะอ่อนน้อมแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากนะคะเวลาเรามีประเทศรู้ว่ามีภัยพิบัติอะไรท่านก็ลงแล้วก็เข้าถึงพื้นที่นะคะแล้วก็ไม่ถือพระองค์ว่านี่ท่านจัดการท่านความรู้ดีนะคะจากสิ่งที่เราไม่เคยรู้ไม่เคยอะไรว่าในวัดมีอะไรบ้างและมีพระสังฆราชมีมากี่องค์อะไรเนี้ย

0: ให้เราทำให้เราได้รู้นะคะก็สิ่งสวยงามที่รอบอุโบสถรอบอะไรนะที่ปฏิมากรรมของวัดอะค่ะครั้งนึงนะถ้าเราไม่ได้มาตรงนี้เหรียญพระองค์ท่านพระชนมายุ99ปีก็ไม่สามารถหาได้
1: ขณะที่นายวรเกียรติทองไทยกล่าวว่าประทับใจเนื้อหาของนิทรรศการและการบริหารจัดการภายในงานซึ่งมีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกอย่างทั่วถึง
2: เมื่อวานมาแล้วรอบวันนี้รู้สึกดีครับเพราะว่าเมื่อวานฝนแต่วันนี้เป็นวันสุดท้ายก็น่าจะคึกคักแล้วล่ะครับพูดถึงการดำเนินงานดีนะครับมีจุดแต่ละจุดที่เขาให้สแตนตาร์เนี่ยเขาจะบอกนักเรียนวัดราชบพิตรนะครับเขาจะคอยแนะนำว่าจุดนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรเนี่ยครับเราก็จะได้รู้อะไรมากขึ้นทั้ง9จุดในรอบวัดราชบพิตรสมเด็จท่านนี่ต้องยอมรับนะครับว่าท่านเป็นบุคคลธรรมดาเนาะและท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาตลอดครับขององค์พานท่านคือท่านก็ใส่ใจทางพุทธศาสนานะครับ
1: สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงค่ำเหนื่อยแน่นด้วยประชาชนที่ร่วมชมการแสดงแสงสีเสียงภายในบริเวณพระเจดีย์พร้อมกับการประดับเครื่องแขวนดอกไม้ประดิษฐ์บริเวณระเบียงพระอุโบสถรวมถึงร่วมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมและออกร้านผลิตภัณฑ์โครงการกำลังใจในพระดำริและการจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มจากผู้ประกอบการที่มีประชาชนเลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคักดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
3: กรมชลประทานวางแผนบริหารจัดการน้ำลุ่มน้ำชีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งอย่างยั่งยืนลดผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กว่า 22,000 ไร
4: ่นายวัชระไกรใสผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6กล่าวถึงการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีว่าช่วงฤดูฝนของทุกปีระดับน้ำในแม่น้ำชีจะหนุนสูงส่งผลให้น้ำจากลำห้วยดางเดียวไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำขณะที่ช่วงหน้าแล้งพื้นที่ยังขาดแคลนแหล่งน้ำเก็บกักน้ำขนาดใหญ่และระบบกระจายน้ำที่เพียงพอกรมชลประทานจึงวางแนวทางการบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัยควบคู่กับเสริมสร้างความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งกำหนดแนวทางดำเนินงานทั้งระยะเร่งด่วนและระยะต่อเนื่องโดยแผนระยะเร่งด่วนช่วงที่แม่น้ำชีหนุนสูงจะปิดประตูระบายน้ำห้วยดางเดียวควบคู่กับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีและติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่เพิ่มเติมเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ขณะที่แผนระยะสั้นดำเนินการ9โครงการเพิ่มศักยภาพการเก็บกักน้ำการระบายน้ำและการกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นอีกทั้งยังมีแนวทางการพัฒนาแก้มลิงและพื้นที่หน่วงน้ำการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำก่อสร้างฝ่ายชะลอน้ำในลำน้ำสาขาเพื่อช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนหน้าแล้งและรักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่อย่างยั่งยืนทั้งนี้เมื่อโครงการแล้วเสร็จจะสามารถป้องกันและบรรเทาผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่ครอบคลุมพื้นที่4ตำบลได้แก่ตำบลทุ่งเขาหลวงตำบลเทิดไทยตำบลบึงงามและตำบลเหล่าช่วยเหลือประชาชนกว่า 4,700 ครัวเรือนพร้อมเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติและสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้ชุมชนในพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนสำหรับอำเภอทุ่งเขาหลวงตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีและมีลำน้ำสำคัญคือลำห้วยดางเดียวรับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยและไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มและพื้นที่แก้มลิงกุดกระชากุดแขแซเป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญของพื้นที่ปิยาพันยางเทียนรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญเร่งกำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนรับมืออุทกภัยในฤดูฝนนี้
5: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและระบายน้ำไม่ทันในช่วงฤดูฝนนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งดำเนินการกำจัดวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำในลำคลองแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่และติดตั้งเครื่องสูบน้ำล่วงหน้าบริเวณจุดเสี่ยงนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทุกอำเภอสำรวจแหล่งน้ำที่มีวัชพืชหนาแน่นโดยเฉพาะผักตบชวาและจอกแหนซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนในการกำจัดวัชพืชรวมถึงเตรียมความพร้อมเครื่องจักรกลเช่นรถแบ็คโฮเรือกำจัดผักตบชวาและเครื่องสูบน้ำเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญได้สั่งการให้อปท.ทุกแห่งจัดทำแผนเผชิญเหตุและแนวทางการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยมีการซักซ้อมแผนและจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ในระดับอำเภอเพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้จังหวัดขอความร่วมมือจากประชาชนในการไม่ทิ้งขยะลงในแหล่งน้ำและร่วมเป็นหูเป็นตาหากพบจุดเสี่ยง งอุทกภัยสามารถแจ้งผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้ทันทีพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
3: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์อุทกภัยตลอดฤดูฝนครอบคลุมทุกมิตินายอนันต์ทองอุ่นรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชประชุมเตรียมความพร้อมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยประจำปี2569โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางรองรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝนอย่างเป็นระบบทั้งการจัดทำแผนเผชิญเหตุการเตรียมกำลังบุคลากรเครื่องจักรกลวัสดุอุปกรณ์และระบบสนับสนุนต่างๆเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังได้กำหนดแนวทางจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่วนหน้าหรือ Front Office และระบบสั่งการแบบ War Room เพื่อบูรณาการข้อมูลและบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมความพร้อมในการรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือจากประชาชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยเสรณีนาวงทีมข่าวสวทนครศรีธรรมราชรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานพร้อมประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยเยียวยาผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่นายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุผนังอุโมงค์ดอยหลวงถล่มทับคนงานโครงการเส้นทางรถไฟทางคู่สายเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่ตำบลโชคชัยอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายโดยกล่าวว่าได้ประสานงานร่วมกับการรถไฟแห่งประเทศไทยและแจ้งไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์เพื่อดูแลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุดังกล่าวรวมถึงดูแลผู้สูญเสียและผู้ได้รับบาดเจ็บตามระบบต่างๆอย่างเต็มที่โดยการลงพื้นที่ครั้งนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดรายงานต่อนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อไปด้านการรถไฟแห่งประเทศไทยสั่งการผู้รับจ้างโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่จังหวัดเชียงรายหยุดงาน2วันเร่งหาสาเหตุผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่ม
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายทั้งนี้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นของวันนี้ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายเป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานเมียนมา1รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้วล่าสุดการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีเป็นเวลา2วันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญเข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดพร้อมทั้งกำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้ด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างอุโมงค์และโครงสร้างขนาดใหญ่ทุกโครงการทั่วประเทศเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยและสร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ปฏิบัติงานและประชาชนนพศรแก้วคำรายงาน
3: ส่วนความคืบหน้าเหตุการณ์ศาสตร์อาคารพาณิชย์ร่วงหล่นบริเวณถนนพระราม4ล่าสุดกรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมสั่งปิดใช้อาคาร5คูหาชั่วคราวตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ร่วมกับสำนักงานโยธากรุงเทพมหานครและวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ลงพื้นที่ตรวจสอบอาคารบริเวณถนนพระราม4ใกล้แยกหมอมีภายหลังเกิดเหตุกันศาสตร์อาคารชั้น2ร่วงหล่นจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่ากันศาสตร์ที่ร่วงหล่นอาจมีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพของวัสดุจากการใช้งานมาเป็นเวลานานและได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศตามอายุการใช้งานทั้งนี้จากการประเมินเบื้องต้นของผู้เชี่ยวชาญไม่พบผลกระทบต่อโครงสร้างหลักของอาคารโดยความเสียหายอยู่เฉพาะบริเวณส่วนกันศาสตร์ด้านหน้าอาคารเท่านั้นทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นใจของประชาชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ได้ดำเนินการปิดประกาศห้ามเข้าใช้อาคารจำนวน5คูหาเป็นการชั่วคราวและจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อกำหนดแนวทางดำเนินการในขั้นตอนต่อไปศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG
7: นางสาววาทนีแห่งชวนผู้อำนวยการศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังเปิดเผยว่าศูนย์หม่อนใหม่เฉลิมพระเกียรติตรังได้ขับเคลื่อนโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หม่อนไหมรองรับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ประจำปีงบประมาณ2569เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการนำผลผลิตและวัสดุจากหม่อนไหมมาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสามารถต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตทางการเกษตรพัฒนาเป็นอาชีพและสร้างรายได้แก่ครัวเรือนตลอดจนส่งเสริมการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นอย่างคุ้มค่าตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG ที่มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพการหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้และการดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เกษตรกรได้สร้างสรรค์เมนูจากหม่อนและดักแด้ไหมหลากหลายชนิดเป็นการนำวัตถุดิบจากหม่อนไหมมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดเพิ่มทางเลือกในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ชุมชนสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองเพื่อสร้างรายได้และความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปยอยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
8: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
9: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
10: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางออกแถลงการที่ระบุว่าช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกยังคงเปิดอยู่แม้ทางการอิหร่านจะประกาศปิดช่องแคบแห่งนี้อีกครั้งนาวาเอกทิมฮอลกินโฆษกกองบัญชาการกลางสหรัฐระบุว่าอิหร่านไม่ได้เป็นฝ่ายควบคุมช่องแคบฮอร์มุซและกองทัพสหรัฐกำลังเฝ้าระวังสถานการณ์เพื่อให้แน่ใจว่าการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซจะยังคงดำเนินต่อไปความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางกาตัมอันอันบิยาแห่งกองทัพอิหร่านประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งเมื่อวานนี้โดยอ้างว่าสหรัฐละเมิดสัญญาและอิสราเอลยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มF นัดที่2และเป็นเกมที่ 1,000 ในประวัติศาสตร์ฟุตบอลโลกเป็นการพบกันระหว่างญี่ปุ่นที่ในเกมแรกเสมอเนเธอร์แลนด์มา2-2พบกับตูนิเซียที่เกมแรกแพ้สวีเดนมา1-5เกมนี้ทัพซามูไรบลูยังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมไล่ถล่มเอาชนะไปได้4-0ทำให้ทีมชาติญี่ปุ่นเก็บเพิ่มเป็น4คะแนนจาก2นัดแต่ยังต้องไปลุ้นเข้ารอบในเกมสุดท้ายส่วนทีมชาติตูนิเซียแพ้รวด2นัดไม่มีคะแนนและตกรอบแบ่งกลุ่มเป็นที่แน่นอนแล้วแม้เหลือการแข่งขันอีกเพียง1นัดสำหรับโปรแกรมนัดถัดไปในกลุ่ม F ญี่ปุ่นพบสวีเดนและเนเธอร์แลนด์พบตูนิเซียแข่งขันในวันที่26มิถุนายนเวลา6นาฬิกาทั้งนี้โปรแกรมการแข่งขันในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้กลุ่ม G เบลเยียมพบอิหร่านเวลา2นาฬิกานิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา8นาฬิกาและในกลุ่ม H สเปนพบซาอุดิอาระเบียเวลา23นาฬิกาและอุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา5นาฬิกากอล์ฟ LPGA รายการ Major LPGA Classic for Simply Gift ที่สนาม Brightfield Country Club ชานเมืองเบลมอนต์รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบ2โปรพาวชเนตตีวรรณแสนโชว์ฟอร์มทำ5อันเดอร์พา67สกอร์รวม4อันเดอร์พา140เ ขึ้นไปรั้งอันดับ22ร่วมเท่ากับโปรเมียวปาจารีอนันต์นฤการโปรจัสมินธิดาภาสุวรรณปุระที่2อันเดอร์พา142อันดับ49ร่วมส่วนผู้นำเป็นของจิ้งหยานโปรสาวอเมริกันขึ้นนำจากฝูงด้วยสกอร์10อันเดอร์พา134นำหน้าลอตตี้โวจากอังกฤษและเคสซี่พอตเตอร์จากออสเตรเลียที่รั้งอันดับ2ร่วม1สโตรกขณะที่โปรจีโน่อัธยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70แต่สกอร์รวมอีเวนพา144รั้งอันดับ81ร่วมเท่ากับโปรฮัตสุวิทยาวินิจฉัยธรรมไม่ผ่านการตัดตัวการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2569สนามที่4ที่สนามจักรยาน BMX ภายในสวนสุขภาพสราญจิตเขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีในรอบชิงชนะเลิศรุ่นประชาชนชายแข่งขัน3โมโตปรากฏว่าเอโกเมศสุขประเสริฐนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20คว้าชัยชนะ2โมโตแรกก่อนมาถูกโอมพุทธภูมินักแป้นนักปั่นรุ่นน้องร่วมทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมเฉือนเอาชนะในโมโตที่3อย่างไรก็ตามจากคะแนนสะสมทั้ง3โมโตโกเมศยังคว้าแชมป์สนามนี้ไปครองได้สำเร็จส่วนพุทธภูมิได้รองแชมป์และที่3นพดลคล้ายมณีหารการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่1ที่ LAMXImpact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในประเภทหญิงเดี่ยวรอบคัดเลือกณประพัฒน์เสรยานนท์เฉือนชนะยาชิธาเอเรติมือวางอันดับ3ของรอบคัดเลือกจากอินเดีย2ต่อ1เซต6ต่อ3 5ต่อ7และ10ต่อ3คว้าสิทธิ์เข้ารอบเมนรอได้สำเร็จสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยได้ตัวนักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทยครบทั้ง10คนสำหรับเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ไอจินาโกย่าเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นหลังได้รับโควต้าตามเป้าหมายแบ่งเป็นประเภทต่อสู้8คนและประเภทท่ารำ2คนสำหรับประเภทต่อสู้มีอยู่บัลลังก์ทัพทิมแดงเจ้าของเหรียญทองเอเชียนเกมครั้งที่ผ่านมารุ่น63กิโลกรัมชายและใบเตยสัสิการทองจันนำทัพร่วมด้วยนักกีฬาดาวรุ่งอีก6คนโดยโค้ชเชชัดชัยเชหัวหน้าผู้ฝึกสอนระบุว่านักกีฬาชุดนี้มีศักยภาพไม่เป็นรองชาติใดสิ่งสำคัญคือการเร่งปรับปรุงจุดบกพร่องและเตรียมความพร้อมในช่วง 3-4 เดือนก่อนแข่งขันหากทำได้ตามแผนมีโอกาสลุ้นถึงเหรียญทองส่วนประเภทพุ่มเซ่หรือท่ารำหมูปิ้งนาวินปินทสูตรและใบปอถิตารีแก้วโอรานวสุทำผลงานโดดเด่นทั้งพุ่มเซ่มาตรฐานและฟรีสไตล์จนได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทยด้านโค้ชลีนายอนยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้ไม่ใช่งานง่ายแต่เชื่อมั่นในศักยภาพของนักกีฬาไทยและตั้งเป้าหมายคว้าเหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาชาวไทยให้ได้ทั้งนี้กีฬาเทควันโดในศึกเอเชียนเกม2026จะมีชิงชัยรวม11เหรียญทองและแข่งขันระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคมนี้ปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
10: เนื่องในมงคลละสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
13: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงพระอนุสาสสั่งสอนไว้ว่าความกตัญญูกตเวทีเป็นพื้นฐานของการเป็นคนดีดังนี้บุคคลใดที่ประสงค์จะประสบความสุขความเจริญในชีวิตบุคคลนั้นต้องอบรมสั่งสมความดีให้เพิ่มพูนขึ้นในการกระทำทางกายวาจาและใจของตนอยู่เสมออย่างไรก็ดีความดีทุกประการจะงอกงามขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากภูมิธรรมสำคัญเป็นรากฐานประดุจผืนดินอันอุดมกล่าวคือกตัญญูรู้คุณท่านและกตเวทีตอบแทนบุญคุณท่านผู้มีอุปการะคุณพระคติธรรมประทานเนื่องในวาระ110ปีมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งวันที่23มกราคม2563
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตสุคนอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุ่นและวิกรมกรมดิษฐ
1: ์สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับวันนี้คือวันที่คุณวิกรมกรมดิษฐ์ยังเดินทางอยู่ในประเทศจีนนี่เข้าไปสู่เดือนที่3แล้วนะครับคุณวิกรมคงจะไปสำรวจตรวจสอบประเทศจีนอย่างใกล้ชิดและมาเล่าให้แฟนคลับของคุณวิกรมและรายการโลกเปลี่ยนสีได้รับทราบต้องทักทายก่อนคุณวิกรมรู้สึกกำลังอยู่ในรถเดินทางด้วยนะสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุทธิชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องของที่เราจะคุยคือผู้นำนั้นสำคัญอย่างไรคุณวิชัยลองคิดดูว่าเรากำลังมามองดูว่าอย่างกับถ้าสมมติประเทศอเมริกาไม่มีจอร์จวอชิงตันนะคุณวิชัยคิดว่าระบบอเมริกาจะเป็นแบบนี้ไห
1: มก็มันเกิดเพราะจอร์จวอชิงตันเป็นผู้นำที่วางปูทางเอาไว้ในช่วงที่อเมริกาเพิ่งก่อตั้งประเทศใหม่ๆเมื่อ250ปี250ปีพอดีนะ
2: ใช่ใช่วันนี้ใช่หรือไม่ว่าจอร์จวอชิงตันก็คือคนที่สร้างอเมริกาในระบบทุกวันนี
1: ้
2: ถ้าไม่มีจอร์จวอชิงตันเนี่ยวันนี้จะมีคนหลายๆคนนะที่เขาอยากจะเป็นประธานาธิบดีอ่ะ
1: เ
2: ขาเป็นกัน 3-4 สมัยได
1: ้
2: จอร์จวอชิงตันเนี่ยเป็นคนกำหนดให้ฟังว่าเรานี่มีเราจะเป็นได้แค่2สมัยใช่ไห
1: ม
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ฉะนั้นนี่วันนี้เฮียทรัมป์เขาก็โอ้น่าจะมีความสุขนะ
1: มากกว่าเป็นสมัยที่สามเลย
2: เป็นสมัยที่สามหรือสมัยที่สี่ได้วันนี้คนที่มีนะแบบความสำคัญอย่างนี้นี
1: ่
2: ผมคิดว่านะใช่ไห
1: ม
2: ท่านจอร์จวอชิงตันจนกระทั่งตอนหลังเนี่ยธนบัตรเขานะก็ทำไมก็ลง
1: รูปของ
2: จอร์จวอชิงตัน
1: แต่ว่าก่อนคุณทรัมป์อยากจะเอารูปตัวเองขึ้นแบงก์เหมือนนะแบงก์ดอลลาร์นะคุณทรัมป์อ่ะ
2: ชิงนิดเดียวฉะนั้นก็ถึงบอกไงว่าเนี่ยทรัมป์แกนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงนะฉะนั้นถ้าไม่มี
1: จอชวอชิงตันวางกาวกติกาไว้ก็คงจะนะลำบากจอชวอชิงตันนี่เป็นบิดาผู้ก่อตั้งอเมริกานะหนึ่งในผู้ก่อตั้งเลยนะจำได้ไหมก็เป็นผู้บัญชาการกองทัพภาคพื้นทวีปช่วงสงครามประกาศอิสรภาพและเป็นประธานาธิบดีคนแรกสหรัฐอเมริกานะ1979จนได้รับยกย่องว่าเป็นบิดาเรียกว่าเป็นบิดาแห่งชาติท่านทรัมป์คงอยากจะเป็นอย่างนี้มั้งได้ชื่อว่าเป็นผู้มีส่วนสร้างประเทศเป็นบิดาเพราะว่าแกเซ็นนี่ละลายเซ็นแกเนี่ยจะปรากฏอยู่ในแบงก์และแกก็เพิ่งเซ็นสนธิสัญญาสงบศึก MOU กับอิหร่านนะแกเซ็นเองนะเดิมที่ผมคิดว่าแกจะให้รองประธานาธิบดีเจดีแวนใช่ไหมที่จะไปที่เจนีวาเซ็นแต่ไม่ได้สำหรับทรัมป์ท่านต้องเป็นคนเซ็นเองเพราะท่านจะต้องเป็นผู้สร้างสันติภาพผู้ระงับสงครามฉะนั้นลายเซ็นนี่กำแพงเบอร์ลินแหละแกเซ็นแบบเป็นกำแพงเบอร์ลินเลยนะเห็นไหม
2: เขากะจะรางวัลโนเบลเลยคุณสุริชัยคิดว่าตอนนี้ความหวังของเนี่ยทรัมป์เรานี่ต้องการอะไรจากตอนนี้บ้างเขาบอกว่า8สงครามใช่ไหมที่เขาสามารถยุติได้อะ
1: อิหร่านนี่ต้องก้าวแล้วสิอันที่ก้าวแล้วสิก็ต้องจบนี่อิหร่านฉะนั้นต้องก้าวแล้ว
2: เรื่องสงครามอิหร่านเนี่ยเขาเป็นคนสร้างหรือเขาเป็นคนแก้นะ
1: เขาสร้างก่อนแล้วเขาก็แก้เอง แก้ด้วยกันยากลำบากและยังไม่รู้ว่าแก้ได้จริงหรือเปล่านะไอ้ MOU เนี่ยยังมีรายละเอียดที่ยังไม่สามารถจะมั่นใจได้นะว่าจะทำได้จริงหรือเปล่านะ
2: เนี่ยคนที่ก็เป็นผู้นำในอดีตนะมีใครที่มันสลับซับซ้อนซ่อนเงื่อนซ่อนอะไรเหมือนเนี่ยทรัมป์เราไห
1: มไม่มี
2: เออไม่มีนะเราไปดูแต่ละประเทศเนี่ยที่เขามีนะแต่ละเมืองแต่ละประเทศเนี่ยโอ้โหนี่เราคุยกันอย่างเช่นเราบอกว่าโอ้แต่ละประเทศที่เขามีอย่างผู้นำอย่างนั้นเราบอกว่าอ้าวยกตัวอย่างจีนนะ
1: ครับ
2: ถ้าไม่มีสีจิ้งผิงนี่คุณสุริชัยคิดว่าประเทศจีนตอนนี้เป็นยังไง
1: ก็แล้วแต่ว่าใครจะมาเป็นแทนแกไงสมมติว่าไม่ใช่สีจิ้นผิงเรื่องความเป็นผู้นำต้องย้อนกลับไปคุณวิกรมจะเล่าดีสุดความเป็นผู้นำระหว่างเหมาเจ๋อตุงกับเจียงไคเช็คตอนสู้กันทั้งสองคนก็ต้องถือว่าเป็นผู้นำนะเจียงไคเช็คก็ต้องมีความเป็นผู้นำสูงนะแล้วต้องตามมาจากซุนยัตเซนก่อนใช่ไหมความเป็นผู้นำซุนยัตเซนตามมาด้วยเจียงไคเช็คตามมาด้วยเหมาเจ๋อตุงเนี่ยคุณวิกรมมองว่าความเป็นผู้นำทั้งสามคนนี่ต่างกันยังไงแล้วทำให้จีนมากลายเป็นวันนี้เนี่ยความเป็นผู้นำสำคัญยังไงอันนี้ต้องเล่าประวัติศาสตร์ช่วงนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าคุณวิกรมรู้ดีที่สุดในเรื่องนี
2: ้ก็รู้แบบมั่วๆแล้วไม่ได้เรียนประวัติศาสตร์มา
1: ก็อยู่ได้วันนานแล้วก็ได้คุยกับคนจีนตลอดแต่ว่าความไอ้ leadership เนี่ยความเป็นผู้นำที่เราคุยกันวันนี้มันต้องมาจากในยามที่สู้กันด้วยอุดมการณ์สู้กันด้วยความทุ่มเทสู้กันด้วยความกล้าตัดสินใจเสียสละใช่ไหมล่ะความเป็นผู้นำเนี่ย
2: ก็ท่านซุนยัตเซนเนี่ยเป็นผู้ที่เรียกว่าทำเรียกว่าปฏิวัตินะปฏิวัติคือเปลี่ยนการปกครองนะอันนี้ก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงจากเมื่อก่อนนั้นนะจากเรียกว่าสมบูรณ์นะอาลาสิทธิราชใช่ไหมตอนนั้นก็เปลี่ยนมาตอนนั้นในช่วงสั้นๆแต่แน่นอนเชียงไคเช็คก็เป็นผู้ที่เรียกว่าบริหารประเทศในระบบประชาธิปไตยแต่ก็คนจีนสมัยก่อนนะก็จะบอกว่าหน้าหนาวก็หนาวตายแล้วก็อดตายอะไรเยอะไปหมดเลยนะเพราะความยากจนเหมาเจ๋อตุงมานี่ทำให้ประเทศเป็นปึกแผ่งเป็นปึกแผ่นนะแล้วก็ยิ่งใหญ่เหมือนปัจจุบันนี
1: ้
2: ก็เพราะว่าทางเขาทำให้เกิดนะรวมชาติจนกระทั่งมีพื้นที่ 9.3 ล้านตารางกิโลเมตรมิฉะนั้นถ้าไม่มีเหมานะคุณสุริชัย
1: ครับ
2: จีนก็จะเป็นยุโรป
1: จีนจะเป็นยุโรปแต่กันเป็น
2: มีประเทศเล็กๆเล็กๆมี30ประเทศใช่ไหมเพราะว่าแต่ละมณฑลก็ใหญ่มากบางมณฑลนี่อย่างในปัจจุบันนี้มีคนเป็นร้อยล้านนะ
1: ใช่
2: ฉะนั้นเหมาเนี่ยเป็นคนที่ทำให้เกิดการรวมประเทศเป็นปึกแผ่นถ้าเกิดว่าเราไปดูประเทศอื่นเอามาดูประเทศไทยไห
1: ม
2: ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณริชัยว่าถ้าเราไม่มีล.5เนี่ย
1: ครับ
2: วันนี้เราถูกฝรั่งเศสเอาปืนไปยิงที่วัดพระแก้วไปแล้วตอนนั้นเขามีเรือปืนมาจอดอยู่ที่สถานทูตนะของฝรั่งเศสติดกับโอเลนเตนเนี่ยมีเรือมาจอดหนึ่งลำและอีกสองลำเนี่ยอยู่ที่ปากอ่าว
1: เ
2: ขาก็บอกมานะบอกว่าเอ้ยถ้าลือเนี่ยนะยังจะต่อสู้กับอัวนะอัวจะยิงวัดพระแก้วนะตอนนั้นรอห้าก็โอ้ยทำยังไงดีเอออย่างนั้นก็โอเคอัวจ่ายค่าเสียหายที่อัวไปยิงเรือลื้อเสียหายนะ1,500,000เหรียญทองนะตอนนั้นต้องเอาเหรียญทองเนี่ยมาหล่อกันโอ้ทั้งประเทศเลยนะคุณชายลองคิดดูว่าถ้าประเทศไทยไม่มีรอห้าเนี่ยคิดว่าจะเป็นยังไงนะ
1: มันใช่คงลำบากนะ
2: เนี่ยก็มีเก่งๆมาอย่างนี้ถ้าไม่มีล.9เนี่ยคุณสุริชัยคิดว่าประเทศไทยนี่ถูกคอมมิวนิสต์ยึดไปหมดไหม
1: จากนั้นมีความเสี่ยงสงครามเย็น
2: ใช่ไหม
1: เออเวียดนามมาจ่อแล้วเวียดนามมาจ่อแล้วนะตอนนั้น
2: คุณสุริชัยเห็นไหมว่าเรานี่ เราเนี่ยอยู่ปากเหี่ยวปากกามาเราตอนนั้นก็หลุดพ้นจากพวกตะวันตกพวกฝรั่งเราก็อาจจะเสร็จทางด้านของคอมมิวนิสต์ไหมที่จะยึดเข้ามา
1: คุณสมบัติผู้นำโดยเฉพาะในยุคสมัยนี้เนี่ยมันต้องเป็นยังไงถ้าเราจะสร้างผู้นำต่อไปอนาคตเนี่ยมันต้องมีคุณสมบัติแบบไหน
2: มีอยู่สักหลายข้อเหมือนกันนะข้อแรกเลยต้องเป็นคนที่มีวิสัยทัศน
1: ์
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวิสัยทัศน์เนี่ยมันก็มองที่หัวแม่เท้าเราเนี่ยมันก็วันทั้งวันก็อยู่แต่ตรงนั้นแหละนะคนที่มีวิสัยทัศน์เขาก็จะรู้ว่าควรจะพัฒนาประเทศยังไงเอายกตัวอย่างอย่างลีกวนยูเนี่ยใช่ไห
1: ม
2: เป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ถูกต้องไหมล่ะคนแบบตั้งเฉาผิงเนี่ยก็มีวิสัยทัศน์มิฉะนั้นประเทศจีนจะไม่ได้เป็นอย่างนี
1: ้
2: เอ้าคนอย่างผู้บริหารอย่างวันนี้ที่เราเห็นมีเนี่ยเอาดูประเทศไทยถ้าไม่มีล.5เนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราก็จะเป็นอย่างประเทศอื่นไหมว่าถูกตะวันตกนี่ยึดหมดอ่ะ
1: ใช่
2: ใช่ไหมล.5เนี่ยท่านอุตส่าห์นั่งเรือนะไปยุโรปเนี่ยตั้งสองเที่ยวนะเที่ยวแรกไปรู้จักกับผู้นำของยุโรปตั้ง13ประเทศแล้วก็ครั้งที่สองไป15ประเทศแล้วครั้งที่สองเนี่ยก็เอาพระโอรสอ่ะโอ้พระองค์เนี่ยตอนนั้นมีพระโอรสเยอะเอาพระโอรสนี่ไปเรียนในแต่ละประเทศเห็นไห
1: ม
2: นี่ไม่ใช่ไปก๊อปเขาอย่างเดียวยังส่งลูกหลานไปเรียนกับเขาอีกวันนี้ผมก็คุยโม้ไปนะผมชอบจะคุยโม้ไปว่าโอ
1: ้
2: ผมนี่มีความภูมิใจในประเทศไทยนะคุณสุริชัยว่าเราเนี่ยไม่ผมจะพูดอย่างนี้ว่าประเทศไทยนี่ไม่เคยถูกฝรั่งมายึดครองผมพูดว่าฝรั่งนะแล้วผมก็ถามว่าในโลกเนี่ยมีสักกี่ประเทศที่จะเป็นแบบประเทศไทยน้อยนะคุณนุชัยมองรอบๆไปอยู่ในเอเชียเนี่ยมีประเทศไหนบ้างที่รอดเงื้อมือของฝรั่ง
1: นี่น้อยมาก
2: แต่พอล.5ของเราถ้าไม่ใช่ล.5ของเรานี่วันนี้เราก็เรียบร้อยโรงเรียนฝรั่งไป
1: ใช่คุณสมบัติของผู้นำที่ดีนี่ก็คือวิสัยทัศน์และข้อที่หนึ่ง
2: วิสัยทัศน
1: ์แล้วก
2: ็ผู้นำของล.5เรามองเห็นมามองกันไกลอันที่สองต้องเป็นคนที่มีความสามารถคือการบริหารคนนี่จะต้องมีความสามารถในการบริหารคุณวิชัยบอกว่าเป็นคนมีวิสัยทัศน์เป็นคนเก่งแต่บริหารไม่เป็นเซ็นไ
1: ห
2: มการบริหารนี่มีความสำคัญสูงสุดอันที่สองอันที่สามนี่ต้องเป็นคนดี
1: คนดี
2: คุณวิชัยเห็นไหมว่าพวกผู้นำในโลกนี้เนี่ยที่คนที่เอาแต่ได
1: ้
2: เอาแต่ผลประโยชน์ใส่ตัวเองเนี่ยใช่ป่ะส่วนใหญ่แล้วเป็นยังไงคอร์รัปชัน
1: เ
2: ห็นไหมถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนมีวิสัยถ้าเป็นคนบริหารเป็นนักบริหารแต่ทำไมเป็นคนไม่ดี
1: ไม่ดีโกงโกง
2: ไอ้คนไม่ดีนี่มันสารพัดอย่างเลยนะทำคนไม่ดีเนี่ยเข้ามาเนี่ยเขาจะเข้ามาเพื่ออะไรคุณวิชัย
1: เ
2: ห็นไหมเป็นคนไม่ดีเนี่ยเขาก็มองหาประโยชน์ใช่ไหม
1: ใช่
2: อันที่สามต้องเป็นคนดีอันที่สี่นี่ต้องเป็นคนที่เข้ามาทำเพื่อหน้าที
1: ่
2: ของความเป็นผู้นำหน้าที่ของความเป็นผู้นำเนี่ยอันนี้มันเป็นอะไรที่เรียกว่าพิเศษนะคุณวิชัยเห็นไห
1: ม
2: คือเหมือนคุณวิชัยนี่เป็นคนดีนะเป็นคนที่รับผิดชอบใช่ไห
1: มพยายาม
2: เห็นไหมนี่ทำงานทำการไม่รู้จักหยุด ไม่รู้จักอะไรเนี่ยทำมาจนอายุขนาดนี้แล้วนี่เออเป็นคนที่รับผิดชอบนะดูแลอาซอดูแลลูกดูแลอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้นี่เป็นคนมีความรับผิดชอบใช่ไห
1: ม
2: เพราะเป็นคนดีผู้นำต้องเป็นแบบนี
1: ้
2: ถ้าผู้นำที่นะเอาแต่ตัวเองไม่รับผิดชอบเวลาให้มาเป็นผู้นำก็จะต้องไปพักร้อน นะจะต้องมีอะไรกินที่แบบว่าต้องเหล้าวายขวดละเท่านั้นเท่านี้จะต้องมีอาหารปาคาเวียจะต้องมีอะไรอันนี้ผู้นำอย่างนี้นี่แย่และอันสุดท้ายคือผู้นำต้องติดดินคนที่ชายดูอย่างวิโดโดเป็นไงสิบปีแห่งความหลังนี่วิโดโดนี่เปลี่ยนอินโดนีเซียไปเห็นไหม GDP โตตั้ง 6% เอ้าพอเปลี่ยนมาปั๊บนี่ตอนนี้อินโดนีเซียเป็นไงอ่ะเจ๋งเลยไหม
1: ใช่ใช่
2: เห็นไหมวิโดโดนี่เป็นคนติดดินไหมคุณที่ชายดูวิโดโดเนี่ยกองๆนะแต่เวลาทำงานนี่ไม่เลยนะเอา iPad มาตั้งเอาคอมพิวเตอร์มาตั้งเลยนะผมฟังวันนั้นคุณลุงโลดจากที่ SCG แกไปคุยกับวิโดโดมาแกคุยให้ฟังเลยนะ
1: แกว่า
2: แกบอกว่าเอ้ยผมไปนั่งคุยกับวิโดโดมานะเฮ้ยแกเอาไอ้นั่นมาตั้งเลยนะแกเรียกว่าเอ้ยแกเอาจริงเลย
1: เอาจริง
2: แล้วก็มีคนที่รู้เรื่องเนี่ยมานั่งกับแกแล้วก็พิมพ์เดี๋ยวนั้นฟังเดี๋ยวนั้นสั่งเดี๋ยวนั้นเลย
1: ว้าว
2: ไม่ต้องมาอะไรต่ออะไรเห็นไหมอันนี้ก็เป็นคนที่ทำงานจริงจังติดดินแล้วก็มีวิสัยทัศน์แล้วก็เป็นคนดีคุณวิชัยเห็นไหมว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปอย่างกับอินโดนีเซียนี
1: ่
2: เขาก็มีอะไรอ่ะประชากรที่ยากจนมีเกาะเป็นหมื่นเกาะพัฒนาก็ยากแต่ดูอินโดนีเซียโตมากเลยวิโดโดคนไปลงทุนในประเทศอินโดนีเซียเยอะแยะมากมายญี่ปุ่นนี่เขาบอกว่าเขาไปลงทุนในอาเซียนมากที่สุดก็คืออินโดนีเซีย
1: แล้วก็พอมาถึงปัจจุบันล่ะผู้นำอินโดนีเซียโปรโบโวสุเวียนโตล่ะสามารถจะสืบทอดได้ไหม
2: แหมตรงนี้นี่คุณสุริชัยเห็นมาแกก็สร้างนโยบายประชานิยมใช่ไหม
1: เอออ
2: ะไรที่มันประชานิยมเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องมันไม่ทำให้เกิดประสิทธิภาพคุณสุริชัยลองคิดดูว่าคุณสุริชัยนี่จะแจกน้ำปลากับคันเบ็ดเนี่ยให้กับคนเนี่ยในคนคนเดียวกันเนี่ยความหมายมันไม่เหมือนกันนะเอาให้ปลาไปเนี่ยประเดี๋ยวมันก็กินหมดละพอกินหมดมันก็หมดไปละใช่ป่ะแต่ถ้าแจกคันเบ็ดเขาไปเนี่ยเขาไปตกปลาได้เนี่ยเขาก็ไปตกอีกอ่ะเขาก็จะมีปลากินนะวิโดโดเนี่ยเขาเป็นนักธุรกิจที่รักประเทศเขาเขาเอาวิสัยทัศน์เอาความสามารถในการบริหารแล้วเอาความเป็นคนดีนี่ขนาดเขาไปที่สิงคโปร์นะเขาส่งลูกเขาไปที่สิงคโปร์ตอนจบอ่ะเอ้ยเขาก็นั่งเครื่องบินพูดโดยสารขนาดเอคโนมิกไปนะแล้วใช้เงินส่วนตัวใช้เงินส่วนตัว
1: อ
2: ันนี้วิโดโดเนี่ยและเวลาแค่10ปีเนี่ยคุณวิชัยเห็นไหมว่า
1: อ
2: ินโดนีเซียเปลี่ยนแปลงเป็นยังไง
1: เยอะเปลี่ยนไปเยอะมากแต่ว่าไม่สามารถส่งต่อได้นี่ก็เป็นปัญหาเป็นผู้นำที่ดีต้องสามารถส่งไม้ต่อให้ผู้นำที่ดีต่อไปด้วยนะใช่ไหม
2: ก็อันนี้ไงประเทศจีนเนี่ยเขาทำได้ดีเห็นไห
1: ม
2: เขาต่อมาเพราะทำไมเขามีการวางแผนฝึกคนของเขาเขาดูคนอันนี้นะว่าจะเป็นคนที่มีความสามารถตั้งแต่เริ่มต้นมาเขาฝึกอบรมมาและเขาผ่านโพลิบูโรให้โพลิบูโรนั้นเนี่ยมาลงคะแนนให้ว่าคนเนี้ยจะมาเป็นเบอร์หนึ่งได้ไหม
1: ใช
2: ่เห็นไหมมันมีขั้นตอนฉะนั้นจีนจะมีผู้นำที่มีความสามารถนะ ตั้งแต่โรงเรียนจนทำงานจนกระทั่งอะไรทุกอย่างฉะนั้นต่างกับประเทศอื่นโดยสิ้นเชิงไม่มีประเทศไหนที่วันนี้นะเขาจะทำแบบจีนเพราะว่าทำไมระบบไง
1: ระบบ
2: ระบบเราเนี่ยประชาธิปไตยฉันก็ต้องมาจากเลือกตั้งฉันก็ต้องมาอะไรที่มาจากประชาชนแล้ววันนี้ดูสิจีนเนี่ยกับเวียดนามนะที่ระบบเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็มีการดูแลการจัดการผู้นำอย่างเป็นระบบของคอมมิวนิสต
1: ์
2: ดูสิวันนี้เขาโตกันยังไงอ่ะ
1: ใช่ฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราจะต้องสร้างผู้นำรุ่นใหม่เนี่ยมันต้องเริ่มตรงไหนล่ะถ้าไทยเราจะสร้างผู้นำรุ่นใหม
2: ่มันก็จะต้องมาจากเรามีเงื่อนไขเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ย5-6ข้
1: อ
2: เอาเป็นเหมือนกับเป็นกรอบนะของการนะเลือกคนแบบนี้มาไอ้คนที่ไม่มีเงื่อนไขแบบนี้อย่ามา
1: แต่ว่าเราต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่ามันยังไง
2: ไม่หรอกวันนี้ทุกอย่างเนี่ยมันขึ้นอยู่กับความเข้าใจวันนี้นะคุณวิชัยกับผมเนี่ยเรียกว่าลุงแล้วนะลุงยุน
1: ลุงกรมลุงไม่กรมนะ
2: ก็ถ้าเราวันนี้เราเข้าใจพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางได้ถูกแต่ปัญหาคือเราไม่ยอมเข้าใจเพราะว่าถูกผลประโยชน์มาบดบังผมถามคุณธวิชัยหน่อยได้ไห
1: ม
2: ว่าคนที่ไปเป็นนักการเมืองนะจะมีสักกี่คนที่เขาไปเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะเขาทุ่มเทเพราะเขาอยากเสียสละเพื่อจะทำให้กับประเทศและสังคมนะส่วนใหญ่เนี่ยในประเทศที่อย่างกับเรานี่แหละประชาธิปไตยคุณชัยคิดว่าใน100คนเนี่ยจะมีสักกี่คนที่จะไปทำเสียสละเพื่อประเทศ
1: ใช่อันนี้คือยากเพราะการเมืองนั้นไม่มีคุณภาพ
2: แล้วทำไมสิงคโปร์การเมืองก็มีก็ทำได้อ่ะ
1: นั่นน่ะสิ
2: เป็นเพราะอะไรเอ่ยเพราะลีกวนยูนี่เขาวางลีกวนยูนี่เป็นนักกฎหมายนะเขาก็วางสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่เขาเห็นว่าเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมล่ะเอาแล้วถ้าประเทศไทยเรามาวางกฎวางระเบียบวางอะไรให้เป็นอย่างที่สิงคโปร์เขาวางกันล่ะคุณชัยคิดว่ายังไง
1: ใช่มันอยู่ที่ต้องมีการวางระเบียบแล้วต้องมีการเอาจริงเอาจังปราบคอร์รัปชันและส่งเสริมการทำความดีต้องใช่ไหม
2: วันนี้นะผมถามคุณวิชัยหน่อยว่าประเทศไทยเราเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่เก่งโกงเก่งเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าใจร้อนคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่โกงเก่งกว่าคนจีนไห
1: มก็มันความสามารถการโกงนี่มันไม่จะอยู่ที่เชื้อชาติประเทศชาติไม่อยู่ที่โอกาส
2: เอ้ยแหมไม่มีทางเลยคนไทยเนี่ยจะไปโกงเก่งกว่าคนจีนได้ยังไงคุณวิชัยคิดว่าคนไทยนี่จะโกงเก่งกว่าคนสิงคโปร์ไห
1: ม
2: โอ้จะดีกว่าคนสิงคโปร์อะไรต่ออะไรกว่าคนสิงคโปร์ไหมไม
1: ่
2: แต่ทั้งสองอันเนี่ยมันไปตายที่ระบบระบบที่เขาลีกวนยูสร้างขึ้นมาเนี่ยเป็นระบบที่ทำให้ทุกคนในระบบราชการทุกคนเนี่ยจะต้องเสร็จในระบบ
1: ใช
2: ่แต่ประเทศไทยนี่เหนือฟ้ายังมีฟ้าระบบมันตั้งขึ้นมาแต่คนที่อยู่เหนือระบบคือก็คนที่เป็นผู้บริหาร
1: ใช่
2: อ๋อใช่ไหมใช่หรือเปล่าว่าเราเนี่ยเราสร้างระบบมาเราไปก๊อประบบมาจากยุโรปนะกฎหมายอ่ะระบบอะไรต่ออะไรเราก็ไปก๊อปชาวบ้านมาคนที่มันทำนี่สิใช่ไหมเรามันไม่เคร่งครัดไม่จริงจังใช่ป่ะ
1: ใช
2: ่แหมวันนี้เราก็เลยมาดูไงประเทศไทยเราไอ้ยาทำไมอ่ะ
1: ไอ้ยาม
2: ันไม่เจริญเท่ากับชาวบ้านก็เพราะอะไรเอ่ยนะวันนี้เราก็คงจะต้องมายอมรับได้ว่า ประเทศจะเจริญหรือประสบความสำเร็จได้หรือไม่ก็อยู่ที่ผู้นำ
1: ถูกต้อง
2: การและระบบ
1: และระบบแล้วก็ผู้นำต้องสร้างระบบที่ดีขอบคุณมากครับวันนี้คุยเรื่องผู้นำได้เนื้อหาประวัติศาสตร์ปัจจุบันและอนาคตครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ยุนแล้วก็ทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นาทีถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
1: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับนายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีร่วมงานโอท็อปมิดเยียร์2026เป็นวันที่2พร้อมเชิญชวนประชาชนอุดหนุนผู้ประกอบการใช้ไทยช่วยไทยพลัสภาพรวมยอดจำหน่ายวันแรกสูงเกือบ150ล้านบาท
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมายังงานโอท็อปมิดเยียร์2026ให้กำลังใจผู้ประกอบการและขอบคุณประชาชนที่มาจับจ่ายใช้สอยในงานตามโซนต่างๆพร้อมเชิญชวนประชาชนช่วยกันจับจ่ายใช้สอยและอุดหนุนผู้ประกอบการสินค้าประเภทต่างๆจากทั่วประเทศพร้อมประชาสัมพันธ์ช่วยกันใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อลดภาระค่าครองชีพตามนโยบายรัฐบาลภาพรวมยอดจำหน่ายภายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026ตั้งแต่เมื่อวานนี้ซึ่งเป็นวันแรกจนถึงขณะนี้มียอดจำหน่ายรวมกว่า147ล้านบาทจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับการแก้ปัญหายาเสพติดควรใช้มาตรการที่เด็ดขาดพร้อมเพิ่มบทโทษผู้เกี่ยวข้องสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิต
6: ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอโซ่พิสัยนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการรวมพลังรักศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการตามนโยบาย1อำเภอ1ศูนย์บำบัดยาเสพติดโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการแก้ไขปัญหายาเสพติดควรมีมาตรการที่เด็ดขาดภายใต้แนวคิดไม่มีผู้ค้าก็จะไม่มีผู้เสพเพิ่มบทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้หนักขึ้นถึงขั้นประหารชีวิตหรือจำคุกโดยไม่มีการลดหย่อนโทษโอกาสนี้รองนายกรัฐมนตรียังได้ทำการมอบหนังสือคู่มือการดำเนินงานด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬนายสุรพลเจริญภูมิและนายอำเภอทั้ง8อำเภอเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อนุชิตบุญชมสวทบึงการรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านยกระดับการบริหารสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีเพื่อสร้างอาชีพและสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
7: นางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่จังหวัดน่านเน้นย้ำบทบาทสหกรณ์ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนและการพัฒนาสหก

0: การสหกรณ์ด้วยเทคโนโลยีแก้ปัญหาให้เกษตรกรมุ่งสร้างอาชีพรายได้และความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนสิริมาศประเสริฐนิรมนสวทน่านรายงาน
1: ขณะที่นายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายเจเศษไทยเศษและนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมลงพื้นที่อำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยพร้อมชื่นชมการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญเร่งด่วนของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะความสำเร็จด้านการจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดเลยโมเดลที่เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมพร้อมเดินหน้าแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ตกค้างเพื่อประโยชน์ของประชาชนน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา22 นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ชัดเชอ

ศิลปินคุณภาพนะครับที่มีคอนเสิร์ตใหญ่ไปเมื่อช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ได้เคยแล้วก็ร้องได้ทุกรูปแบบสำหรับเพลงทั้งสากลเพลงไทยสากลเพลงลูกทุ่งเพลงเพื่อชีวิตเราเคยจำได้ว่าได้มีงานคอนเสิร์ต3ตำนานเพลงเพื่อชีวิตแล้วนะครับคุณใหม่เจริญบุรันไปชมด้วยนะฮะเห็นว่ามีคอนเสิร์ตแล้วดูในเฟซต่างๆก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างที่จะเป็นศิลปินที่มากคุณภาพและก็มีการเอนเตอร์เทนได้อย่างทุกรูปแบบเรียกว่าครบเครื่องจริงๆโดยเฉพาะเรื่องของการแสดงที่ไม่ต้องพูดถึงนะครับในละครเรื่องนั้นโอ้โหผมแกเล่นขาดจริงๆนะฮะเรื่องนำมาฝากกันนะครับสำหรับช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์กับผมพี่โยรุ่งสมัยและคุณสฤทธิ์สมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับเพลงของมอริเต็มนะฮะก็ถ้ามีโอกาสจัดทนดนตรีต่อไปครั้งหน้านี่ก็อยากจะจัดแบบอย่างศิลปินในรุ่นๆอย่างเงี้ยนะครับรู้สึกว่าพลังและการทำงานทางด้านหน้าเวทีเนี่ยเขาครับสุดจริงๆเลยฮะสุดติ่งจริงๆผมไม่ได้ไปดูนะครับแต่ก็อาศัยดูทางเฟซทางคลิปต่างๆที่เขาส่งกันเข้ามาแชร์กันเข้ามาก็ได้เห็นนะครับเรื่องราวของศิลปินมากคุณภาพท่านนี้คอนเสิร์ตที่ผ่านไปส่วนของเราก็คุณภาพของเราก็ประมาณนี้ไม่อาจจะมากมายไปได้แบบโปรดักชันแสงสีเสียงแขกรับเชิญเยอะแยะมากมายเพราะเรามีงบทางราชการที่จำกัดเราก็ทำได้ตามศักยภาพเท่าที่มีอยู่ในช่วงเวลาของทนดนตรีไลฟ์นะครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทนดนตรีของผมพินโยรุ่งสมัยนะครับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการจันทร์วสันต์วงสว่างมณิภาเทียมแสนสมเกียรติแท้มณีและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาช้างน้อยนักเดินทางนะครับ0816346452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452แล้วก็ทาง Google Form ที่ส่งมาก็มีเพลงส่งเข้ามาแล้วนะฮะหลายต่อหลายเพลงเดี๋ยวคงจะต้องค่อนข้างจะใช้เวลานะวันนี้ไม่แน่ใจว่าคุณรัศมีมณีจะเข้ามาเห็นเธอในเพจของเธอมีอาการบาดเจ็บไม่ทราบว่าไปวิ่งมาแล้วเกิดอาการอะไรบ้างไม่ได้คุยกันบ้างเลยวันนี้ที่ขอกันมาในแบบฟอร์มที่ให้ไว้นะฮะทั้งสหายเด็กฝั่งทนแล้วก็เพลงบูบูให้ตาไกลตีนจากคุณเป่าปอชิตตาจันทบูรณ์ขอปูชิวบันนังสตาร์ไวซีดโอ้โหสิง9518จากหัดใหญ่ไม่ได้เปิดเพลงของลูกชายของจะเพียนขาเล็กนี่แหละครับก็นานแล้วแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครคุณเจ้าคุณขอแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครเอ๊ะเดี๋ยวเล่นเพลงของใครวงนั่งเล่นเหรอไม่ใช่แก้มน้องนางขอเพลงของเขียนขายระหว่างนิดใช่ไหมฮะอ๋อครับเพลงถึงเพื่อนด้วยนะครับเจ้าคุณขอหนาวน้ำตาเพลงนี้ไม่ค่อยได้ยินเล่นนานละเลขาขอมาอย่าลืมมาหนังสือกันนะครับเดี๋ยววันงาน26หนังสือไปแจกพี่น้องเราที่ขอมาในไลน์เมื่อวันก่อนเมื่ออาทิตย์ก่อนด้วยนะครับ40กว่าท่านแล้วก็จะมีซีดีธรรมะมาแจกด้วยนะฮะคำสอนของแม่เสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงคุณตู่ขอมาโอ้ไม่เคยได้ยินเลยน่านตรึงใจนะครับป้อมเจริญกรุงคนเหล็กถนนชีวิตนี่ขอมา2วันแล้วคุณจรัสแล้วก็ดอกไม้เมืองนะพี่อาสุนทรีเบชานนท์นะครับแล้วกับเพลงที่มอบให้ในวันนี้สำหรับลูกทุ่งกันแล้วกันในฝันครับ

0: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3ทุ่ม23นาทีเดินทางกันกับถนนดนตรีในชั่วโมงแรกผมเป็นรุ่งสมัยและก็ทีมงานของถนนดนตรีคุณเมฆกันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองรังกิจกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมนวิภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินนายุทธยาและคุณสุภิสมนัทควบคุมเสียงมีผู้ฟังที่ขอแหมลูกทุ่งก็เลยมาลูกทุ่งกันเยอะเลยน้ำตาจ่าโทอย่างนี้นะฮะจากหล่มศักดิ์อ๋อไม่มีของนังหงาขอฉันนังหงามีของคนอื่นเอาได้ครับต้องดูมีของใครคุณสวิตดูกันแล้วกันนะฮะก็ยังมีอีกหลายเพลงนะครับลูกทุ่งที่ทางเพื่อชีวิตก็ไปนำมาร้องคุณอ้อยเอเจวันนี้กลับมาฟังแล้วข้ามเมื่อวานไปดูคอนเสิร์ตพี่ใหม่มาชอบเพลงที่กำลังเปิดด้วยอ๋อไปดูมาเหรอครับโอ้สุดยอดเล่าให้ฟังว่างเป็นไงบ้างส่งมาทางไลน์ก็ได้ปอชิตา 91.75 สวทระยองชัดเจนดีมากไม่มีฝนแทรกครับขอบคุณครับระยองนี่อยากไปบ้านก้นอ่าวนะอยากไปเดี๋ยวเกษียณแล้วรวมเพื่อนๆที่เคยไปทำกิจกรรมที่ตรงทะเลตรงบ้านก้นอ่าวที่ระยองกันอยู่เสมอเมื่อสมัยก่อนที่ยังเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ก็รวมเพื่อนกลุ่มของเราพิเศษโรงเรียนวัดนวลนรดิษฐ์ที่เคยไปทำกิจกรรมกันที่บ้านก้นอ่าวกันแทบจะทุกเดือนแต่ก่อนไปกันประจำนะฮะว่างเมื่อไหร่ก็เอารถเอาลาหารถอะไรกันไม่ได้ไปโบกรถกันก็มีสนุกดีสวยดีตรงนั้นนะครับตะกอนทะเลสวยสวยมีชาวประมงที่เขาทำประมงพื้นบ้านก็อยู่ที่นั่นแล้วก็เราก็ไปอาศัยขอพวกเศษปลาเศษปูเศษอะไรที่เขาจับมาจากประมงพื้นบ้านแล้วเขาก็ไม่เคยคือปลาเขาก็จะเลือกตัวโตไปตัวเล็กๆเลยเขาก็ทิ้งเราก็มาทำเป็นอาหารกันนะฮะออกทะเลสวยครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้นะแถวนั้นชลบุรีชัดเจนครับไม่มีคลื่นแทรกขอบคุณครับก็คุณโบกี้ส่งเรื่องการฟังผ่านแอปมาด้วยนะฮะขอบคุณมากครับช่วยกันในไลน์ของถนนดนตรีที่มีสมาชิกกันไม่ถึงพันนาที900กว่าท่านยังไงก็มันสตันอยู่แค่ตรงนี้นะฮะไม่ขึ้นไปถึง1,000นาทีเอาให้ถึงพันหน่อยนะครับแล้วก็วันที่26เนี่ยถึงพันแน่นอนเพราะว่าที่จองมาพันท่านแล้วถ้าไม่ได้มาหรือว่ามาไม่ได้ติดธุระอะไรก็ช่วยแจ้งด้วยในสัปดาห์หน้านี่แหละครับสัปดาห์สุดท้ายแล้วก็ถ้าในวันงานไม่ได้มาเราก็จะให้สิทธิ์ท่านอื่นหลังเวลา5โมงครึ่งไปแล้วที่มารอที่หน้านะครับที่หน้าเคาน์เตอร์ก็ที่เคาน์เตอร์จะมีของแจกเป็นซีดีธรรมะด้วยแล้วก็หนังสือดีๆด้วยนะฮะส่วนทางข้างบนนั้นก็จะมีรอบละ30ตัวสำหรับซื้อยืดถนนดนตรีไลฟ์ครับเขาชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะฮะสำหรับถนนดนตรีไลฟ์ที่มีเป็นประจำทุกเดือนละครั้งซึ่งก็จะเหลืออีก3ครั้งที่จะได้ทำหน้าที่กันแล้วก็ปิดอำลาถนนดนตรีไลฟ์ในปีนี้ไปพร้อมกับเรื่องราวในความทรงจำที่เราได้มีต่อกันในการได้มาพบเจอกันตามวัตถุประสงค์ที่ทางผู้บริหารโดยท่านอธิบดีนะครับท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะท่านสุรไทยเลิศเกษมได้ให้ไว้ว่าอยากจะเอาพื้นที่ของทางราชการโดยเฉพาะห้องออดิโทเรียมที่ไม่ได้ใช้งานมาให้ประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนเราก็ได้ทำตามวัตถุประสงค์และนโยบายแล้วเรียบร้อยทุกอย่างทั้งการเข้าชมเป็นที่รู้จักโซเชียลที่ติดตามได้ทาง Facebook และก็สื่อต่างๆทางโซเชียลแล้วก็รวมไปถึงเรตติ้งที่ต้องการที่จะให้มีขึ้นในการเข้าชมไม่ว่าจะชมที่บนเวทีที่หน้าเวทีในห้องประชุมในห้องออดิโทเรียมจำนวน 1,000 ที่นั่งเต็มกับทุกรอบแล้วก็ทางสื่อโซเชียลของทาง พจต่างๆของสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยและก็ทางถนนดนตรีด้วยและกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ทำตามวัตถุประสงค์ทุกบทประกาศแล้วแล้วก็รวมไปถึงนำเทปบันทึกมาออกอากาศทางช่อง NBT ทุกวันเสาร์ต้นเดือนนะครับต้นเดือนที่1วันเสาร์ที่1ที่2ของเดือนถนนดนตรีทางวิทยุก็จะทำหน้าที่กันต่อไปถ้าทางราชการเขานะครับยังมอบหมายให้ทำหน้าที่ได้ต่อไปก็จะทำหน้าที่กันวันนี้ก็น้องเขยคุณรงศักดิ์นิยมทองก็มาเสร็จขึ้นมาขึ้นมือเป็นที่เรียบร้อยสำหรับการเตรียมในหลังเกษียณที่จะภาคภาพยนตร์ภาคหนังซีรีส์แนวตั้งครับแนวตั้งแนวนอนอะไรก็ว่าไปทุกแนวนะฮะก็จะได้ภาคอยู่ที่บ้านก็เป็นอีกงานหนึ่งที่เราก็เป็นอาชีพนะที่ได้หล่อเลี้ยงชีวิตมาตั้งแต่ช่วงเริ่มตั้งแต่เริ่มรับราชการแล้วก็ได้ไปภาคสารคดีภาคหนังทำมาหาเลี้ยงชีวิตของตัวเองไปได้นะครับตลอดรอดฝั่งก็เหลือหนี้อยู่ประมาณ 900,000 กว่าช่วยขายที่ที่ปากทงชัยให้ด้วยแล้วกันนะฮะ11ไร่ที่พอทิ้งมรดกเล็กๆไว้ให้นะฮะใช้หนี้สหกรณ์อีก1ล้านนะครับที่ได้นำเงินมาทำงานให้กับทางราชการในช่วงเวลาที่ถนนดนตรีทำงานมา3ปีแล้วก็เหลือหนี้ไว้นะฮะคุณแม่เขาค้ำประกันอยู่ก็จะได้ไม่เดือดร้อนกันต่อไปหลังจากที่ผมเกษียณราชการกันไปแล้วครับลาสาวแม่กลองครับ

คำว่าเพลงเพื่อชีวิตเนี่ยมันเกิดขึ้นในยุคที่เราเรียกร้องสิทธิเสรีภาพประชาธิปไตยในสมัยนั้นเขาเรียกว่าทำงานเพื่อประชาชนก็เลยมีบทชี้นำเป็นทฤษฎีการทำงานศิลปะขึ้นมาก่อนหน้านั้นเราค่อนข้างจะเป็นอิสระเรามองศิลปะเป็นเรื่องบริสุทธิ์ศิลปะทำงานเพื่อศิลปะคงจะมีเพื่ออย่างอื่นอย่างใดหลังจากศึกษาทฤษฎีเรื่องเพื่อชีวิตก็รู้ว่าการทำงานศิลปะมันมีความเป็นมาเป็นเรื่องวัตถุกำหนดจิตเพลงแต่ละเพลงหรือว่าบทกลอนบทข้อเขียนล้วนแต่มีความเป็นมาที่แน่นอนของคนที่ผลิตเขาอยู่จุดไหนเขาก็จะรับใช้สิ่งนั้น

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 3:39 นาทีหมดรอบของเพลงลูกทุ่งแล้วเพราะว่ามีคนบอกว่าเพราะจุงเบยก็ชอบกันเราก็เลยต้องขอยุตินะฮะเพราะว่าเป็นธรรมชาติของทนดนตรีเราชอบแกล้งผู้ฟังครับก็ขอบคุณมากครับไม่มีอะไรอยากฟังต่อใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจัดให้นะฮะจริงก็พอดีสักครู่ที่บอกขอเป็นของตาจ่าโทที่นักงานร้องหาไม่เจอนะครับเอาไว้คราวต่อไปจะให้คุณบุญประกอบเขาแบบลงเพลงไว้ให้เป็นลูกทุ่งมากๆกันละกันอันนี้ไม่ได้ค่อยได้เปิดลูกทุ่งหรอกครับแต่ว่าก็มีเพลงเพื่อชีวิตที่เขามาร้องหรือศิลปินอย่างใหม่ศิลปุระมาร้องก็รู้สึกว่าเขาร้องได้ดีแล้วก็เขามีคอนเสิร์ตอยู่ที่ผ่านมาก็เลยคุยถึงตรงนี้อยู่นะฮะวันนี้คงใส่คุณรัศมีไม่ได้เข้ามาแน่นะครับคุณอดิเรกส่งเพลงป่าปูนรักแม่คำสอนของแม่เนี่ยเสือจิ้งหรีดสิงห์ทองแพงมาให้ฟังยังไม่ได้ฟังนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงก็สารวณอยู่หน้าใหม่อยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไม่พอจบเพลงหาปอชิตาน้ำตาจาโทพร้อมจินตนาการตั้งใจเพลงที่มากครับพร้อมจินตนาการคุณเลขานะครับคุณสาวรสบอกเพราะจุงเบยสวัสดีคุณพิญโยและทุกคนขอเพลงคนกับหมาป้าต่อยนะฮะครับขอบคุณมากครับว้าวรบกวนขอเพลงในฝันอ้อเจิดทันให้แล้วนี่นะครับแล้วก็คุณเจ้าคุณบักมุ่นแต่เนอร์ครับไอ้คุณมนต์บางนาเพลงเพราะค่ะบ่ายโมงที่26มิถุนายนศุกร์นี้พบกันนะฮะคุณเลขาฟังทาง YouTube เสียงชัดเจนมากนะครับแล้วเพื่อส่งต่อสแกนได้เข้ากลุ่มได้ง่ายขึ้นอ๋อได้ครับเรื่องในไลน์ใช่ไหมครับสมาชิกในไลน์ได้ครับดีครับจะได้เพิ่มสมาชิกเพิ่มยอดให้เยอะๆขึ้นอันนี้ก็อยู่ที่912ท่านนะครับวันที่26ก็มานะฮะวันที่26เขาให้นักงานร้องสดเลยดิอาจารย์โทเนี่ยกำลังเรียงคิวเรียงเพลงกันอยู่ครับทั้งคาราวานน้อยนะฮะแล้วก็ลูกชายพี่ก่อเขตด้วยที่อยู่ในวงคาราวานน้อยเป็นมือกลองเมื่อวันที่ไปงานศพของสามีพี่ฟองสนั่นจมรจันทร์นะครับเมื่อวานนี้ก็ได้เจอพี่ก็เขียนได้คุยกันนะครับบอกว่า ซ้อมกันบ้างหรือยังก็บอกว่าลูกไม่รู้ซ้อมหรือยังนะฮะก็เขาจะซ้อมกันแหละครับเพราะว่าพันตึมเขาก็บอกว่าเขาจะเล่นก่อนคิวก่อนพ่อนะครับก็วงวัยรุ่นก็จะเล่นก่อนนะฮะดังนั้นก็วงวัยของเรา นะครับส่วนดวงดาวเดียวดายก็คงจะมีเพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับเพลงดีๆหลายเพลงกันแล้วค่อยๆทยอยเปิดแล้วก็เหมือนกับมีผู้ฟังที่ขอเพลงของเขียนไขแล้ววันนี้ใช่ไหมฮะนั้นเพลงเนี่ยแก้มน้องอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะไม่เคยได้เปิดตัวด้วยเพลงแก้มน้องนางแดงกว่าอะไรใครเนี่ยนะครับใช่ไหมครับเดี๋ยวนะสักครู่หนึ่งช้าจังโอเคเพลงแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครใช่ไหมครับเดี๋ยวลองดูนะฮะว่าจะมีเพลงนี้หรือเปล่าครับ0816346452ครับกับเพลงเพื่อชีวิตที่คุณขอมาทั้งใน Google Form แบบฟอร์มที่แอดมินช้างน้อยหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาได้ส่งเข้ามาให้แล้วก็ทาง0816346452ในคืนวันนี้นะครับกับเพลงหนาวน้ำตาครับ

สิ่งที่คุณขอกันมาหลายวันแล้วผมไม่ได้จัดให้สักทีก็วันนี้ก็ได้โอกาสมอบให้งานของพี่อ่องสุรศรีที่คุณซึ่งเราก็เชิญพี่อ่องเอาไว้ในถนนตรีไลฟ์ในปีนี้แต่ว่าก็ไม่ทันซะแล้วเพราะว่าเวลาในการทำรายการตัวนี้ก็หมดลงแล้วในถนนดนตรีไลฟ์อีก3ครั้งก็จะได้ปิดอำลากันไปครับช่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงแรกครับผมมีดนตรีสมัยและเพลงที่คุณขอมาทางจังหวัดแพร่พระเนจรและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2กันครับ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026คืนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ธนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในธนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: ทีมชาติสเปนลุ้นส่งลามินยามาลเป็นตัวจริงลงแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียเวลา 23:00 น.ของวันนี
5: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม H เป็นการพบกันระหว่างสเปนพบซาอุดีอาระเบียในวันนี้เวลา 23:00 น.โดยในเกมแรกทัพกระทิงดุทำได้เพียงเสมอเคปเวิร์ดมา0ประตูต่อ0ส่วนทัพสิงห์ทะเลทรายทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเสมออุรุกวัยมา1ประตูต่อ1เกมนี้สเปนน่าจะใช้งานลามินยามาลปีความหวังจากสโมสรบาร์เซโลนาได้มากขึ้นหลังจากนัดที่แล้วส่งลงสนามเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลังขณะที่ฝั่งซาอุดิอาระเบียฝากความหวังไว้กับฟิรัสอัลบิคานดาวซันโวที่ทำประตูไป5ประตูในรอบคัดเลือกรวมถึงซาเลมอัลดอซารีกัปตันทีมวัย34ปีสำหรับโปรแกรมคู่อื่นๆเบลเยียมพบอิหร่านเวลา 2:00 น.อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดเวลา 5:00 น.และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปู่ลิมพัสสอนการรายงาน
1: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตยกระดับองค์ความรู้ทะเลไทยและเสริมสร้างความร่วมมือด้านงานวิจัยนวัตกรรมเพื่อสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่รับมือวิกฤตสิ่งแวดล้อมโลก
6: นายปิ่นศักดิ์สุรัสสวัสดีอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ตลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือด้านวิชาการงานวิจัยและนวัตกรรมในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างยั่งยืนถือเป็นความก้าวหน้าในการบูรณาการองค์ความรู้ทางวิชาการกับงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพโดยครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเลการประมงนิเวศวิทยาและวนศาสตร์ป่าชายเลนภูมิสารสนเทศเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง รวมทั้งยังมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การดำเนินงานวิจัยร่วมการฝึกอบรมและการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเพื่อสร้างกำลังคนคุณภาพด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งรองรับการพัฒนาประเทศในอนาคตทั้งนี้ยังช่วยสร้างนักวิจัยและบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถและความเข้าใจเชิงลึกใน

0: ที่ได้รับรายงานจากแหล่งข่าวภายในพื้นที่ว่ากองกำลังทหารของเมียนมามีการเสริมกำลังประมาณ200นายเข้ามาบริเวณฐานปฏิบัติการป่าสักอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงสหภาพเมียนมาโดยคาดว่าจะทำการเข้าตีต่อกองกำลังกลุ่มต่อต้านที่บ้านผาลูตรงข้ามบ้านห้วยมหาวงหมู่9ตำบลมหาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากภายใน 1-2 วันข้างหน้าจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามแผนเผชิญเหตุพบความเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยในชีวิตของนักเรียนและคณะครูจากการสู้รบที่อาจจะเกิดขึ้นโรงเรียนบ้านแม่กลเกณฑ์จึงขอประกาศหยุดเรียนด้วยเหตุพิเศษจำนวน1วันคือวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569หากสถานการณ์ปลอดภัยเพียงพอจะทำการเปิดการเรียนการสอนตามปกติในวันอังคารที่23มิถุนายน2569ดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกา
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

บนเส้นทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

คือถนนดนตรีที่สรรสร้างเรายังคงเดินทางอย่างที่ฝันอาจรื่นรมหรือขมขื่นในคืนวันก็ปล่อยมันอย่างที่เห็นและเป็นไปคือเสียงเพลงแห่งชีวิตอิสระคือพันธะในนิยามความฝันใฝ่คือดนตรีบรรเลงเพลงจากใจคือสายใหญ่บทเพลงรักนักเดินทางบทกวีโดยนกน้อยชูเกียรติช้าไทยสงถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงที่2ของทนดนตรีคืนวันอาทิตย์ประโยชน์รุ่งสมัยนะคุณสุริศสมนัติควบคุมเสียงในห้องส่งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงส่วนผมอยู่ที่บ้านที่หนองแขมเพชรเกษม79ก็ทำหน้าที่กันพร้อมออกอากาศด้วยทั่วประเทศนะครับการส่งทางด้านสัญญาณเน็ตไปให้ที่ห้องส่งแล้วก็จัดรายการอยู่ที่บ้านได้หลังเกษียณก็จัดรายการที่บ้านต่อแล้วก็ภาคสารคดีภาคหนังที่บ้านนี่แหละครับก็อาจจะเดินทางไปไหนต่อไหนบ้างเป็นบางครั้งคราวแต่ก็อาจจะไม่ได้เดินทางบ่อยแต่ว่าถ้าที่ทำงานคงจะไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ไปทำหน้าที่กันอีกแล้วใน4เดือนข้างหน้านี้นะครับเพลงที่คุณผู้ฟังขอมาทาง0816346452 0816346452นกขาไฟกวีศรีชาไรน้ำหมูพงเทพกระโดดชำนาญกักสาวสุราษฎร์น้ำหมูจะมีคอนเสิร์ตใหญ่ว่าปลายปีก็ติดตามกันได้ครับเดินทางกันด้วยบทเพลงที่ครั้งคุณขอมาแล้วผมก็เลือกให้ด้วยตอนนี้เป็นที่ขอมาทาง Google Form กับเพลงสหายและแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใคร

0: Line Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน Line เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: นักเดินทางทั้งหลายก็ส่งข้อความเข้ามาเพลงเพราะครับคุณเจ้าคุณเขาก็ฟังอยู่ที่เชียงใหม่เพลินเพลินดีนะครับแจ้งบอกว่าขอบคุณครับอ้ายเพลงนี้นั่งบนดอยฝ่อหมอกลอยไปลอยมาชื่นใจขนาดเนอครับอ้ายแน่นอนนะครับถ้าเราฟังอยู่ในบรรยากาศที่เพลงก็เพราะเพราะซึ้งซึ้งนะครับเบาๆสบายสบายมีธรรมชาติอยู่ใกล้ตัวก็นั่งจิบอะไรนิดหน่อยนะครับก็จะทำให้อารมณ์เคลิ้มเพลิมเพลินนั่นไปนะเช่นเดียวกันนะครับก็มีความสุขไปนะฮะก็เสียงเพลงเหล่านี้ก็จะได้ช่วยกล่อมเกลาในเรื่องของจิตใจเรื่องของพลังกายใจที่เรานะครับได้เหนื่อยไปจากการทำงานเราก็จะได้พักผ่อนจะเป็นสิ่งที่เราบรรเทาความเหนื่อยล้ากันได้เราก็จะเป็นช่องทางหนึ่งที่เราได้ทำหน้าที่กันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับถนนดนตรีส่วนถนนดนตรีไลฟ์ก็จะให้ความสุขความบันเทิงนะครับแล้วก็สาระเรื่องราวต่างๆที่ศิลปินได้ถ่ายทอดให้เป็นประจำทุกเดือนเดือนละครั้งครั้งนี้ก็จะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่นางาจะมาถนนดนตรีตลอด3ปีเราไม่เคยขาดสำหรับตำนานของผู้ชีวิตการเดินทางที่ไม่สิ้นสุดของคาราวานและวันที่26นี้ก็จะเป็นตำนานหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์ของการเดินทางของนางา78ปีจุดพักของนักเดินทางกับถนนดนตรีไลฟ์ในวันที่26มิถุนายนและดวงดาวเดียวดายกับคาราวานน้อยด้วยเห็นไหมครับชมฟรีมีเสื้อแจกมีซีดีธรรมะมีหนังสือดีๆแจกก็ยังมาจะแย่งที่กันได้ไม่ได้นะครับเป็นอย่างนี้ไม่ถูกต้องหรือว่าจะมาแบ่งเรื่องความไม่เท่าเทียมอะไรกันในการเข้าจองที่นั่งอย่างเงี้ยนะครับไม่ได้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่ได้มีอยู่ในวุฒิภาวะของพี่น้องทนดนตรีทั้งนั้นนะทุกคนที่มาด้วยใจมาให้ทนดนตรีมีน้ำใจต่อกันและกันมีมิตรภาพมีเพื่อนมีความรักมีความชื่นชอบในเสียงเพลงเพื่อชีวิตเบื้องหลังในการทำงานผมไม่เคยบอกนะครับว่าเราจะมีความเหน็ดเหนื่อยยากอะไรแค่ไหนแต่ก็ได้เก็บเอาไว้นะครับหรือว่าสิ่งที่ได้พบได้เจอและความเจ็บปวดเหล่านั้นก็จะเก็บเอาไว้แล้วก็ทำหน้าที่ของเราในรอยยิ้มแล้วก็ในมิตรภาพแล้วก็เสียงเพลงที่เรามีต่อกันในวันที่26มิถุนายนและเดือนกรกฎาคมก็13กรกฎาคมหาหัวใจให้เจอก็เป็นสุขกับคาราบาวและ6สิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงกับมาริโฮนาก็ปิดท้ายด้วยมาริโฮนากันกับเดินทางด้วยเพลงที่คุณขอมาทางGoogle Formที่ขอมาและทาง0816346452จากภูผาถึงทะเลและลำธารที่ขอมาจากสมุทรปราการครับ

0: คุณพ่อครับผมมาขอรับพรจากคุณพ่อครับ
1: พ่อให้พรลูกไม่ได้หรอกแต่ว่าหากสิ่งที่ลูกกำลังจะทำมันถูกต้องพระเจ้าก็จะอยู่เคียงข้างลูกแต่หากมันผิดพรของพ่อก็ย่อมไม่มีประโยชน์อันใด
2: คือผมชอบเพลงเพื่อชีวิตแหละตั้งแต่ต้นคือมันถูกผลิตขึ้นมาเพื่อรับใช้การต่อสู้ทางการเมืองมันเป็นการเล่าเรื่องเล่าเรื่องของสังคมในเวลานั้นในยุคนั้นนั้นแต่ว่าตัวศิลปินแต่ละคนจะสามารถเอาดนตรียังไงมาทำให้มันเจาะเข้าถึงผู้ฟังได้อย่างแยบยลเป็นแฟนเพลงวงไทยวงแรกก็คือคาราวานชอบวงเนี้ยรู้สึกว่ามันมีเสน่ห์มันเขาต่อสู้ทางการเมืองชัดเจนไม่มีพาณิชย์ไม่มีอะไรเพราะว่าเสน่ห์อย่างหนึ่งที่คนแต่งเพลงส่วนใหญ่ของคาราวานคือพี่หงาใช่ไหมฮะแกเป็นนักเขียนมาก่อนเพราะฉะนั้นแกจะได้เปรียบเรื่องภาษาในขณะที่แกแต่งเพลงช้าๆโรแมนติกมันก็ยังเป็นการต่อสู้มันหาวิธีทำอย่างแกยาก

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: 16:41 PM นะครับเดินทางกันในชั่วโมงที่2ของถนนดนตรีผมบินโดรุ่งสมัยและคุณสุริสมนัสควบคุมเสียงในคืนวันนี้เพลงที่ขอมาจากจังหวัดสมุทรปราการมอบให้แล้วลำธารก็มีอีกหลายเพลงที่คุณขอมาก็จะมอบให้ในคืนวันนี้แต่บางเพลงก็จัดให้ในคืนวันนี้เช่นเดียวกันอย่างเช่นเพลงนี้เนื่องจากเห็นข่าวที่เขาทำรถไฟก็ทำอุโมงค์ไปสำหรับทำรถไฟแล้วถล่มที่ดอยหลวงก็เลยจะถึงดอยหลวงเชียงดาวเดือนเต็มดวงครับ

ศิลปินที่เดินทางกับนักงานคารวานแล้วก็มีการบันทึกเรื่องราวของนักงานคารวานในการเดินทางร่วมกันมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งสำหรับป้อมเจริญกรุงในวันที่26มิถุนายนทนดนตรีไลฟ์ป้อมเจริญกรุงนำหนังสือมาจำหน่ายและแจกหลายเส้นผมยังคิดว่าจะให้ป้อมลงมาร้องเพลงให้กันสักแบบเปิดหมวกข้างล่างสักหน่อยก็แล้วกันดูว่าจะเป็นไปได้แค่ไหนครับเดินทางกันด้วยเพลงที่คุณขอมาจากคุณตู่แล้วก็หลายเพลงที่คุณส่งข้อความมาในไลน์โดนในคืนวันนี้นะครับท่านคุณเจ้าคุณที่เชียงใหม่แล้วก็หลายต่อหลายคนที่ชื่นชอบกันนะครับน้ำชาผมหมดหลังแน่ๆครับเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราได้ถ่ายทอดให้ทั้งเสียงเพลงแล้วก็กิจกรรมต่างๆข้อมูลข่าวสารบทเพลงเพื่อชีวิตแล้วก็เรื่องราวที่ประทับใจต่างๆที่เราจะได้ถ่ายทอดกันมา31ปีของการเดินทางของทนดนตรีผมพี่ดวงรุ่งสมัยนะครับพร้อมกับทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วณรงค์ศักดิ์นิยมทองระกิตและกัญจนันท์วสันต์วงศ์สว่างสมเกียรติธรรมนีมริภาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาและคุณสุริสมนัดควบคุมเสียงเราปิดท้ายกันชั่วโมงนี้ด้วยเพลงที่คุณขอมาใน Google Form ที่แอดมินช่างน้อยได้ส่งเข้ามาให้นะครับปูชิวครับและเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกันครับ

เพลงเพื่อชีวิตเกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัย14ตุลา2516ในยุคของวงคาราวานนั้นนับเป็นเพลงเพื่อชีวิตมีทั้งในสายของเพลงสายวรรณกรรมสายของการแสดงและก็อื่นๆอีกมากมายเป็นการผสมผสานของคนในเจเนชั่นนั้นที่แข็งแรงที่ก่อกำเนิดของคำว่าเพลงเพื่อชีวิตขึ้นแล้วก็เป็นหมุดหมายเป็นหมุดใหม่หลักใหม่ที่สำคัญในเวลาต่อๆมาให้กับคนรุ่นหลังๆเป็นคุณูปการของคนนำทางที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบันทึกของประวัติศาสตร์ของประเทศไทย

ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์ นันตสุคนครับรองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รองปลัดกรุงเทพมหานครกำชับสำนักงานเขตเพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากัน
5: นางสาวอรัญญาพรชัยยะและนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครร่วมตรวจติดตามการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่สำนักงานเขตทุ่งครุและสำนักงานเขตภาษีเจริญโดยนายธนิตได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดูแลความปลอดภัยของหน่วยเลือกตั้งที่ตั้งอยู่ในเต็นท์รวมถึงระบบไฟฟ้าและสายไฟที่ต่อพ่วงไปยังหน่วยเลือกตั้งเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝนหากเกิดฝนตกอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ขณะเดียวกันให้เพิ่มความระมัดระวังกรณีบัตรเลือกตั้งเขย่งเนื่องจากจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในบางพื้นที่ไม่เท่ากันจึงต้องตรวจสอบและจ่ายบัตรเลือกตั้งให้ผู้มาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องซึ่งหลายสำนักงานเขตได้นำมาตรการต่างๆมาใช้เพื่อป้องกันการจ่ายบัตรเลือกตั้งเกินอาทิการจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแยกต่างหากหรือการใช้บัตรนำทางรับบัตรเลือกตั้งที่มีสีแตกต่างกันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถสังเกตและปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีชี้แจงภูเก็ตยังเป็นเป้าหมายของแก๊งหลอกลงทุนออนไลน์เนื่องจากเป็นพื้นที่เศรษฐกิจและคดีหลอกลงทุนยังครองอันดับความเสียหายสูงสุด
6: พลตำรวจตรีธินกรรมารองผู้บัญชาการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยภายหลังการแถลงผลการปฏิบัติการกวาดล้างอาชญากรรมทางเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้ที่จังหวัดภูเก็ตว่าศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC ได้บูรณาการข้อมูลและการทำงานร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งแต่รับแจ้งเหตุสืบสวนเส้นทางการเงินตรวจสอบบัญชีม้าและติดตามผู้เกี่ยวข้องกับการถอนหรือเคลื่อนย้ายเงินผิดกฎหมายโดยผลการปฏิบัติการระหว่างวันที่1มิถุนายนจนถึงปัจจุบันสามารถจับกลุ่มผู้ต้อง หาได้รวม14รายตรวจยึดทรัพย์สินและของกลางมูลค่ากว่า15ล้านบาทปัจจุบันคดีออนไลน์ที่สร้างความเสียหายสูงสุดยังคงเป็นการหลอกลวงให้ร่วมลงทุนโดยเฉพาะการลงทุนหรือเทรดหุ้นผ่านแพลตฟอร์มปลอมซึ่งในห่วงเดือนมิถุนายน2569เจ้าหน้าที่สามารถทลายเครือข่ายหลอกลงทุนเทรดหุ้นออนไลน์ที่มีมูลค่าความเสียหายกว่า 7.6 ล้านบาททั้งนี้จังหวัดภูเก็ตถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญที่พบคดีหลอกลงทุนออนไลน์ในสัดส่วนสูงกว่ารูปแบบอาชญากรรมออนไลน์ประเภทอื่นเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจและการลงทุนจำนวนมากทำให้กลุ่มมิจฉาชีพมักใช้เป็นเป้าหมายในการหลอกลวงประชาชนและนักท่องเที่ยวนวพันธ์ปลายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งปิดเหมืองทองโต๊ะโมะเพื่อเร่งแก้ปัญหาสัตว์ป่าและฟื้นฟูการท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์
7: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสประชุมร่วมกับฝ่ายปกครองตำรวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อวางมาตรการเร่งด่วนแก้ไขปัญหาในพื้นที่อำเภอสุขิรินทร์ครอบคลุม3ประเด็นสำคัญประเด็นแรกการป้องกันการลักลอบบุกรุกเหมืองทองโตโมที่ประชุมมีมติให้ปิดทางเข้าถ้ำเหมืองทองรวม5จุดภายใน15วันโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23มิถุนายนนี้เพื่อป้องกันการขโมยทรัพยากรลดอุบัติเหตุและเพิ่มความเข้มงวดปราบปรามการนำเครื่องจักรกลเข้าม

0: หลายคิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

างของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

0: คนเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

ับเข้ามาชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีกับเพลงที่ชื่อสั้นที่สุดเลยในศิลปินท่านนี้จะมีเพลงที่ยาวชื่อจำไม่ได้เลยนะครับแต่ละเพลงมีเพลงนี้แหละจำได้จะใดเนี่ยนะครับของดวงดาวเดียวดายก็เริ่มนั่นในต้นชั่วโมงสุดท้ายเพลงเขาก็ประมาณนี้กวีดนตรีก็แบบนี้นะฮะน่ารักดีแล้วก็งดงามดีนี่คือทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์แต่ผมเป็นยุรุ่งสมัยและคุณสวิทย์สมนัตควบคุมเสียงกับเพลงในชั่วโมงสุดท้ายนะครับมีผู้ฟังที่ขอแบบเพลงเร็วๆอย่างเช่นเพลงราชันฝันสลายนะครับตรงนี้ก็ยังต้องเป็นเพลงช้าๆเพราะอยู่ในช่วงของการได้แสดงความอาลัยแล้วก็ในสมเด็จในพระกรุณาธิคุณนะครับอาการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทราเทพยาวดีนะครับมีอีกหลายเพลงที่คุณผู้ฟังขอขึ้นมาทาง0816346452ไม่แน่ใจว่าหลับไปหมดหรือยังนะครับก็ดีแล้วครับกล่อมกล่าวกันไปแบบนี้นะฮะในช่วงดามดึกๆอากาศก็ไม่แน่ใจว่าฝนตกที่ไหนหรือเปล่าแต่ที่นี่ไม่ตกที่หนองแขมนะครับแต่ไม่ร้อนนะฮะแต่มีเสียงกบเขียดอึ่งอ่างร้องนี่มันเหมือนกับรอคอยว่าฝนจะโปรยปรายลงมานะครับกับบรรยากาศของชั่วโมงสุดท้ายด้วยเพลงเพราะเธอวงนั่งเล่นนะที่ชัยเดชครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผมอยู่พนมไพรร้อยเอ็ดขายของช่วยแม่แล้วก็มาเรียนในเมืองอยู่โคราชอยู่กับสังคมเมืองมาเรื่อยพี่หงาชวนแกเป็นนักเขียนอะไรถ้าอยู่มาวันหนึ่งแกเรียกให้มาเล่นก็มายกกำลังทั้งวงกับบังกลาเทศวงนักศึกษานะแกได้เล่นเพลงหนึ่งแล้วก็ชวนทำวงด้วยกันเล่นด้วยกันไหมเลยก็เล่นก็เล่นพอปีสุดท้ายละผมก็เอามาทำพูดคุยแจมกันใหม่แล้วก็เล่นกันใหม่เป็นเหมือนกลับมาเคลียร์กันใหม่ที่มีพินเข้ามาเพลงมันก็เหมือนกับเป็นเอเชียมากขึ้นเรารักตรงนี้ด้วยเป็นภาษาของเราบ้างไม่ใช่ตามฝรั่งอะไรเงี้ยก็จนเป็นวงคาราวานนอกนั้นกลับไปเรียนมันก็เหลืออยู่แค่น้ำแดงอืดหว่องสี่คนมาเล่น

วันนี้ต้องขอบคุณทุกอย่างที่คุณพินโยพูดมานะครับแล้วโดยเฉพาะคุณพินโยก็เป็นเพื่อนเก่าแก่มาแต่โบราณโบราณแล้วก็เป็นคนที่ยังมุ่งมั่นกับการทำกิจกรรมทางสังคมนี้ตลอดอันนี้เป็นเรื่องที่โอ้ยากยากมากมนุษย์เราแปลกหมกมุ่นทำมาหากินทำงานเช้ากลางวันเย็นค่ำกินน้อยประหยัดทำงานก้มหน้าก้มตาไม่ห่วงชีวิตไม่ห่วงร่างกายจนได้เงินได้ทองมาเยอะแล้วสักวันหนึ่งป่วยพอป่วยก็เอาเงินที่หามาได้แหละทุกบาททุกสตางค์ทรัพย์สินที่หามาได้ทุ่มเทให้อาการรักษาตัวเองเพื่อกลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่พ้นจากตรงนั้นสุดท้ายก็ต้องร้องเพลงวันนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านมีความสุขนะครับ

ลงที่คุณขอเพลงของน้ำหมูมากำลังดูเช็คในไลน์เอ้ผมหาไม่เจอว่าขอกันมาตอนช่วงต้นๆนะครับว่ารู้สึกจะอ่านเห็นว่ามีขอน้ำหมูอยู่เพลงหนึ่งจะเพลงอะไรเดี๋ยวขอไล่ดูก่อนนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามกันทุกคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์นึกว่าหลับไปแล้วเลยโทรแจ้งมาบอกว่ายังไม่หลับค่ะยังฟังอยู่ที่สุราษฎร์ใช่ไหมฮะก็อีกหลายจังหวัดนะครับทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีในคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์3 ทุ่มถึงเที่ยงคืนที่เราทำรายการเพลงเพื่อชีวิตมาตลอด31 ปีแล้วแล้วก็ปีนี้จะเป็นปีสุดท้ายการเดินทางของทนดนตรีไลฟ์จะไม่ใช่ทนดนตรีทางภาพวิทยุนะครับภาพวิทยุก็ยังทำหน้าที่กันต่อตามที่ทางราชการเขาให้โอกาสมาก็จะทำหน้าที่กันให้ไปจนถึงสุดทางไม่รู้ว่าจะสุดทางเมื่อไหร่จะเป็นจุดพักของนักเดินทางเมื่อไหร่แต่ก็ทนดนตรีเราก็ยังเดินทางต่อไปกันเรื่อยๆนะครับจบจากตรงนี้ก็จะไปทำตรงโน้นจากตรงโน้นก็ไปทำตรงนี้เดี๋ยวจะมีทางช่อง YouTube ทางช่องโซเชียลอื่นๆอีกด้วยนะครับกำลังจะสัมภาษณ์ทางศิลปินแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเพลงที่อยู่ในป่าเขาเพลงปฏิวัติเพลงอะไรเนี่ยนะครับที่อยู่ในเขตงานในป่าเขาหรือว่าเพลงที่เคยหลงลืมกันไปหรือเพลงที่ไม่ค่อยได้เล่นได้ร้องนะครับก็เราจะเริ่มด้วยนางอาก่อนเพราะว่าถือว่าเป็นตำนานหลักของบทเพลงเมื่อชีวิตกันเลยนะครับเป็นผู้ก่อกำเนิดทั้งงานของคาราวานที่ทำให้คนรู้จักกับเรื่องของบทเพลงเพื่อชีวิตและการเดินทางการต่อสู้ของชีวิตของผู้คนอยู่มากมายนะครับเพลงที่ขอมาทางของแปดมาใหม่นะฮะหลับหรือยังครับยังไม่หลับก็ฟังเพลงพินของนวองอะไรกันครับ

กำลังหาว่าที่ขอเพลงของน้ำหมูชื่อเพลงอะไรยังหาไม่เจอเลยเราเจอที่คุณขอคุณเขาจะเยือกกับเมาไม้ใต้เงาจันทร์ของนิดลายสื่อคุณเป็ด ND 91นวลนาริตเหรอครับ91หรือเปล่าไม่แน่ใจแล้วคุณสวรสขอทันน้อยอาจารย์ไข่นะฮะดูในไลน์แล้วทำไมหาไม่เจอครับวิศกนี้ขอแม้เราจะไม่พบกันอยู่ในคิวเพลงด้วยครับคุณเป็ด ND 91นะได้ครับเดี๋ยวจะไปดูตอนนักงานซ้อมคือทุกครั้งอะที่เวลาคารวานที่นักงานมาเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะกำหนดคิวเพลงได้เลยบางทีก็เขียนเพลงมาแล้วมันไม่ได้เป็นตามนั้นนะครับเพราะน้าเขาจะตามอารมณ์ครับเพราะบางทีเขียนเพลงไปเนี่ยหรือว่าแค่น้าก็ส่งเพลงมาบางทีก็ไม่ใช่ตรงตามนั้นแล้วก็นอกสคริปต์อยู่เสมอเพราะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นจุดเด่นของน้าเขาเนี่ยนะครับเวลาทำงานด้วยกันก็จะรู้เลยว่าฉะนั้นไม่ต้องไปเตรียมเขียนสคริปต์อะไรไว้มากมายว่าน้าเขาจะตามเรื่องของบรรยากาศอารมณ์แล้วก็สิ่งที่นำพาไปแล้วบางทีก็นึกไม่ออกกับเพลงนั้นๆนะฮะก็ตามสภาพนะครับแต่มีหลายเพลงที่เวลาเราขอไปเนี่ยน้าเขาจะเล่นให้นะครับก็จะลองดูแน่ๆนะฮะว่าที่ขอไว้คุณป้าต่อยนะฮะไม่หลับนะครับเราฟังอยู่ครับเราจำเพลงไม่ได้เพลงอะไรก็เลยเลือกจุบฟ้าฝากดินมาให้กันแล้วกันนะครับกับเพลงที่เขามานางลายนะครับคุณเขาเยือกและขอทานหน่อยครับ

0: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายในการเดินทางของถนนดนตรีก็เจอแล้วนะฮะอันประต่อยขอเพลงคนกับหมามาในไลน์แต่ว่าก็คงต้องพอดีเพลงจังหวัดเร็วๆสนุกจังหวัดมันก็จะเคลื่อนโครมนี่จะไม่ค่อยได้นำเสนอกันนะฮะก็จะอยู่ในช่วงของการที่เราจะต้องแสดงความอาลัยอยู่ในช่วงนี้ด้วยนะครับพอดีเป็นเพลงแทนแล้วกันนะครับเป็นเพลงของน้ำหมูพงเทพแล้วกันเพลงเมื่อเร็วเกี่ยวรวงแล้วก็ช่วงท้ายนะครับในวันนี้ก็จะพบกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ที่26นะครับในถนนดนตรีไลฟ์สำหรับท่านที่ได้ลงทะเบียนจองที่นั่งกันไว้แต่ถ้ามาไม่ได้นะครับหรือติดภารกิจใดๆรีบแจ้งด้วยนะครับเพราะท่านอื่นๆที่เขารอกันอยู่อยากจะเข้าชมก็มีอีกจำนวนมากทีเดียวส่วนท่านที่จะมาหน้างานเลยนะฮะก็มากันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเรามารอที่ยกเลิกไม่ได้มาก็จะได้ปล่อยให้ท่านที่มาที่หลังหรือว่ามาที่หน้างานได้เข้าชมกันมาแบ่งปันกันเรามีเนื้อที่อยู่ประมาณพันกว่าที่นั่งก็แบ่งปันกันอรุ่มอร่วยให้กันและกันแล้วก็มีพื้นที่เล็กน้อยด้านหน้าให้เซิงเต้นกันพอสนุกสนานแต่ที่ด้านข้างในข้างในก็นั่งฟังกันนะฮะไม่บังกันนี่เป็นบรรยากาศที่เราได้จัดขึ้นมาก็สู่ปีที่3ของทนดนตรีและอีก3ครั้งที่เราจะได้ยุติแล้วก็ล่ำลากันกับทนดนตรีไลฟ์นะครับส่วนในทนดนตรีทางวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนทางวิทยุแห่งประเทศไทยก็จะทำหน้าที่ต่อกันไปครับเราจะกลับมาพบกันใหม่นะครับในช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางในอาทิตย์หน้าเสาร์และอาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับผมเป็นโยนุ่งสมัยพร้อมด้วยทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆขันแก้วนรศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลังการจันทร์วัสันวงสว่างสมเกียรติแท้มณีบริพาเทียมแสนตื่นใจชราในเมืองแอดมินทัศดินเทพหัสดินณอยุธยาและวันนี้คุณสวิตสมนัตควบคุมเสียงผมมีเพลงต่อจากเมื่อเดียวเกี่ยวรวงเนี่ยทุกครั้งในเพลงนี้จะให้ในช่วงของผู้ที่เขาเกษียณราชการนาวทิวาสารจุธาเขียนเพลงนี้ดีผมชอบนะครับกับความหมายที่เราก็จะต้องปล่อยวางในทุกสิ่งทุกอย่างกันไปนะครับที่สุดของคนนะครับแล้วเราก็จะมอบสองเพลงนี้เป็นการปิดท้ายทนดนตรีในคืนวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยทั่วประเทศที่รับสัญญาณของทนดนตรีกลับมารับใช้คุณใหม่ในเสาร์อาทิตย์หน้าคือวันนี้ลาคุณไปก่อนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

ว่ามีอุดมการณ์ไหมผมมีอยู่ส่วนหนึ่งอุดมการณ์แต่ในขณะเดียวกันผมก็ต้องทำมาหากินทุกวันนี้ผมแยกชีวิตออกเป็น3ด้านด้านหนึ่งก็คือด้านส่วนตัวที่อยู่กับตัวเองอยู่กับการค้นคว้าการฝึกฝนด้านที่สองก็อยู่กับสังคมต่อสู้เพื่อสังคมเห็นอะไรไม่ถูกไม่ควรก็กระโดดเข้าไปได้มากได้น้อยตามอายุตามยุคสมัยแต่อันหนึ่งก็คือสำคัญด้วยก็คือต้องหาอยู่หากินต้องทำอย่างไรให้วงเราสามารถแข่งแกร่ง

0: คณะดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในคณะดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับอรุณในเช้าวันจันทร์สมการชีวิตนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตครับเช้าวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาดำเนินรายการครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับ
1: เจริญพรในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลชูเวศผู้จัดรายการบันทึกสถานการณ์มาร่วมพูดคุยกับเราด้วยโดยการจะนำประเด็นข่าวสารทั่วไปหรือว่าเรื่องที่น่าสนใจใดๆมาพูดคุยดูซิว่าจะมีประเด็นธรรมะใดๆที่จะนำมาปรับใช้กันได้บ้างวันนี้เรามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างคุณสมบัติครับ
0: เป็นประเด็นข่าวสารนะครับมีไฮโซท่านหนึ่งนะครับที่โซเชียลเนี่ยเขายกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะคุณแม่ผู้ชายที่ถูกยกตำแหน่งให้เป็นคุณแม่นะครับคือแง่มุมตรงนี้เนี่ยเขาออกมาเปิดใจไฮโซท่านเนี่ยนะเปิดใจทั้งน้ำตาสะท้อนปัญหาภายในบ้านนะครับบอกว่าฟังเส้นสุดท้ายมาจากกรณีที่ถูกคุณแม่แท้ๆเนี่ยฟ้องร้องขับไล่เพิกถอนสิทธิ์ในที่ดินอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ผู้ฟังท่านนี้ฮะคุณไก่เนี่ยก็นึกถึงเมื่อวันพฤหัสที่21พฤษภาคมที่ผ่านมาได้ฟังสิงคาลกสูตรนะครับตามอ่านนะครับตามไปอ่านนะตอนท้ายกล่าวไว้ว่าการให้1เจรจาไพเราะ1การประพฤติให้เป็นประโยชน์1ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรมทั้งหลายในคนคนนั้นตามควร1ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจในโลกเหล่านี้แลเป็นเหมือนสลักรถอันแล่นไปอยู่ถ้าธรรมะเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ไม่พึงมีไซมารดาและบิดาไม่พึงได้รับอำนับถึงหรือความบูชาเพราะเหตุแห่งบุตรนะครับและต่อด้วยครับว่ายกตัวอย่างที่เกาหลีใต้มีกฎหมายใหม่นะครับกฎหมายเกาหลีใต้ไม่อนุญาตให้พ่อแม่รวมถึงก็คือพ่อแม่นั่นแหละฮะคิดได้เลยทอดทิ้งลูกได้รับมรดกจากลูกอีกต่อไปกฎหมายนี้รู้จักในชื่อกฎหมายคูฮารามีผลบังคับใช้เมื่อต้นปีจะมีผลบังคับใช้ในปี2020นะฮะปีนี้มาครับใช้แล้วต้นปีนี้นะครับคำถามคือว่าในฐานะบุตรควรวางจิตและปฏิบัติต่อมนุษย์คุณแม่อย่างไรเมื่อไม่สามารถฝืนความรู้สึกให้รักและนับถือได้ครับ
1: อย่างในข้อนี้มีหลายประเด็นเลยเราประเด็นเรื่องธรรมะที่คุณไก่ท่านผู้ถามนี่ยกขึ้นมาก่อนแล้วก็คือข้อมูลที่มาจากสิกขาลกสูตรแต่สิกขาลสูตรเนี่ยเป็นเรื่องที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกเด็กหนุ่มคนหนึ่งอายุ16ปีเด็กหนุ่มคนนี้ก็เพิ่งแต่งงานด้วยแล้วก็พ่อเนี่ยเพิ่งตายคุณพ่อเนี่ยเพิ่งเสียพ่อคุณพ่อของนายสิกขาลกะเนี่ยนะก็มีศรัทธาในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้ามากเลยคือระดับที่เราเป็นโสดาบันขั้นผลด้วยแต่ว่าลูกเนี่ยไม่สนใจใดๆทั้งสิ้นเลยไม่สนใจธรรมะจะให้ทานใส่บาอะไรไม่เอาไม่สนชวนไปก็ไม่ไปแล้วทีนี้พ่อก็เลยโอ้ถ้าเราตายไปนี่แล้วลูกเราไปเจอเพื่อนชั่วนี่โอ้มันคงจะไปไม่ดีโอ้แล้วเราเป็นขนาดเป็นโสดาบันแล้วลูกเราจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะไปได้เรื่องที่ไหนแค่ก็เลยมาคิดคุณพ่อของสิกขาลกะนี่นะมาคิดว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีก็เลยทำเป็นอุบายเขาเรียกว่าความรู้ที่อยู่ในกำมือเนี่ยกำมือของคุณพ่อก็จะมีศัพท์คำนี้กำมือของคุณพ่อคือสิ่งที่ความลับที่คุณพ่อกำไว้ไม่ยอมบอกจนกระทั่งว่าจะตายพ่อเนี่ยก็คือคุณสมบูรณ์เคยดูหนังจีนไหมที่ว่าก่อนตายจะสั่งเสียอะไรไหมอะไรเงี้ยนะคำสั่งเสียนั่นแหละทีนี้พ่อจะเองกายตายปุ๊บสั่งเสียลูกเอาไว้แล้วตายไปเลยคำสั่งเสียของคุณพ่อตรงนี้เป็นที่บอกว่าติดอยู่ในใจของนายสิกขาลกะมากนั่นคือพ่อเขาบอกว่าลูกให้บูชาทิศนะให้บูชาทิศบูชาทิศนี่คือคำนี้จำแม่นเลยบูชาทิศเหรอก็คือต้องกราบทิศไหว้ทิศอะไรอะว่างี้ทิศนี่หมายถึงทิศทางเนี่ยนายตาคนนี้ก็เลยแบบถือเอาตามนั้นเลยแบบที่พ่อบอกเนาะว่าตื่นเช้ามาเสร็จปุ๊บแกก็อาบน้ำเรียบร้อยหวีผมเรียบแป้แต่งตัวงดงามพรมน้ำหอมต่างๆเสร็จปุ๊บออกมาด้านกราบไปข้างหน้ากราบไปข้างขวากราบไปข้างหลังข้างซ้ายข้างบนข้างๆกราบพ่อบอกให้บูชาที่แกก็เลยทำอย่างนี้
0: ครับ
1: ทีนี้ทำไมพ่อถึงสั่งไว้อย่างนั้นนั่นคือคำสั่งเสียก่อนตายเพราะว่าพ่อของนายสิกขาลกะเขารู้นะพระพุทธเจ้านี่เดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันไม่เคยจะแบบจะโชคดีป่านนี้เนี่ยหรอไหมพระพุทธเจ้าเดินผ่านหน้าบ้านทุกวันเนี่ยเดินบิณฑบาตนี่
0: โชคดีมาก
1: แต่ลูกเขาไม่ยอมใส่บาตรไงเข้าใจไหมเขาก็เลยโอ้ยทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้อะไรอย่างไรก็ตามพอลูกออกไปบูชาทิศตามคำสั่งของพ่อทุกเช้าทุกเช้านี่วันหนึ่งเจอกับพระพุทธเจ้าคุณสมบัติเจอกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าหนูน้องทำอะไรเนี่ยโยมนี่ทำอะไรใช่ไหมเขาบอกว่าบูชาทิศไงพ่อสั่งไว้ก่อนตายครับเอาเขาไม่ได้บูชาทิศกันอย่างนี้ท่านก็เลยสอนจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี่คือที่มาของพระสูตรนี้ว่าแล้วท่านสอนนายสิกขาลกะเนี่ยสอนเรื่องอะไรเราก็สอนเยอะเลยล่ะหนึ่งในนั้นก็เรื่องที่ทั้ง6แล้วก็คือข้อความตรงนี้ก็เรียกว่าเป็นพระสูตรผนวกก็เรียกว่าอะไรเป็นคาถาผนวกท้ายพระสูตรคาถานี่คือจะเป็นลักษณะที่ว่าคำกลอนที่แต่งเอาไว้สรุปเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยอยู่ในนี้เดี๋ยวนี้สรุปมันก็ได้พอประมาณนั้นก็คือจึงได้ธรรมะ4ข้อนี้ออกมาเรียกว่าสังคหวัตถุ4สังคหวัตถุ4ในเรื่องของทิศที่เราจะต้องมีหน้าที่ต่อกันนะคือเอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้ก่อนว่าที่ทั้ง6ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าจงบูชาทิศเนี่ยคุณพ่อเขาสั่งไว้แต่ในอริยวินัยคือในคำสอนของพระพุทธเจ้าทิศนี่หมายถึงอะไรหมายถึงเบื้องหน้าคือมารดาบิดาเนี่ยเบื้องขวาคือครูอาจารย์เบื้องหลังคือลูกคู่ครองสามีภรรยาเบื้องหลังเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราในเบื้องซ้ายคือเพื่อนของเราเบื้องล่างคือลูกน้องลูกจ้างเบื้องบนคือสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์คือนักบวชทั้งหลาย
0: ครับ
1: ถ้าเรารักษาที่ทั้ง6ให้ดีได้เราจะไม่มีภัยจากทิศนั้นๆนะคำว่าภัยจากทิศนั้นๆหมายความว่าอันตรายนั่นเองเราจะกลุ้มใจเราจะกังวลใจถ้าคุณทำหน้าที่อันใดหนึ่งในทิศทางนั้นไม่ถูกต้องมันจะมีภัยเราจะกลุ้มใจเพราะนั้นหมายความว่าอ้าวก็ถ้าเขามีปัญหากันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่ลูกก็แสดงว่าตัวลูกทำหน้าที่ทิศเบื้องหน้าไม่ดีตัวพ่อแม่ทำหน้าที่ทิศเบื้องหลังไม่ดีเข้าใจนะเออทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่ของเราดีแต่ว่าอีกฝ่ายหนึ่งทำไม่ดีอยู่สมมติสามีภรรยากันแหละ
0: ครับ
1: สามีทำหน้าที่ของสามีดีภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาไม่ดีโอเคไหมสมมติเป็นอย่างนี้นะสมมติอย่างนี้ลูกทำหน้าที่ของลูกดีแต่พ่อแม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่ไม่ดีสมมติเป็นอย่างนี้เพื่อนทำหน้าที่ของเพื่อนดีฉันทำของฉันดีแต่ว่าเพื่อนอีกคนหนึ่งมันทำไม่ดีพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นเราจะไม่มีปัญหากับทิศนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเขาจะมีปัญหาของเขาเองตรงนี้เราต้องตั้งจิตไว้อย่างนี้เราต้องตั้งจิตว่าเออฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วนะถ้าสมมติว่าคุณทำไม่ดีเออฉันก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าฉันทำหน้าที่ของฉันแล้วก็จะหมายสมมติลูกทำหน้าที่ของลูกทำหน้าที่อะไรเอาก
0: ็แต่บิดามารดา
1: ใช่ดูแลบิดามารดา
0: บิดามารดา
1: ใช่ทำตามหน้าที่รับมรดกอะไรต่างก็ทำไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าพ่อแม่ไม่ทำหน้าที่ของพ่อแม่เช่นไม่คุ้มครองรักษาไม่ให้การศึกษาตาม

0: ไปหรือเวลาที่ท่านยังอยู่เราก็ฟังเราก็ทำตามในส่วนที่ทำได้อย่างเงี้ยนะก็ทำหน้าที่ของเราไปเราก็จะไม่มาเสียใจภายหลังว่าโอเคฉันไม่ได้ทำเราจะไม่เป็นแล้วพอเราทำหน้าที่ของเราถูกต้องภัยจากทิศทางนั้นเนี่ยจะเกิดไม่ได้พระพุทธเจ้าว่าไว้แล้วหมายความว่าถ้ามีการสืบสวนสอบสวนหรือทำอะไรคือแน่นอนมันมีการกระทบกันนะถ้าผมว่าไม่มีอีกฝั่งหนึ่งเขาไม่ได้ทำหน้าที่ของเขาเนี่ยต้องมีการกระทบกันแน่แต่ว่าภัยเนี่ยจะไม่เกิดตัวอย่างเช่นพระสามีภรรยาเนาะก็ถ้าฝ่ายภรรยาไม่นอกใจแต่ฝ่ายสามีนอกใจภรรยาทำหน้าที่ของภรรยาแล้วแต่สามีไม่ทำหน้าที่ของสามีเอาประเด็นสามีเนี่ยเดือดร้อนภรรยาเนี่ยจะไม่เดือดร้อนเนาะไม่เดือดร้อนคือหมายถึงไม่เป็นภัยอ่ะแต่ว่าภาษามันกระทบกันแน่นอนแหละเราก็อดทนเอาแล้วก็ค่อยๆปรับตัวไปอย่างเงี้ยนะแต่ว่าพอหน้าที่ของใครไม่ทำเนี่ยคนนั้นน่ะมีปัญหาแต่ถ้าเราทำหน้าที่ของเราเนี่ยเราจะไม่มีภัยเกิดขึ้นเราให้มั่นใจได้นะนี่คือเรื่องของที่ทั้ง6เรื่องประการที่1
1: ครับ
0: ประการที่2ที่ท่านผู้ถามคือคุณไก่นี่ยกขึ้นมาในที่นี้สังกัดวัตถุ4อันนี้ดีมากเลย The phrase ตรงเนี้ยสำคัญเลยข้อความตรงนี้บอกว่าถ้าไม่มีใครทำเครื่องนี้นะเรียกว่าเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจไว้เนี่ยโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครโลกนี้จะไม่มีใครได้อะไรจากใครมารดาบิดาก็จะไม่ได้อะไรจากบุตรบุตรก็จะไม่ได้อะไรจากบิดามารดาถ้าไม่มีทำเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ก็เรียกว่าทำเครื่องคุ้มครองโลกก็คือหิริและโอตตัปปะหิรินี่ก็คือความละอายต่อบาปโอตตัปปะคือความกลัวต่อบาปมันจะทำให้โลกเนี่ยมันหมุนไปกับเคลื่อนไปได้อันนี้คือหลักใหญ่ๆเนาะสูงๆโดยรวมทีนี้พอเรามีฮีโร่ต่อไปแล้วเราจะเทคแอคชั่นเราจะกระทำเนี่ยทำยังไงเราก็จึงมาถึงธรรมะ4อย่างตรงนี้ที่ท่านยกขึ้นมาพอเรามีฮีโร่ต่อไปแล้วมีความกลัวความนายต่อบาปแล้วยังไงถ้าคนไหนควรแก่ทานเราให้ทาน
1: ครับ
0: คนไหนควรที่จะแก่สิ่งของเนี่ยเราเอาสิ่งของให้เขาแต่บางคนเขารวยอยู่แล้วเขาไม่ได้ต้องการสิ่งของข้าวของอะไรฉันมีอยู่แล้วฉันมีมากกว่าเธอด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าเขาไม่ได้ควรแก่ทานแต่เขาควรแก่ปิยวาจาไหมเราก็คือเจรจาไพเราะพูดดีๆกันหรือพูดดีๆกันพูดแบบว่าไม่ให้ทิ่มแทงกันคือจะเปรียบเทียบนะว่าให้เห็นส่วนต่างของสมบัติอย่างให้ทานตรงข้ามกับให้ทานเนี่ยคือตระหนี่จะไม่ให้อันนี้คือตรงข้ามกันเราก็อย่าไปตระหนี่เราก็ให้นี่คือสำหรับคนที่ควรแก่สิ่งของข้าวของเนาะแต่คนที่เขาไม่ได้ควรแก่สิ่งของข้าวของก็มีข้าวของอยู่แล้วเยอะอยู่แล้วเนาะก็ควรจะเจรจาไพเราะนะพูดดีๆกันพูดดีๆก็ต้องมาเทียบเคียงกับอะไรที่มันพูดไม่ดีแต่พูดไม่ดีเนี่ยคุณสมบัติก็คือลักษณะว่าพูดแล้วมันกระเทือนใจเขา
1: เหน็บแนมเจ็บปวดหัวใจทำให้เขารู้สึกไม่ดี
0: ใช่นะการพูดประชดประชันต่อให้เป็นวาจาที่ฟังแล้วแบบไม่ได้มีภาษาพระขุนรามอย่างเงี้ยนะอันนี้เขาเรียกว่าวาจาหยาบ
1: ครับ
0: เป็นเหมือนหอกเขาเรียกว่าหอกคือปากทิ่มแทงไปซึ่งปัจจุบันนี้มันก็มาในทุกรูปแบบคุณสมบัติไม่ใช่แค่คำพูดนะแต่ยังพิมพ์ข้อความใน Facebook
1: ใช่ครับ
0: แชร์สตอรี
1: ่คอมเมนต์แย่ๆบนโลกออนไลน์หรือโพสต์ลอย
0: ๆโพสต์ลอยยังรวมถึงสัมภาษณ์สื่อข่าวบางคนเนี่ยคนในครอบครัวกันนะไม่รู้เรื่องของกันและกันนะจนต้องได้อ่านข่าวรู้สึกพิมพ
1: ์ครับครับ
0: เป็นอย่างนี้บางทีพวกไฮโซทั้งหลายรู้อีกทีนะฉันรู้จักข่าวหนังสือพิมพ์และหนังสือพิมพ์เดี๋ยวก็ไม่ใช่หนังสือพิมพ์หรอกก็เลยข่าวออนไลน์ใดๆก็แล้วแต่
1: ข่าวออนไลน์จริงบ้างเท็จบ้างหรือจริงๆปนเท็จๆอย่างเงี้ยมันสนใจนะพระอาจารย์ทำไมก็ไม่ทราบ
0: ก็เรื่องดราม่าไงเรื่องของคนอื่นเขาชอบสนใจก็เลยควรจะมีวาจาไพเราะถ้ามีวาจาไพเราะคำนี้คือไม่พูดเสียสีไม่พูดคำหยาบไม่พูดโกหกนี่นะเรื่องอะไรที่มันไม่ได้ควรเอามาพูดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรที่ไม่ควรเอาพูดคืออะไรถ้าพูดแล้วมันจะแตกกันอย่าพูดนั่นคือเรื่องที่ไม่ควร
1: ทะเลาะกัน
0: ใช่
1: เ
0: รื่องที่ควรจะเอามาพูดควรพูดเรื่องอะไรที่ควรพูดก็พูดอะไรที่มันจะสามัคคีกันที่มันจะลงกันได้แต่พระพุทธเจ้าบอกไว้เลยว่าสมมติคนสองคนเนี่ยเขาไม่ชอบกันคนสองคนไม่ชอบกันนี่นะถ้าเปรียบเทียบกับพระอย่างเงี้ยนะ

0: คุณควรจะต้องหาเรื่องที่ลงกันได้เข้ากันได้มาพูดด้วยกันก่อนแล้วจึงค่อยพูดประเด็นที่เรายังลงกันไม่ได้อย่าเอาเรื่องที่ลงกันไม่ได้มาพูดกันก่อนไหนจุดไหนลงกันได้เรามาคุยกันก่อนมาเชื่อมกันก่อนต่อกันก่อนเสร็จแล้วอะไรที่มันไม่เคลียร์เราค่อยมาพูดจุดนั้นในภายหลังอันนี้คือลักษณะการเจรจาแต่ที่ควรจะเป็นอันนี้คือประการที่สองว่าใครไม่ได้ควรแก่ท่านแต่เขาควรแก่ปิยวาจาเราควรพูดดีๆกับเขาต้องพูดให้แบบว่าฟูใจพูดให้ชื่นใจร่าเริงใจอันนี้ประการที่สองถ้ามาประการที่สามคือการประพฤติประโยชน์แล้วคือบางคนเขาอาจจะไม่ได้ว่าต้องการให้เราพูดดีๆกับเขามากเท่าไหร่ก็อาจจะพูดได้นิดหน่อยแต่ว่าการประพฤติประโยชน์นี่อาจจะสำคัญกับเขาแล้วเราก็ช่วยเหลือเขาประพฤติประโยชน์แก่เขาอย่างเช่นคือมันจะแบ่งลักษณะอย่างเงี้ยนะคือการให้เนี่ยคือคนสูงกว่ามอบให้คนต่ำกว่าก็ได้หรือถ้าเป็นโอกาสพิเศษคนต่ำกว่าจะมอบให้คนสูงกว่าก็ได้ในโอกาสพิเศษใดๆแล้วเจรจาไพเราะนี่คือจะลักษณะที่ว่าคนเสมอๆกันทั่วๆไปนะโดยทั่วๆไปเช่นคุณเอากับข้าไปถวายพระเธอก็เอากุ้งมาฉันก็เอากุ้งมาแต่ถ้าพูดว่ากุ้งของฉันเนี่ยออร์แกนิกนะกุ้งของเธอเนี่ยกุ้งเลี้ยงอันนี้คือวาจาไปเปรียบถูกไหม
1: เปรียบเทียบละ
0: ไม่ถูกอันนี้คือยกตนแล้วก็ดูแคลนของคนอื่นแต่เราควรจะพูดว่าโอ้โหกุ้งของคุณพี่น่ากินจังเลยผัดนี่ดูดีของดิฉันเนี่ยนึ่งก็เราก็ถวายพระเหมือนกันอย่างเงี้ยก็จะฟังดูดีใช่ไหมนี่คือเสมอกันไปหรือลักษณะที่ว่าเราทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมนี่คืออันที่สามประพฤติประโยชน์ช่วยงานหรือทำอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ต่อคนนั้นอันนี้ก็ประการที่สามจะไม่ได้มาเป็นปิยวาจาละทีนี้การประพฤติประโยชน์เนี่ยมันจะไม่เหมือนกันกับพูดอย่างเดียวเพราะว่าการประพฤติประโยชน์เนี่ยบางทีเราต้องทำงานด้วยแล้วก็อย่างเช่นถ้าเราจะเตือนเพื่อนอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราชอบกินเหล้าอย่างเงี้ยนะเพื่อนเราเป็นคนไม่ดีชอบพูดอะไรนั่นนี่ไม่ดีกับครอบครัวอะไรเงี้ยเราจะเตือนเขาว่าเฮ้ยคุณอย่าทำอย่างนั้นคุณพูดดีๆดิคุณอย่ากินเหล้าดิคุณอย่าผิดศีลดิคือถ้าเราพูดเรื่องอย่าให้ผิดศีลกับคนที่เขาผิดศีลอยู่เนี่ยมันฟังไม่แผ่วคุณโยนเขาจะฆ่ากันแล้วเขาจะขโมยกันแล้วเงี้ยเราเฮ้ยอย่าทำสิมันไม่ดีเขาจะไม่พอใจนะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมเขาจะโกงอยู่แล้วเราบอกเฮ้ยคุณอย่าโกงดิโอ้ยเขาเล่นเราเลยล่ะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันเขาจะทำอยู่แล้วเขาจะผิดศีล
1: เ
0: น
1: ี่ยไปขวางทางเขาซึ่งไม่ได้
0: ในทางตรงข้ามก็จริงนะอย่างเช่นว่าถ้าคนมีศีลเนี่ยแล้วมาชวนให้ผิดศีลเนี่ยอุ้ยคุณพูดอะไรเนี่ยคุณพูดได้ไงเนี่ยก็จะไม่ชอบใช่ไหม
1: จริง
0: เพราะฉะนั้นสมมติเราเตือนให้เขาไปในทางดีแล้วเขาเป็นคนไม่ดีอยู่เนี่ยนี่ไม่ใช่ปิยวาจาเข้าใจไหมคือเขาเป็นคนไม่ดีอยู่นะเขามีส่วนที่ไม่ดีอยู่ละแล้วเราเตือนส่วนนั้นของเขาว่าให้ทำดีสิเขาจะไม่ชอบเขาจะแบบว่าไม่ใช่ว่าเขาจะถือว่าวาจานั้นน่ะไม่ไพเราะแต่ขอโทษนะไอ้สิ่งนี้มันจะเป็นประโยชน์กับคุณนะแต่มันจะเป็นข้อที่สามที่แยกกันกับเรื่องวาจาไพเราะไงวาจาไพเราะเราก็พูดอะไรเรื่องที่มันลงกันได้ก่อนแต่นี้พอส่วนไหนที่เขาไม่ดีเราค่อยไปบอกให้เขาแก้นี่คือส่วนที่จะเป็นพฤติประโยชน์แต่ถ้าเขาไม่มีศีลพูดอะไรให้เขามีศีลดิเขาไม่มีศรัทธาพูดอะไรให้เขามีศรัทธาดิศีลศรัทธาจาระปัญญาเนี่ยเราให้เขาตั้งอยู่ตรงนี้ให้ได้ถือว่าเราประพฤติประโยชน์แต่ประพฤติประโยชน์ในเรื่องสูงๆนี่คือศีลศรัทธาจาระปัญญาหรือประพฤติประโยชน์ทั่วๆไปอย่างเช่นว่าไปทำจิตอาสาอย่างนี้นะไปช่วยสัตว์ในทะเลอย่างนี้นะทำมูลนิธิอะไรที่จะเพื่อสังคมอันนี้คือประพฤติประโยชน์อันนี้ก็ด้วยกันอยู่ในข้อที่3นี้แล้วก็ถ้าในบางเรื่องบางคนเขาก็ไม่ได้ว่าจะให้เรามาประพฤติประโยชน์ฉันก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเธอตรงนี้แต่ว่าให้วางตนเสมอกันก็ได้นะวางตนเสมอกันในธรรมทั้งหลายในคนนั้นๆตามควรนะก็มาวางตนเสมอกันก็คือหมายถึงว่าทักทายกันทั่วไปถ้าเป็นเพื่อนกันเพื่อนก็เสมอกับเพื่อนหรือคนทำงานในที่ทำงานกับเสมอกันกับคนในที่ทำงานอย่างนี้นะให้เหมาะสมตามฐานะสูงต่ำของตนของตนก็จะไม่กระทบกระเทือนกันจะไม่ได้ มีปัญหากันในสังคมแน่นอนสังคมครอบครัวคือมันเริ่มตั้งแต่ครอบครัวแล้วครอบครัวก็จะหมุนไปได้หนึ่งหมุนไปได้คือดำรงทรงอยู่ได้พอครอบครัวดำรงทรงอยู่ได้หมู่บ้านองค์กรจังหวัดประเทศก็จะทรงกันอยู่ได้หมุนไปได้ตรงนี้ก็จึงเป็นหมวดธรรมะที่ดีมากๆนำมาจากทำเครื่องคุ้มครองโลกคือฮิริโอตัปปะแล้วก็มาถึงสังฆาวัตถุ4นี่คือประการที่2ประการแรกเราพูดไปแล้วนะที่มาของพระสูตรประการเรื่องของที่ทั้ง6นะประการที่2เราพูดถึงเรื่องสังฆาวัตถุ4แล้ว
1: ครับพระอาจารย์ขอแทรกนิดนึงเมื่อกี้พอดีพระอาจารย์พูดถึงทิศทั้ง6พระอาจารย์ได้แจงรายละเอียดไปแล้วทิศทั้ง6เนี่ยบางคนเนี่ยมีปัจจัยในชีวิตไม่เหมือนกันการจะเรียงลำดับว่าเป็นอันดับ1อันดับ2อันดับ3เนี่ยมันจะมีปัญหาเช่นคนที่มีสามีหรือภรรยาอ่ะก็จะมีอีกครอบครัวนึงการที่จะไปดูแลทั้งบุตรทั้งสามีภรรยาของเขาอ่ะรวมถึงดูแลพ่อแม่ที่มีชีวิตเนี่ยบางทีมันยากที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมกันพระอาจารย์อะไรคือการบูชาทิศทั้ง6เนี่ยมีทางออกไหมฮะจะทำยังไงให้มันสมดุลกันหรือดีที่สุดในการที่จะบูชาทิศทั้ง6คือโอกาสที่จะบูชา6ทิศด้วยความ
0: ทรัพยากรที่มีใช
1: ่ไหมใช่ที่มันเท่าเทียมกันเนี่ยมันเป็นไปได้ยากปัจจุบันพระอาจารย์มีทางออกไหมครับ
0: ก็ตรงนี้แหละที่เป็นความบีบคั้นของผู้ครองเรือนคุณทุกคน
1: ครับ
0: เพราะว่าผู้ครองเรือนเนี่ยคุณต้องดูแลทิศทั้ง6เนี่ยมันมาทุกด้านน่ะจริงๆอ่ะ
1: ถ้ามันมาทุกด้านเราอยากจะทำให้ได้ทุกด้านจริงๆแต่มันยาก
0: อ่ะ
1: พระอาจารย์มันติดขัดไงสมมติบ้านพ่อบ้านแม่อยู่หลังนึงไปอยู่กับสามีภรรยาอีกหลังนึงบางทีข้ามจังหวัดอาจารย์ดูแลกันยังไงอ่ะส่งเงินไปให้มันพอหร
0: อ
1: หรือบางคนไม่ส่งอ่ะไม่ส่งแล้วยังไงแล้วมันเป็นการไม่บูชามั้ยฮะหรือให้ความสำคัญกับคนที่ไม่ได้เลี้ยงเรามาแต่ไปให้ความสำคัญกับคนที่เรามาเจอทีหลังหรือไปให้ความสำคัญกับบุตรธิดาที่มาหลังบิดามารดาเนี่ยยังไงดีอาจารย
0: ์หลักการเป็นอย่างนี้คุณสมบัติแล้วเพื่อที่จะคลี่คลายเพราะว่าการบีบคั้นเนี่ยมันคือลักษณะของผู้ครองเรือนอยู่ถูกบีบคั้นอย่างที่ว่าจากทุกที่ทุกทางแต่เพราะฉะนั้นจะคลี่คลายออกแต่พระเจ้าจึงให้แนวเอาไว้โอเคหน้าที่นะคุณต้องทำให้ครบอย่างเช่นถ้าพ่อแม่หน้าที่ของลูกคือเลี้ยงดูตอบแทนช่วยเหลือทำงานในโรงตระกูลประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะรับมรดกแล้วก็ทำบุญตีไทยเมื่อท่านลงหลับไปเอาละถ้าครอบครัวแล้วล่ะครอบครัวภายในสามีภรรยาก็ต้องไม่ดูหมิ่นไม่นอกใจมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ดูแลเรื่องจัดการทรัพย์สินตามควร
1: ครับ
0: ทีนี้พอมันไม่ใช่แค่นี้ยังหน้าที่การงานอะไรต่างๆใช่ไหมบีบเข้ามาปุ๊บเนี่ยอันดับแรกเลยทรัพยากรกูมีเท่าไหร่แต่ทรัพยากรนี่มีอะไรบ้าง1ความคิดความคิดมันสมองของเรานี่เป็นทรัพยากรได้2เวลาเวลาและ3เงินมีแค่3อย่างนี้เอาเรื่องเงินก่อนเพราะเงินเนี่ยสำคัญเอาเรื่องเงินเนี่ยเงินคุณแบ่งยังไงเงินเนี่ยคุณแบ่งให้ใช้จ่ายใน4หน้าที่นั่นคือเลี้ยงดูเนี่ย1แล้ว2ต้องมีส่วนที่เก็บ3ต้องมีส่วนที่ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นสงเคราะห์และ4ส่วนที่จะทำบุญให้ทานให้ทานเลยให้ทานนี่คือหมายถึงว่าให้กับสมณะพราหมณ์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหวังเอาบุญแล้วเราหวังเอาบุญข้อที่4 1ตรงนี้แหละที่มันสำคัญว่าแล้วเราจะแบ่งยังไงข้างหน้าข้างหลังข้างซ้ายข้างขวาข้างบนข้างล่างใช่ไหมหลักการก็คือเราก็ต้องให้รายรับท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับนี่คือเบสิกเลยรายรับต้องท่วมรายจ่ายอย่าให้รายจ่ายท่วมรายรับ
1: หมายถึงการปฏิบัติใช่ไหม
0: ใช่ใช่เพราะเงินทองมีเท่าไหร่เรามาดูค่าใช้จ่ายมีเท่าไหร่เรามาดูแต่ถ้าเรามีเงินมากเราจ่ายได้มากแต่ถ้าเรามีเงินน้อยเราก็ต้องจ่ายน้อยนี่คือในส่วนที่หนึ่งเนาะส่วนที่สองเราต้องมีส่วนที่เก็บเพราะถ้าเราจ่ายหมดเลยเราไม่มีเก็บมันอันตรายเราจะกังวลใจเราจะเครียดเราจะคิดอะไรไม่ค่อยออกแต่พอเราฉันเก็บส่วนนี้ไว้อย่างน้อยจิตใจเรายังสบายได้ส่วนหนึ่งแล้ว3 4คือส่วนที่เราจะให้ต้องมีแล้ว3เราจะสงเคราะห์ใครมีงบเท่าไหร่อาจจะเป็นส่วนน้อยให้ทานต่อไปอีก มีงบเท่าไหร่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งแยกไปแต่ต้องทำครบหน้าที่พอทำครบหน้าที่ปุ๊บจิตใจลึกๆของเราเนี่ยมันจะสบายจุดหนึ่งแล้วทีนี้เหลือเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่ตรงเนี้ยเราต้องมาบริหารจัดการคุณสมบัติแล้วบริหารจัดการเนี่ยก็คือถ้ามันมีน้อยมันก็ทำได้แบบน้อยๆอ่ะถ้ามีมากก็ทำแบบมากๆได้เรายกตัวอย่างเช่นมาพวกการรักษาเจ็บไข้ได้ป่วยเงี้ยนะถ้าเป็นมะเร็งเข็มละล้านคีโมอ่ะมีนะคุณสมบัติ
1: มีครับยามุ่งเป้าเนี่ยล้านหนึ่ง
0: แต่ถ้าเอาแบบเขาเรียกว่าประกันสังคมฟรีไม่ต้องจ่ายก็มีเหมือนกัน
1: ค
0: ีโมเหมือนกันแต่แบบประกันสังคมจ่ายเราไม่ต้องจ่ายก็มี
1: คร
0: ับ เพราะฉะนั้นนี่คือส่วนที่ว่าเงินทองใช่ไหมสองความเวลาแต่เวลาเราก็แบ่งเอาแต่ว่าบางทีเราจะไปจุดนั้นบางทีเราจะมาจุดนี้และสามความคิดนี่ก็คือลักษณะที่ว่าอย่างเราจะมีใครช่วยเหลือไงไหมเช่นเงินคนแก่เรื่องการรักษาพยาบาลใช้สิทธิ์ตรงนั้นตรงนี้อันนี้คือความคิดที่เราจะต้องคิดมาเพราะฉะนั้นตรงนี้พระพุทธเจ้าจึงบอกว่าทำเองก็ได้หรือจัดการให้กระทำก็ได้ในจัดการให้กระทำก็คือเอาคนอื่นมาช่วยเช่นบางคนบางทีคุณอาจจะจ้างพยาบาลช่วยคนดูแลคนป่วยช่วยหรือให้ไปอยู่สถานเดย์แคร์ยังไงก็ได้เพื่อที่จะตัวเองไม่ได้ลงมือทำแต่ว่าให้คนอื่นตัวเองเป็นคนจัดการให้คนอื่นมาช่วยทำได้อย่างนั้นทรัพยากร3อย่างนะคือ1เวลา2เงินทองและ3ความคิดเราจะต้องมาบริหารจัดการให้มันลงตัวให้มันลงตัวถ้าตัวเองทำไม่ไหวต้องหาคนช่วยซึ่งคนช่วยตรงนี้เราก็ดูว่ามันต้องมีทางบ้างจะไม่ได้ใช้เงินเยอะแต่เราจะคนให้คนข้างบ้านมาช่วยดูแล้วเราก็มีคอมเพนเซชันอะไรบางอย่างให้เขาอย่างเงี้ยนะให้เงินทองบ้างหรือมีน้ำใจอะไรต่างๆใดๆบ้างก็เพื่อนบ้านก็ช่วยได้ถ้าเราจะเอาความคิดข้อนี้มาแก้ปัญหาเนาะแล้วก็อาจจะไม่ใช่ตัวเองทำก็ได้เพราะฉะนั้นตรงนี้3อย่างต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมซึ่งอันนี้นะเป็นภาระไงคุณสมบัติของผู้ครองเรือนนี่คุณหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยแบบมันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่คือถ้าคุณมีลูกแล้วคุณต้องมีหน้าที่ของพ่อแม่คุณจะมาปฏิเสธหน้าที่พ่อแม่แล้วก็มีลูกออกมาเนี่ยไม่ได้หรือคุณมีเพื่อนฝูงเราก็ต้องมีหน้าที่ของเพื่อนฝูงเช่นผู้จ่าไปรอช่วยเหลือคือคุณการไม่ต้องทิ้งในยามอันตรายอย่างเงี้ยเป็นต้นก็ถ้าเรามีเพื่อนแล้วมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นถ้าเราจะแบบว่าไม่ทำหน้าที่ทั้ง6มันจะมีภัยอันตรายมาจากทางทิศนั้นๆเนี่ยแน่นอนคุณต้องได้กลุ่มใจคุณจะต้องได้เสียใจใดๆอันหนึ่งอะไรไงอ่ะอีกทางหนึ่งทำไงบวชจ้าเข้าใจไหมมาบวชบวชเนี่ยก็จะไม่ต้องมีภาระเรื่องเหล่านี
1: ้
0: นะหมายความว่าเนี่ยเป็นภาระเป็นทุระเป็นการบีบคั้นของผู้ครองเรือนแต่พอมาบวชแล้วปุ๊บเนี่ยคือมันไม่ต้องทำหน้าที่เหล่านี้มันตัดออกแล้ว
1: เคยมีภาระก็ตัดภาระออกเช่นมีเมียมีลูกมีอะไรก็ตัดออกอ่ะ
0: ใช่
1: ก็ตัดออกพ่อแม่ก็ตัดออกเหมือนกันก็คือนั่นแหละก็อีกสถานะหนึ่ง
0: ใช่งานนั้นงานนี้อะไรเราก็จะไม่ต้องไปละเดี๋ยวงานของเพื่อนเขาเลี้ยงนั่นเลี้ยงนี่ไม่ต้องไปละถ้าเป็นนักบวชแต่ถ้าบอกว่าเรายังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เฮ้ยเขามีงานศพไว้เราต้องไปไว้มันก็ต้องใส่ซองใส่ซองคุณเอางบจากตรงไหนคุณต้องแบ่งมาอย่างเงี้ยนะเผื่อเอาไว้คิดไว้ก่อนอย่างเงี้ยมันก็เป็นสิ่งที่เราต้องบริหารจัดการแต่เพราะฉะนั้นทางรัฐทำยังไงทางรัฐเขาพยายามช่วยคุณสมบัติรัฐเนี่ยพยายามช่วยเหลือประชากรของตนเองทีนี้แนวทางการช่วยของเขาเนี่ยก็จะมีหลายอย่างนะให้เงินทองทรัพยากร3อย่างอย่างที่ว่าเงินทองเวลาหรือว่าเรื่องมันสมองใดๆแล้วเรื่องมันสมองใดๆเขาก็ออกกฎหมายคุณสมบัติออกกฎหมายเราออกกฎหมายว่าไงในเกาหลีนะไม่ให้พ่อแม่ใช่ไหมที่ละเลยลูกได้รับมรดกของลูกอีกต่อไป
1: ได้รับมรดกของลูกใช่ถ้าลูกจากไปก่อนนะครับ
0: ถ้าลูกจากไปก่อนแล้วลูกปกติแล้วเงินก็จะกลับไปที่พ่อแม่เน
1: า
0: ะ
1: ทรัพย์สินพ่อแม่ก็จะต้องได้ในฐานะมรดกผู้รับมรดกแหละถ้าลูกตายก่อนเนาะ
0: นี่คือในทางกฎหมายใช่ไหมทีนี้ว่าในทางกลับกันน่ะใช่ไหมสมมติถ้าพ่อแม่ตายก่อนแล้วลูกจะได้รับไหม
1: ลูกก็ต้องได้รับครับ ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมมอบให้คือถ้าอันดับแรกเนี่ยคือถ้าผู้ตายเนี่ยทำพินัยกรรมมอบให้คนอื่นอันนั้นตัดเลยฮะคนไหนก็ได้รับคนนั้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่พ่อแม่ลูกเนี่ยพ่อแม่ตายก่อนลูกก็จะได้รับมรดกในฐานะทายาทโดยธรรมแต่ถ้าเกิดลูกเนี่ยตายก่อนบิดามารดาเนี่ยก็ต้องดูว่ามีคู่สมรสไหมถ้าคู่สมรสเนี่ยก็เอาไปครึ่งนึงแล้วก็ที่เหลืออีกครึ่งนึงเนี่ยก็ลงไปสู่พ่อแม
0: ่
1: นะฮะอ๋อถ้ามีลูกก็ได้เออแต่พ่อแม่ก็จะได้ส่วนนึงว่าอย่างนั้นเถอะนะฮะแต่ในกรณีของเกาหลีก็บอกว่าเฮ้ยถ้าพ่อแม่เนี่ยไม่ดูแลลูกเลยละเลยทิ้งลูกเนี่ยก็ไม่ได้เลยสักบาทนะฮะเ
0: ออแล้วถ้าในทางกลับกันว่าลูกไม่ได้ดูแลพ่อแม่อย่างเงี้ยแล้วพ่อแม่ตายไปก่อนใช่ไหมลูกจะได้เงินจากพ่อแม่ไหมถ้าเขาไม่ได้ระบุ
1: ได้โดยกฎหมายไทยได้ครับได้เว้นแต่บิดามารดาจะเขียนไว้ในพินัยกรรมว่ามอบให้คนอื่นๆอย่างเงี้ยอาจารย์เช่นให้วัดอย่างเงี้ยคือลูกก็ไปแย้งไม่ได้นะครับหรือจะไปยกให้ผมทรงพลเนี่ยบุคคลที่สามเนี่ยก็ได้เออไม่ยกให้ลูกก็ได้นะฮะก็เรียกว่าตัดมาจากกองมรดกแนวภาษาบ้านๆนะนะก็เป็นอย่างนั้นได
0: ้โอเคทีนี้มันน่าจะมีกฎนี้ด้วยว่าถ้าเขาสามารถออกงี้กับพ่อแม่ว่าพ่อแม่ไม่ให้ได้รับใช่ไหมก็ออกกับลูกบ้างสิว่าลูกถ้าไม่ทำหน้าที่ก็ไม่ให้ได้รับเหมือนกัน
1: มีเหมือนกัน
0: ก็คือว่าเกาหลี
1: ของไทยมีเหมือนกันนะฮะคือถ้าเนรคุณเนี่ยคุณหรือว่าไม่เลี้ยงดูบิดามารดาก็เรื่องของการให้เนี่ยสมมติพ่อแม่เนี่ยมอบทรัพย์สินให้ลูกให้ไปแล้วนะฮะให้บ้านให้ช่องให้รถอะไรไปแล้วแล้วปรากฏลูกเนี่ยไม่อุปการะเลี้ยงดูบิดามารดาผู้นั้นเลยหลังจากมอบทรัพย์สินไปให
0: ้
1: ก็เรียกคืนได้นะฮะในเหตุแห่งการเนรคุณปกติการให้เนี่ยเอาคืนไม่ได้นะครับผมให้พระอาจารย์ให้ใครเนี่ยปกติถ้าเป็นให้เนี่ยเรียกคืนไม่ได้เว้นแต่มีเหตุในระคุณทางกฎหมายเช่นให้เขาแล้วเนี่ยเขาไม่เลี้ยงดูอุปการะเราไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาหรืออะไรก็ตามอะไรพวกเนี้ยคือให้แล้วไม่ให้แล้วเนรคุณ
0: อ
1: ่ะ
0: เข้าใจ
1: มีสิทธิ์เรียกคืนได้ต้องมีอีกนั้นเท่านั้นแต่ถ้าไม่มีเหตุเนรคุณปุ๊บนะให้ไปแล้วเรียกคืนไม่ได้พระอาจารย์อันนี้กฎหมายไทยก็มีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา535ถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ
0: นี้ก็จะสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้นะว่าลูกเนี่ยควรจะต้องประพฤติตนให้เหมาะสมในการที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม
1: ่ครับ
0: แล้วก็พ่อแม่เนี่ยก็หน้าที่ก็คือว่ามอบมรดกให้ลูกตามเวลาที่เหมาะสมก็มอบมรดกให้ลูกก็รับทำตัวให้ดีในการที่จะรับอย่างเงี้ยก็สอดคล้องกันนี่มีหลักธรรมข้อนี้อยู่ทีนี้ถ้าเราทำหน้าที่แล้วในจุดนี้อาจจะไม่ได้ต้องให้กฎหมายมาบังคับอ่ะเพราะว่ากฎหมายคืออาจจะออกครอบคลุมได้เท่าที่เขาจะออกได้
1: มันเป็นกฎเกณฑ์อย่างหยาบผมว่า
0: ใช่เท่าที่เขาจะทำได้
1: ใช่มันละเอียดไปเยอะเลยก็
0: ใช่แต่เพราะฉะนั้นตรงนี้แหละจึงเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีในที่ทั้ง6แล้วความสบายใจความไม่เป็นพิษเป็นภัยจะเกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็จะไม่ถูกบีบคั้นชนิดที่บอกว่าโอ้ยทำใจไม่ได้เราให้ทุกคืนอย่าจำเป็นไม่เป็นเราก็จะพอทำใจได้เพราะว่าเราอยู่ในหลักธรรมธรรมะจะคุ้มครองเราแต่ถ้าเราปฏิบัติตามธรรมะธรรมะจะคุ้มครองเราให้เราเนี่ยมีจิตใจที่สบายอยู่ได้แม้มีภาษาอะไรมากระทบอย่างนี้นะคนหนึ่งก็ไม่ทำหน้าที่ของเขาไม่เป็นไรแต่เราทำหน้าที่ของเราแล้วเราก็จะได้รับการรักษาโดยธรรมเราก็จะมีความสบายใจได้เพราะนั้นต่อคำถามของคุณไก่ที่ถามมาตอนสุดท้ายเนี่ยว่าเราจะวางจิตอย่างไรในความเป็นมนุษย์เพราะฉะนั้นถ้าใครไม่ทำหน้าที่ไม่เป็นไรเราทำหน้าที่ของเราให้ดีทำหน้าที่ตรงนี้คือตามไหนตามธรรมะในเรื่องที่ทั้ง6ตามสังฆวัตถุ4ใครควรแก่ของเราให้ของใครควรแก่ปิยวาจาเราให้ปิยวาจาใครควรแก่การวางตนเสมอกันเราก็เฉยๆไปได้ตามให้เหมาะสมปุ๊บเราจะได้รับการคุ้มครองโดยธรรมธรรมะจะรักษาเราเราก็จะอยู่ในโลกได้เห็นข้อนี้ปุ๊บด้วยความสบายใจธรรมะที่มีอยู่ในใจเราก็จะได้บทเรียนจากสถานการณ์นี้อ๋อครับคนนี้ก็เป็นอย่างนี้อ๋อเพราะคนนี้ไม่ทำหน้าที่นี้คนนี้ทำหน้าที่นี้เราก็มาเป็นอุทาหรณ์เตือนตัวของเราแล้วก็รักษาในจุดที่เรารักษาได้นั่นเองก็จะสบายใจได้ในธรรมะ
1: ครับพระอาจารย์ฮะเวลาชีวิตเจอเรื่องผิดหวังอย่างกระทันหันตกงาน โอคะสูญเสียคนรักก็จะมีคำทางโลกอะบอกเฮ้ยช่างมันเถอะถ้าทางธรรมคือการปล่อยวาง ช่างมันเถอะกับการปล่อยวางเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันไหมครับ
0: โอ้ต่างกันมากคุณสมบัติเอาใหม่ก่อน
1: ต่างกันเหรอคะ
0: ต่างกันมากต่างกันมากต่างกันมากคือเพราะอะไรเพราะว่าสมมติช่างมันช่างมันแล้วปล่อยวางปล่อยวางทั้งสองคำนี้เลยนะคุณสมบัติมันแบบเป็นแบบโมหะก็มีแบบโมหะเต็มๆโมหะเต็มๆนี่คือโอเคฉันไม่แคร์ไม่สนใจแล้วก็แบบบอดฉับไม่เข้าใจสถานการณ์แล้วก็อะไรก็ปล่อยวางนี่โมหะเลย
1: ครับ
0: โมหะคือแบบเหมือนนกกระจอกเทศซึ่งเรื่องนี้เขาพิสูจน์มาแล้วไม่จริงนะนกกระจอกเทศสมมติมันกลัวภัยใดๆมันเอาหัวซุกลงไปในดิน
1: ครับ
0: แล้วมันก็บอกฉันปลอดภัยแล้วเพราะฉันไม่เห็นศัตรูมันไม่ถูกไง
1: ใช่
0: มันไม่ถูกนี่คือการ์ตูนนะการ์ตูนนี่คือการ์ตูนเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วนกกระจอกเทพไม่ได้เป็นงั้นหรอกพูดถึงการ์ตูนนกกระจอกเทพในการ์ตูนเนี่ยมันจะมาหลบภัยด้วยการที่เอาหัวซุกไปในดินไม่เห็นภัยใดๆมันก็บอกปลอดภัยแล้วไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราแบบเกิดเรื่องไม่น่าพอใจเกิดเรื่องที่ช้ำใจแล้วก็ปล่อยวางไอ้ปล่อยวางนี่มันกลายเป็นเก็บกดด้วยซ้ำถ้าคุณทำไม่ถูกนะเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะปล่อยวางเนี่ยปล่อยวางจริงๆมันต้องมีขั้นตอนคุณก่อนเราจะปล่อยวางได้ปุ๊บจิตคุณต้องคลายกำหนัดก่อนนี่คือพยายามจะไล่ลำดับให้นะก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนนะคลายกำหนัดก่อนจะคลายกำหนัดได้เนี่ยคุณต้องเบื่อหน่ายก่อนหน่ายก็เรียกว่านิพพิทาแต่ก่อนที่คุณจะเบื่อหน่ายได้นิพพิทาได้คุณต้องเห็นตามความเป็นจริงซ้ำๆย้ำๆก่อนที่คุณจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตคุณต้องสงบเป็นสมาธิก่อนที่คุณจะจิตสงบเป็นสมาธิได้เนี่ยคุณต้องมีเครื่องอะไรให้จิตคุณสงบนั่นคืออาจจะเป็นสติปัฏฐาน4หมายถึงพุทธานุสติคิดอะไรที่เราจะสบายใจได้ก่อนเช่นนึกถึงพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของเราคือศีลานุสตินึกถึงการให้ทานการบริจาคของเราเป็นจักขานุสติพอเรามีสติเหล่านั้นปึ้งมีสติก่อนนะมีสติก่อนมีสติปุ๊บเราจะสามารถประคับประคองจิตใจของเราให้มันนิ่งๆสบายๆได้นี่คือขั้นตอนที่2 1สติ2สมาธิพอคุณมีสมาธิปุ๊บขั้นตอนที่3คุณจึงจะเห็นตามความเป็นจริงว่าสิ่งนี้มันไม่เที่ยงนะมีการเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาขั้นตอนที่3นี่ต้องทำซ้ำๆทำบ่อยๆเหมือนสับหมูสับๆสับหมูพลิกแล้วก็สับๆปุ๊บมันจะเกิดขั้นตอนที่4นั่นคือความหน่ายคลายกำหนัดความหน่ายก่อนนะหน่ายนี่ก็ใช้คำว่านิพพิทาหน่ายเนี่ยไม่เหมือนกับเบื่อหน่ายขออภัยไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งนะเบื่อหน่ายคือนิพพิทาไม่เหมือนกับเบื่อเซ็งตรงนี้แหละที่ว่าเขาจะผิดพลาดว่าโอ้ยเกิดเหตุการณ์นี้แล้วเซ็งช่างมันปล่อยวางนี่ผิดพลาดได้เพราะอะไรเพราะถ้าเซ็งมันไม่ใช่นิพพิทาต่างกันยังไงเซ็งเนี่ยมันเป็นลักษณะแบบเขาเรียกว่าเบื่อเซ็งเหมือนกับเราเบื่อสิ่งเนี้ยเบื่อของเนี้ยแล้วเราก็จะไปยึดถือสิ่งใหม่เป็นลักษณะที่จิตไม่สงบเลยแต่เป็นลักษณะความไม่พอใจความวุ่นวายใจนี่ก็จึงเบื่อเซ็งแต่เบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาเบื่อหน่ายต้องเกิดจากปัญญาถ้าคุณมีปัญญาแล้วคุณจะหน่ายเพราะลักษณะของหน่ายเนี่ยมันจะเย็นมันจะนิ่งแต่เซ็งปุ๊บไงมันจะวุ่นวายมันจะไม่สงบมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นเบื่อคบคนนี้ก็ไปคบคนอื่นเบื่อโทรศัพท์เครื่องนี้ก็ไปใช้โทรศัพท์เครื่องอื่นเบื่อที่ทำงานนี้ก็ไปทำงานที่อื่นมันจะไปยึดถือสิ่งอื่นตัวมันเองมันก็เกิดจากเป็นพวกของนิวรณ์เป็นพวกความวุ่นวายใจความไม่สงบแต่นายคือนิพพิทาเนี่ยตัวมันเองเนี่ยมันคือลักษณะที่เย็นลักษณะที่เกิดจากปัญญาลักษณะที่เกิดจากการเห็นความไม่เที่ยงแล้วถัดมาผลของนายนะคำตอบที่ยากคือคลายกำหนัดลักษณะการคลายกำหนัดเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาขนไก่เนาะหรือผ้าไหมเนี่ยไปเผาไฟเอาไฟมาใกล้ๆปุ๊บมันจะงอออกจากไฟมันจะไม่งอเข้าหาไฟที่เป็นธรรมชาติของมันธรรมชาติแบบนี้ก็คือว่าพอเราเห็นตามความเป็นจริงมีความหน่ายแล้วจิตเราจะคลายกำหนัดตรงนี้แหละที่ว่ามันจะปล่อยออกเหมือนกำมือเรากำมืออยู่เนี่ยถืออะไรไม่รู้จะคลายออกมันจะคลายออกตรงนี้ตรงคลายออกคือว่าเราจะกำมือไปทางหลังมือไม่ได้สมมติเราจะกำนิ้วเราไปทางหลังมือมันไม่ได้ก็จะไหมลักษณะการคลายออกก็จะเป็นอย่างนี้ว่ามันจะปล่อยวางโดยอัตโนมัติแล้วมันจะถึงสเต็ปที่6ก็คือการปล่อยวางได้ ก่อนที่คุณจะมาถึงความว่าปล่อยวางได้มันต้องมีสเต็ปนี้ก่อนมาอีก5อันก่อนนะถ้าเราไม่ได้มาตามสเต็ปนี้5ขั้นตอนเนี่ยแสดงไอ้ที่เราบอกว่าปล่อยวางปล่อยวางช่างมันช่างมันเนี่ยเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญา
1: ครับ
0: ถ้าเป็นโมหะไม่ได้ประกอบด้วยปัญญาจะเกิดอะไรขึ้นเราจะเป็นปมอยู่ในจิตใจเป็นปมปมเนี่ยมันรอวันระเบิดอยู่บน
1: ครับ
0: แล้วถ้ามีเหตุการณ์แบบนี้อีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเซ็งอีกเก็บกดอีกเป็นปมไปเรื่อยๆปมไปเรื่อยพอมีอะไรมากระตุ้นปึ้งมันระเบิดออกเลยบางทีพฤติกรรมก็เปลี่ยนแปลงไปเพราะอะไรเพราะปมในชีวิตอันใดอันหนึ่งอย่างเงี้ยขึ้นมา
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราต้องทำไงคลายปมเราต้องมาตามขั้นตอนนี้ก่อนจะปล่อยวางได้คุณต้องคลายกำหนัดก่อนแล้วก่อนจะคลายกำหนัดได้คุณต้องเบื่อหน่ายก่อนนิพิทา
1: ครับ
0: ก่อนจะเบื่อหน่ายได้คุณจะต้องเห็นตามความเป็นจริงแล้วก่อนจะเห็นตามความเป็นจริงได้จิตเราต้องสงบก่อนจิตเราจะสงบได้เราต้องตั้งสติไว
1: ้ครับ
0: เพราะฉะนั้นพอเราตั้งสติได้นี่คือขั้นตอนแรกเลยเจอเหตุการณ์อะไรไม่น่าพอใจนั่นนี่ตั้งสติทำยังไงหายใจลึกๆหายใจลึกๆหายใจลึกๆปุ๊บจิตเรามันจะมี grounding มันก็คือจะสงบแล้วเราจะได้เห็นว่าเออมันไม่เที่ยงเนี่ยเราอุตส่าห์ทำนั่นนี่แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราหวังทำไงอ่ะมันก็เป็นอย่างนี้แหละอ่ะยอมรับมันได้นี่คือนายละ คุณนายละ อันนี้คือคุณจะปล่อยวางนะไปตามเส้นทางนี้ถูกคือมันก็ไม่ได้ยากนะคุณสมบัติแล้วมันก็สามารถทำเร็วๆได
1: ้ยากเหมือนกันยากในฐานะคารวะเนี่ยยากตัดใจอะไรบางอย่างยากพระอาจารย์พระทีเป็นปีนะพระอาจารย์
0: ใช่พี่แต่ว่าขั้นตอนแรกเราตั้งสติไว้แต่ทีนี้ระยะเวลาจากที่เราจะถึงจุดปล่อยวางมันอาจจะช้ามันอาจจะเร็วเนาะได้หมดอะอย่างน้อยให้เราไปถูกทางแล้วกันคือถ้าเราจะเอาเร็วๆแล้วผิดทางเนี่ยยังไงมันก็ผิดไงคุณสมบัติ
1: ครับ
0: เร็วๆแล้วผิดทางยังไงมันก็ไม่ใช่ทางอะแต่ถ้าเรามาถูกทางแต่มันอาจจะช้าอันนี้สำเร็จกว่าเราจะย่นระยะเวลาตรงนี้ได้อยู่มันมีสูตร
1: ครับ
0: แล้วคือกว่าบางทีจะปล่อยวางบางคนแบบว่าเป็นปีใช่ไหมเราจะย่นระยะเวลานี้นะให้เราปล่อยวางได้เร็วเราไม่ต้องมาทุกข์นานการย่นระยะเวลาเนี่ยพระพุทธเจ้าใช้คำว่าบ่มเหมือนก
1: ับ
0: บ่มอินทรีย์นะคือเหมือนเราบ่มมะม่วงบ่มทุเรียนบ่มอะไรที่มันยังไม่สุกให้มันสุกนะซึ่งเขาก็จะมีกรรมวิธีใช่ไหมบ่มอาจจะบ่มแก๊สใช่ไหม
1: มีวิธี
0: หรือบ่มหนังสือพิมพ์
1: ให้มันไวขึ้น
0: ถ้าอยากให้ช้าๆก็ไปแช่ตู้เย็นแต่ถ้าอยากจะให้เร็วๆก็บ่มลักษณะนี้พระพุทธเจ้าก็เคยตรัสถึงการบ่มอินทรีย์อินทรีย์เนี่ยคือคุณธรรมอันหนึ่งที่อยู่ในจิตของเราเนาะที่ว่าถ้าเรามีมากแก่กล้าก็จะบรรลุปล่อยวางได้เร็วถ้าเรามีน้อยไม่แก่กล้ายังอ่อนก็จะใช้เวลานานใช่ไหมล่
1: ะ
0: อินทรีย์ห้าประการคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเนาะศรัทธาต้องคู่กับปัญญาต้องปรับกันเนาะถ้ามันจะไม่แก่กล้านะถ้ามันไม่สมดุลเนาะหมายความว่าถ้าบางทีศรัทธามากแต่ปัญญาน้อยมันจะกลายเป็นความงมงาย
1: ครับ
0: งมงายลุ่มหลงแต่ถ้าปัญญามากศรัทธาน้อยมันก็กลายเป็นยกตนข่มท่านตีตนเสมอท่านอินทรีย์มันก็ไม่สมดุลมันก็ไม่แก่กล้า
1: ครับ
0: วิริยะกับสมาธิต้องปรับกันวิริยะกับสมาธิต้องปรับกันเป็นคู่นะหมายความว่าถ้าสมาธิมากเกินไปจิตมันก็จะเฉยชาไม่อยากจะทำอะไรลักษณะของขี้เกียจขี้คร้าน
1: ครับ
0: แต่ถ้าวิริยะมากเกินไปมันกลายเป็นความฟุ้งซ่านไม่สงบวุ่นวายนั่นนี่ความเปลี่ยนมากเกินไปนี่ต้องเอาสมาธิเพิ่มต้องเพิ่มส่วนที่เป็นสมาธิเพื่อปรับไปถ้าศรัทธามากเกินไปต้องเพิ่มส่วนที่เป็นปัญญาต้องปรับไปแต่พอเราปรับให้สมดุลกันเนี่ยมันจะหมุนไปได้เร็วนี่คือแก่กล้าได้เร็วพออินทรีย์เราแก่กล้าได้เร็วเราจะปล่อยวางได้ดีได้เร็วได้ไวเพราะฉะนั้นศรัทธาคืออะไรก็คือศรัทธาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่สตินี้ต้องมีมาก่อนเลยปัญญาเห็นความไม่เที่ยงสมาธิคือจิตสงบวิริยะคือการพิจารณาการมองเห็นมุมใหม่ๆอย่างนี้เราก็จะปล่อยวางได้เร็วถ้าเราอินทรีย์ห้าแก่กล้าเอาตรงนี้มาบ่มถ้าบ่มทำไงก็ทำมากๆทำบ่อยๆก็เป็นการบ่มได้นั่นเองเช่น
1: กันต้องมีหลักการมีวิธีการแล้วก็ขั้นตอนใช่ไหม
0: ใช่ใช่เช่นกัน
1: เออพระอาจารย์เวลาไปปฏิบัติธรรมเวลาเข้าวัดเนี่ยจะมีคนที่เขา เหมือนกับปฏิบัติธรรมมานานพอปฏิบัติธรรมมานานเนี่ยก็จะมีความรู้สึกอันนี้ไม่ใช่ทุกคนนะฮะจะมีความรู้สึกว่าอ๋อฉันเนี่ยแก่กล้าแล้วแก่กล้าแล้วก็มีวิธีการในการที่จะสอนคนอื่นๆที่มานะฮะคือวิธีการสอนก็มีหลากหลายแหละแต่บางครั้งสอนด้วยวิธีการติอย่างนั้นไม่ถูกอย่างนี้ไม่ถูกหรือต่อว่าเนี่ยมันเป็นวิธีการที่ถูกต้องไหมพระอาจารย์คือหรือมีแนวทางอื่นๆไหมพระอาจารย์เคยเห็นไหมแบบนี้อาจารย์พระอาจารย์
0: คืออันนี้เป็นบวกและลบเนาะมีทั้งข้อดีข้อเสียต้องพูดอย่างนี้ก่อนว่าพอเราไปปฏิบัติธรรมและสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือเราจะมีจิตสงบเราจะมีศรัทธาเราจะมีอะไรต่างๆเพิ่มคือเราเห็นธรรมะนั่นแหละเห็นธรรมะข้อใดข้อหนึ่งนี่คือลักษณะของธรรมะคุณสมบัติที่ว่าพอเรารู้ธรรมะข้อใดข้อหนึ่งเนี่ยนะเราจะเข้าใจว่าโอ้ธรรมะนี่ยิ่งเปิดเผยยิ่งรุ่งเรืองปิดไว้ไม่รุ่งเรืองและยิ่งบอกต่อยิ่งดีไม่บอกต่อไม่ดีเชิญคนเข้ามาพิสูจน์ควรจะที่จะให้คนอื่นเขารู้ทำไปบ้างนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะแต่ที่เอาก็ดีสิเพราะว่าพอฉันรู้ธรรมะแล้วฉันก็อยากให้คนอื่นรู้ด้วยไม่ใช่ว่าฉันเก็บคนเดียวเข้าใจไหมคือสมมติเราได้สิ่งของคุณได้เงินล้านมาฉันไม่แบ่งกันแล้วฉันเก็บคนเดียวแต่ธรรมะไม่เป็นอย่างนั้นคุณได้ธรรมะมาโอ้ถ้าคุณได้จริงๆนะคุณจะมีความรู้สึกว่าอยากแบ่งปันเหมือนเรามีของกินดีๆโอ้ถ้าคนอื่นได้กินด้วยมันจะดีมากๆเลยเขาจะคิดอย่างนี้นี่คือแสดงว่าเขาได้เห็นธรรมข้อไหนข้อหนึ่งแน่นอนคือมีความรู้สึกต่ออัตตามีความรู้สึกต่อธรรมะทำให้คุณจะพยายามที่จะเผยแผ่ขึ้นมาโอเคนะอันนี้คือถูกต้องคือดีบวกทีนี้ในการเผยแผ่ตรงนี้แหละที่ว่าถ้าเราพูดติคนนั้นมากคนนี้อันนี้ไม่ถูกละ
1: ครับ
0: อันนี้ไม่ดีละเดี๋ยวคนนั้นไม่ดีอย่างนี้วิธีนี้ดีกว่าอันนี้ไม่ดีละไม่ถูกละในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเวลาที่จะเผยแผ่พระพุทธเจ้าให้แนวไว้ว่าการที่จะมาติคนนั้นว่าคนนี้ไม่ดีการเทศน์การบอกการสอนก็ต้องมีลักษณะอยู่5ประการนะคือไม่เทศน์กระทบตนไม่เทศน์กระทบคนอื่นพูดไปตามลำดับไม่ลัดขั้นให้ขาดความไปต้น
1: ครับ
0: แล้วก็เวลาแสดงธรรมก็แสดงไปตามตัวบทลักษณะอย่างเงี้ยถึงจะเป็นการประกาศธรรมะได้ดีแต่เพราะว่าไอ้การที่เรารู้ธรรมเห็นธรรมกับการที่เราประกาศธรรมเนี่ยมันคนละส่วนกันเราคนละส่วนกันไม่ใช่ส่วนเดียวกันนะ
1: ครับ
0: อาจารย์ถึงต้องแบ่งแยกตรงนี้นะแยกว่าไอ้ส่วนที่เรารู้ธรรมะเข้าใจธรรมะอันใดอันหนึ่งทำให้เรารู้สึกว่าธรรมะนี่เป็นของดีมากๆเลยควรจะบอกต่ออันนี้ดีงามอันนี้คุณตามได้แต่การบอกต่อธรรมะนี่มันต้องแบบอีกแบบหนึ่งอ่ะใช่ไหมพระพุทธเจ้าจึงให้แนวไว้บางคนพอเพื่อตัวเองแต่ไม่พอเพื่อคนอื่นพอเพื่อตัวเองคือตัวเองรู้ทำได้บรรลุทำได้แต่การจะมาบอกต่อคนอื่นเขาทำไม่ได้ทำได้ไม่ดีทำได้ไม่ดีอ่ะก็ต้องแบ่งกันไปทีนี้ตรงนี้แหละคือหลักการที่ดีของธรรมะนะคุณสมบัติพอเราแบ่งแยกตรงนี้ปุ๊บบางคนตัวเองทำไม่ได้
1: ครับ
0: ฉันไม่ได้เห็นธรรมะข้อใดๆเลยแบบตันตื้อเลยแต่ว่าเขาสามารถเทศบอกสอนได้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนไ
1: หม
0: ให้คนอื่นบรรลุธรรมได้อันนี้เป็นนี่คือเป็นลักษณะพิเศษของธรรมะในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าคือเพราะว่ามีคนพูดกันมากคุณสมบัติที่บอกว่าไอ้คุณต้องทำให้ได้ก่อนดีคุณถึงจะมาสอนคนอื่น
1: ใช
0: ่คุณต้องทำให้ได้ก่อนแล้วคุณถึงจะมาสอนคนอื่นได้คือสำหรับคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100%
1: ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้น 100% หมายความว่าคุณเห็นบ้างแล้วก็คุณก็มาบอกตามที่พระพุทธเจ้าบอกอ่ะบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ถึงจะถูกเข้าใจมั้ยเพราะว่านี่คือผู้สอนในศาสนาเนี่ยมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าอย่างพระมหาไพบูลย์หรือใครก็ตามครูบาอาจารย์เนี่ยไม่ใช่ผู้สอนนะต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเพราะว่าพระอาจารย์ไม่ได้สอนแต่ทำอะไรบอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว้บอกตามที่พระพุทธเจ้าสอนไว
1: ้ครับ
0: อย่างเช่นมาตอนนี้อัลเบิร์ตไอน์สไตน์ยังไม่อยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณจะสอนทฤษฎีสัมพันธภาพเนี่ยเราจะเรียกคนที่สอนทฤษฎีสัมพันธภาพในฟิสิกส์ม.ปลายทุกวันนี้นะให้กับนักศึกษาฟังเนี่ยเราจะไม่ได้เรียกเขาว่าครูผู้สอนเราจะเรียกว่าผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว
1: ้
0: ผู้บอกตามที่ไอน์สไตน์สอนไว้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นอย่างนี้นะ
1: มีเหตุและผล
0: ใช่ไหมก็คือจะไม่ได้เรียกคนที่บอก ต่อกันมาว่านี่คือผู้สอนแต่ไม่ใช่เขาบอกต่อเฉยอาจจะมีเทคนิคนั้นเทคนิคนี้เพิ่มเติมก็เป็นครูบาอาจารย์ไปแต่ไม่ใช่ผู้สอนไม่ใช่ศาสดานั่นเองศาสดาว่าผู้สอน
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นในศาสนานี้ศาสดามีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าคนอื่นนี่บอกต่อเฉยทีนี้พอบอกต่อแล้วเราก็บอกต่อให้มันตรงกับที่พระพุทธเจ้าบอกไว้บอกทั้งอรรถะและพยัญชนะให้ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้อันนี้ถึงจะดีซึ่งบางคนอาจจะไม่ได้ปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเต็มที่แต่เขากำหนดอรรถะและพยัญชนะได้ดีก็มีเคสอย่างเช่นท่านพระอานนท์ยังเป็นพระโสดาบันอยู่แต่สามารถสอนคนอื่นให้เป็นพระอรหันต์ได้แต่ก็บอกทางที่พระพุทธเจ้าสอนไว้เพราะฉะนั้นสองส่วนต้องแยกกันส่วนที่ปฏิบัติของตัวเองอันนี้ก็ส่วนหนึ่งส่วนที่เทศสอนบอกสอนนี่ก็ส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าทำหน้าที่ได้ดีทั้งสองฝ่ายก็ดีมากแน่นอนแล้วก็ค่อยปรับไปแต่บางทีอาจจะด้วยความประมาทเพลิดพลั้งเผลอไปบางส่วนการประกาศอาจจะไม่ดีเราก็ต้องแก้ไขเพราะฉะนั้นในศาสนาเนี่ยถ้าเราทำไม่ดีจุดไหนพระพุทธเจ้าเปิดโอกาสให้แก้ไขได้แต่ท่านก็จะเตือนไว้บอกไว้จุดนั้นจุดนี้เรื่องการสอนเรื่องการปฏิบัติเรามาทำแล้วเราก็จะดีขึ้นได้นั่นเองเดี๋ยวบ้าง
1: ครับคือธรรมะเนี่ยทุกคนรู้หมดเลยนะฮะศีลห้าทุกคนก็รู้เพียงแต่ว่าปฏิบัติ 100% ยากพระอาจารย์โลกแห่งความเป็นจริงเช่นไปถ่ายฟีดโซเชียลเห็นคนอื่นมีชีวิตดีๆอะไรข้างบ้านโอ้โหดีไปหมดเลยนะฮะพระพุทธเจ้าบอกไงมุทิตาเราไม่มุทิตาอิจฉาเลยครับอิจฉาก่อนเลยครับหรือโดนนินทาเขาบอกต้องอุเบกขาเราก็ด่าเขากลับก่อนเลยพระอาจารย์โ
0: อ
1: ้มันปฏิบัติยากอ่ะคือมองได้อย่างนี้พระอาจารย์
0: เดี๋ยวบ้าน
1: เรารู้ธรรมะแต่ปฏิบัติไม่ได้ปฏิบัติยากแล้วคือมันก็เสื่อมศรัทธาพระอาจารย
0: ์
1: คนก็ไม่นับถือไงอย่างที่พระอาจารย์บอกอ๋อมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบปฏิบัติ 100% แต่บางทีมันมีผลนะพระอาจารย์คือเหมือนนุ่งขาวห่มขาวเนี่ยพอแบบโอ้พุทโธธัมโมสังโฆแล้วเวลาหมาเห่าปุ๊บด่าหมาเลยมันก็ไม่ใช่แบบมัน
0: เป็นอย่าง
1: น
0: ี
1: ้คือเขาด่าปุ๊บด่ากลับเลยมันก็ไม่ได้พระอาจารย์มันต้องเริ่มจะต้นจากตัวเองก่อนไหมครับพระอาจารย์
0: ใช่ใช่ใช่พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาที่เด็กเลี้ยงควายนะเด็กเลี้ยงควายเขาเอาควายไปเลี้ยงตามทุ่งนะเขาบอกว่าไปเลี้ยงที่ทุ่งที่มันแบบมีข้าวกล้าอยู่เยอะแยะเนี้ยมันจะยากมันจะยากเด็กเลี้ยงควายต้องใช้กำลังตีต้อนห้ามกันอะไรต่างมากนะหรือแต่ถ้าเปรียบเทียบกับว่าไปเลี้ยงตามทุ่งโล่งๆเวลาที่เขาเก็บข้าวกล้าไปหมดแล้วนี่นะมันไม่ต้องอะไรมากก็ปล่อยมันเดินไปทางไหนก็แค่นั้นแหละแล้วก็ไปเรียกมันมาไม่ต้องกังวลอะไรมากอันนี้คือเปรียบเทียบกับการเลี้ยงโคซึ่งบางคนอยู่ในเมืองจะไม่เห็นมาพูดถึงในการขับรถก็ได้แต่ถ้าเราขับรถแบบรถติดๆแต่ว่าเคลื่อนตัวไปช้าๆเงี้ยพูดแต่ต้องระวังมากทั้งมอเตอร์ไซค์ทั้งจะเลนซ้ายเลนขวาแต่ถ้าเราขับรถโล่งๆนะคุณสมบัติเราก็ขับไปบางทีเราจะมองตรงนั้นมองนี้ได้สบายๆเปรียบเทียบนะสองอันนี้คือจิตของเราเป็นยังไงแล้วจิตของเราถ้าผมว่าจิตของเรามันวุ่นวายแบบอย่างที่คุณสมบัติว่าจะรักษาศีลก็นั่นเดี๋ยวดูโซเชียลก็นี่แล้วก็นั่นนี่นอนวะวุ่นวายนี่คือเหมือนคุณอยู่รถติดๆแล้วก็ค่อยๆเคลื่อนไปอันตรายเหมือนเด็กเลี้ยงควายเอาวัวไปเลี้ยงตามที่มันยังมีข้าวกล้าอยู่คุณต้องใช้กำลังมากเพราะทำไงวิธีช่วยก็คือคุณก็ไปที่โล่งๆคุณก็ไปที่ที่มันจะไม่มีต้นข้าวกล้ามากต้นเลี้ยงควายเพราะหมายถึงว่าเราก็ไปที่ที่มันยังมีภาษาเยอะอันนี้ต้องรักษาจิตก่อนเพราะว่าถ้าเราความสามารถไม่ถึงแล้วเราไปขับรถติดๆรถชนมีปัญหาได้แน่นอนอย่างที่บอกอ่ะมันยากไงเพราะมันมีปัญหาได้แน่นอนเราจึงต้องรักษาจิตของเราก่อนคุณสมบัติก่อนนี่คือหมายถึงว่าก่อนและสำคัญด้วยนะเหมือนคนที่กำลังไฟไหม้ผมไฟไหม้เสื้อผ้าอยู่แล้วคุณต้องเอารีบดับไฟอ่ะแทนที่จะโทรหาแฟนแทนที่จะโทรหาแม่ไม่ดับไฟก่อนถ้าจิตเรามันวุ่นวายอยู่แล้วคุณยังรักษาจิตไม่ได้คุณต้องอย่าพึ่งเล่นโซเชียลต้องงดบ้างต้องมีจังหวะที่ว่าเราต้องดีท็อกซ์มีจังหวะที่เราจะเทคโนโลยีดีท็อกซ์อย่างเงี้ยนะเพื่อที่จะรักษาจิตอันนี้สำคัญมากกว่าที่เราจะรู้เรื่องคนอื่นและจิตเราเหวอะหวะถ้าเรารู้คนอื่นและจิตเราเหวอะหวะไม่สู้ว่าเราไม่ต้องรู้แล้วจิตเราสบายสำคัญกว่าสำคัญกว่าพอเรารักษาตรงนี้ได้แล้วเราจึงค่อยไปรู้เรื่องเขาไม่เป็นไรที่หลังก็ได้
1: ครับ
0: รักษาตรงนี้ได้ตรงนี้คือสติไงคุณสมบัติตรงนี้คือสิ่งแวดล้อมที่เราตั้งขึ้นไว้ตรงนี้คือกัลยาณมิตรที่เรามีเรารักษาสิ่งแวดล้อมกัลยาณมิตรและตั้งสติไว้ นะตรงนี้มีฐานที่มั่นคงแล้วมันเราก็จะไปทำอย่างอื่นได้หลักธรรมเป็นอย่างนี้นั่นเอง
1: เจริงพระอาจารย์คือการรู้เรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลงนะฮะมันทำให้ชีวิตเรามีความสุขมากขึ้นนะครับพระอาจารย์ส่วนใหญ่เนี่ยเรามักจะทุกข์กับเรื่องชาวบ้านนะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่จริงจริงคือถ้าเราตัดคืออย่าคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเอางี้ดีกว่าคือไม่ใช่ว่าโอ้โหเขาเดือดร้อนแล้วเราไม่ช่วยเลยนะคือบางทีเนี่ยการรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปที่ไม่ใช่เรื่องของตนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเป็นทุกข์คือบางทีมาย้อนกลับมาดูตัวเองในแต่ละวันเอ๊ะมันมีเรื่องของเราสักเท่าไหร่แล้วเราไปทุกข์แทนชาวบ้านเขาตั้งเท่าไหร่ทำไมเขาไม่อย่างนั้นทำไมเขาไม่อย่าง
0: น
1: ี
0: ้นั่นสิน
1: ี่ลิ้นเราเป็นอะไรอยู่บางทีก็เลยบอกว่าการปล่อยวางที่ดีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนะคือการยุ่งเรื่องชาวบ้านให้มันน้อยลง
0: ถูกต้อง
1: ทำให้เราทุกข์น้อยลงคือไม่ได้สุขนะครับแต่ทำให้เราทุกข์น้อยลงแทนที่จะทุกข์ห้าเรื่องอาจจะทุกข์สักสองเรื่องอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะฮะที่ในทางโลกอ่ะที่ผมก็ขอเสนอแนะในฐานะคารวาสก็แล้วกันนะครับ
0: เชิญครับ
1: ครับเอาล่ะนี่คือเรื่องราวนะครับนำมาฝากกับท่านผู้ฟังนะครับเรื่องของธรรมะในการปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะครับทุกวันจันทร์กับสมการชีวิตนะฮะก็จะพบกับผมสมพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนานะครับที่จะนำเรื่องราวธรรมะนะฮะเอามาใช้ได้จริงในชีวิตนะครับเพราะธรรมะถ้าปฏิบัติไม่ได้เดี๋ยวมันก็ขาดความสำคัญลงนะครับสำคัญคือนำธรรมะไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตให้ได้มากที่สุดครับเอาละครับวันนี้เวลาทางรายการหมดลงแล้วครับวันนี้ผมทรงพลชูเวศและพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากมูลนิธิปัญญาภาวนาลาท่านฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ
0: เจริญพร

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 8มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of Wood เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of Wood มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่

0: ข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกระทรวงวัฒนธรรมยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
1: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
2: ดูอีกนะโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจมีครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่น

0: PTA
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ทีมชาติสเปนชนะทีมชาติซาอุดีอาระเบีย4ประตูต่อ0
4: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม H นัดที่2ระหว่างทีมชาติสเปนพบกับทีมชาติซาอุดีอาระเบียที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมจบด้วยผลเสมอกันมาทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพกระทิงดุคืนฟอร์มเก่งเดินหน้าไล่ถล่มซาอุดีอาระเบียขาดลอย4ประตูต่อ0เก็บเพิ่ม3แต้มมี4คะแนนขึ้นนำจากฝูงกลุ่ม H ได้สำเร็จส่วนอีกคู่เป็นการแข่งขันกลุ่ม G เบลเยียมเสมออิหร่านแบบไร้สกอร์0ประตูต่อ0สำหรับโปรแกรมในวันนี้อุรุกวัยพบเคปเวิร์ดกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้และนิวซีแลนด์พบอียิปต์เวลา 8:00 น.ปุริภัทรสอนการรายงาน
3: กระทรวงวัฒนธรรมหารือสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลยกระดับความร่วมมือด้านดนตรีและวัฒนธรรมร่วมสมัยขับเคลื่อนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ไทยสู่เวทีโลก
5: นางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าได้หารือร่วมกับพลโทหม่อมราชวงศ์วโรรสบริพัตรนายกสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลถึงแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพลงไทยสากลโดยได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อวางแนวทางการส่งเสริมกิจกรรมด้านเพลงไทยสากลเพื่อยกระดับบทบาทของศิลปินเพลงไทยในการขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมร่วมสมัยสนับสนุนการจัดกิจกรรมทางดนตรีที่สร้างโอกาสในการเผยแพร่ผลงานของศิลปินไทยและส่งเสริมการเติบโตของอุตสาหกรรมดนตรีในมิติวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพลงไทยสากลการพัฒนาศักยภาพศิลปินและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเผยแพร่ผลงานเพลงไทยสู่สาธารณชนทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยการหารือครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการสานต่อความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมและสมาคมศิลปินเพลงไทยสากลสะท้อนถึงความมุ่งมั่นร่วมกันในการใช้พลังของดนตรีเป็นกลไกสำคัญในการส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมสมัยพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และยกระดับคุณค่าของทุนทางวัฒนธรรมไทยสู่เวทีโลกมาริชโยรายงาน
3: กรมควบคุมมลพิษเร่งสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและตลาดแรงงาน
6: นายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษและสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกันเดินหน้าสร้างกำลังคนด้านสิ่งแวดล้อมผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและหน่วยงานต่างๆทั่วประเทศหลังได้ประกาศใช้กฎกระทรวงที่กำหนดให้แหล่งกำเนิดมลพิษประเภทต่างๆจำเป็นต้องมีผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่ได้รับใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากปัจจุบันยังพบปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในสายอาชีพดังกล่าวขณะที่บัณฑิตบางส่วนแม้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแต่ยังมีหน่วยกิจด้านการควบคุมมลพิษทางน้ำไม่ครบตามเกณฑ์ส่งผลให้ต้องเข้ารับการอบรมเพิ่มเติมก่อนขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังนั้นการพัฒนากำลังคนในสาขานี้ไม่เพียงช่วยสร้างโอกาสทางอาชีพใหม่ให้บัณฑิตเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกสำคัญสนับสนุนภาครัฐ ให้สามารถกำกับดูแลการระบายน้ำเสียจากแหล่งกำเนิดมลพิษอย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทบาทของผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในฐานะบุคคลที่3จะช่วยยกระดับการจัดการคุณภาพน้ำของประเทศและลดปัญหามลพิษทางน้ำได้อย่างยั่งยืนปิยาพันยังเทียนรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่22มิถุนายน2569นะคะตรงกับขึ้น8ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิทยาพรวงศ์อุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลนะคะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะวันนี้วันจันทร์นะคะก็อาจจะสดชื่นนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้กรุงเทพมหานครมีฝนลงมาแต่ว่าตกไม่ทั่วฟ้านะคะ
0: ตกไม่ทั่วฟ้าใช่
1: เพราะว่าบางพื้นที่อย่างบ้านคุณพลอยอยู่ที่นนทบุรี
0: ก็ไม่ตกใกล้ๆกับกรุงเทพเลยนะไม่ตกเลย
1: ก็ติดอยู่กับปทุมนี่แหละใกล้ๆกันแต่ว่าปทุมตกนะคะแต่ว่าตกไม่มากเท่าไหร่แต่บางพื้นที่เขาบอกว่าตกเยอะเหมือนกันนะ
0: คะ
1: วันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ก็นำเรื่องราวมาฝากกันด้วยนะคะข่าวสารมาอัปเดตกันด้วยค่ะวันนี้นอกจากเราสองคนแล้วนะคะยังมีทีมงานค่ะคุณแนนอัคเดชคัมภีระค่ะควบคุม Facebook Live วันนี้นะคะส่วนคุณสุวิทย์สมนัสค่ะควบคุมเสียงให้เราวันนี้ค่ะแล้วก็คุณผู้ฟังสามารถติดตามได้นะคะใครที่รับฟังทางวิทยุก็ได้ค่ะ FM 92.5 MHz และ AM 819 891 KHz ค่ะพร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศที่รับสัญญาณรวมไปถึงหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนที่รับสัญญาณด้วยเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะคุณปูบุญมาสีมาจะมาตีของร้องข่าวในช่วงตีของร้องข่าวให้ฟังด้วยค่ะ
0: ค่ะช่องทางออนไลน์นะคะก็สามารถติดตามการจัดรายการของเราสองคนนอกจากได้ยินเสียงแล้วเห็นภาพเห็นหน้าค่าตากันด้วยนะ
1: คะ
0: ที่เพจข่าวยามเช้านะคะตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วค่ะหลายท่านที่เข้ามาแล้วนะคะใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราสองคนมาได้เลยค่ะรวมถึงช่องทาง TikTok ของทั้งเราสองคนด้วยนะคะใครเลื่อนผ่านไปผ่านมาก็ยินดีต้อนรับใครยังไม่ได้กดติดตามกดถูกใจกดได้เลยตอนนี้ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการข่าวยามเช้าก็ยังคงเตรียมข่าวสารต่างๆมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันช่วงเช้าแบบนี้เริ่มต้นรายการแบบนี้เรามาติดตามเรื่องของการพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะวันนี้ภาคกลางนะคะรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่อยู่นะคะเนื่องจากตอนนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคง

0: บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นตอนนี้สูงกว่า2เมตรด้วยกันค่ะยังไงพี่น้องชาวประมงนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกไว้ด้วยค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูพยากรณ์อากาศนะคะจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช้านี้นะคะบอกว่ายังมีฝนอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเบาบางลงภาคเหนือใครที่อยู่ภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 30% ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราก็อยู่ที่ประมาณ 20% ลดลงแล้วค่ะภาคตะวันออกเมืองผลไม้อยู่ที่ 30% ค่ะแล้วก็ยังมีในส่วนของภาคใต้นะคะภาคใต้วันนี้2ฝั่งเลยอันดามันและอ่าวไทย 40% นะคะ
1: ค
0: ลื่นอันดามันเนี่ยประมาณ 1-2 เมตรอ่าวไทยประมาณ1เมตรค่ะส่วนภาคกลางค่ะวันนี้ 30%กรุงเทพมหานครปริมณฑลฝนลดลงแล้วนะคะ 20% ค่ะ
1: ค่ะก็ขอให้ลดลงจริงๆนะเพราะว่ากรุงเทพมหานครฝนมาเวลาราชการทุกๆวันเลยพี่กบบางทีอาจจะมาช่วงเช้าเวลาออกมาทำงานแล้วก็นี่เลิกงานค่ะสัปดาห์ที่ผ่านมาเกือบทุกวันส
0: ี่
1: โมงครึ่งเนี่ยตั้งเขามาแล้ว
0: เขากลัวว่าเราเวลาขับรถเราจะร้อนไง
1: คือบางทีเรามีแอร์ค่ะเราขับรถ
0: ไม่รถเมย์ไงรถเมย
1: ์รถสาธารณะใช่ไหมคะอาจจะช่วงนี้ก็ต้องติดตามเรื่องของฝนที่ลดลงเพราะว่าอย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์อากาศเอาไว้นะคะว่าตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่จะถึงนี้แหละประมาณปลายสัปดาห์นี้ไปจนถึงต้นสัปดาห์หน้าเราอาจจะเจอช่วงฝนทิ้งช่วงแล้วก็ต้องเตรียมพร้อมที่จะบริหารจัดการน้ำท่าต่างๆแล้วก็เรื่องของเอลนีโญด้วยที
0: ่
1: เราจะต้องพบเจอกันนะคะ
0: ไปดูเรื่องของกรมฝนหลวงกันหน่อยค่ะตอนนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมนะคะรวมไปถึงตั้งแต่เตรียมอุปกรณ์ต่างๆสารเคมีแล้วก็ตัวบุคลากรของกรมฝนหลวงด้วยค่ะที่จะทำฝนหลวงเติมน้ำเข้าเขื่อนหลักแล้วก็ช่วยเกษตรกรนอกเขตชลประทานลดผลกระทบจากเอลนีโญค่ะทางด้านของอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรค่ะคุณวิทยาแก้วมีนะคะก็บอกว่าทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็คือคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนะคะก็ได้สั่งการมาบอกว่าให้หน่วยงานที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปดูแลเรื่องของน้ำท่ากันหน่อยค่ะแล้วก็ติดตามความคืบหน้าเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเพื่อที่จะรับมือกับเอลนีโญค่ะคาดว่าในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะในช่วงต้นปีหน้าคือปี70นะคะก็จะมีการลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดเพชรบุรีด้วยค่ะแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญค่ะที่จะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ภาคกลางสำหรับกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนั้นก็พร้อมค่ะทั้งเจ้าหน้าที่ปริมาณสารฝนหลวงต่างๆนะคะแล้วก็สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือเกษตรกรค่ะส่วนแผนการดำเนินงานนั้นกรมฝนหลวงเองก็จะมีการตั้งห้องปฏิบัติการขึ้นมาที่จะติดตามสถานการณ์ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งถ้าหากว่ามีปริมาณฝนตกตามธรรมชาติเพียงพอจะไม่มีการดัดแปลสภาพอากาศแต่ถ้าหากว่าไปตรวจพบว่าแนวโน้มฝนทิ้งช่วงเนี่ยหรือว่าปริมาณน้ำในเขื่อนเนี่ยมันต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ก็จะเข้าปฏิบัติการทันทีนะคะก็จะต้องดูสถานการณ์ณตอนนั้นด้วยนะคะปัจจุบันเนี่ยได้มีการเริ่มดำเนินการเติมน้ำเข้าเขื่อนภูมิพลแล้วค่ะเพื่อที่จะตรึงความมั่นคงของน้ำในฤดูแล้งปีหน้านี้นะคะแล้วก็ช่วยเหลือเกษตรกรนอกเขตชลประทานค่ะโดยเฉพาะพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้จังหวัดร้อยเอ็ดนะคะต้องบอกว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยมันกินพื้นที่หลายจังหวัดมีตั้งแต่จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษร้อยเอ็ดด้วยนะคะทีนี้เพื่อที่จะช่วยเหลือนอกชนประทานแบบนี้นะคะก็ซึ่งถือว่าทุ่งกุลาร้องไห้เนี่ยเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำก็คือเขาจะปลูกข้าวหอมมะลินะคะเป็นส่วนใหญ่แล้วก็กำลังอยู่ในช่วงแตกกอด้วยเตรียมตั้งท้องค่ะหลังจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคาดการณ์ว่าไทยนั้นจะเข้าสู่ภาวะฝนทิ้งช่วงกรมฝนหลวงก็เลยเตรียมแผนปฏิบัติการทำงานเน้นมาตรการเชิงรุกไว้ค่ะโดยตั้งวอลลุ่มขึ้นมาเพื่อที่จะประมวลข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็วิเคราะห์สถานการณ์น้ำในแต่ละวันนะคะเพื่อที่จะให้สามารถเข้าช่วยเหลือเกษตรกรได้ทันท่วงทีแล้วก็อธิบดีกรมฝนหลวงเองนะคะท่านก็ย้ำเลยค่ะว่าถึงแม้ว่าปัจจุบันเนี่ยปริมาณน้ำในเขื่อนหลายแห่งยังคงมีความมั่นคงก็ตามแต่ว่าปริมาณน้ำฝนสะสมจากปีที่ผ่านมาเนี่ยถ้าหากว่าสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในปีนี้ยาวนานกรมฝนหลวงเองก็จะต้องทำการบริหารจัดการค่ะทางด้านทรัพยากรสารฝนหลวงงบประมาณในการที่จะขึ้นบินปฏิบัติการซึ่งปัจจุบันเนี่ยได้รับการจัดการจัดสรรงบประมาณมาแล้วนะคะ 2,700 ล้านต่อปีค่ะแล้วก็คาดว่าน่าจะเพียงพอนะคะกับการปฏิบัติการฝนหลวงครั้งนี้ด้วยค่ะ
1: ค่ะมีคุณผู้ฟังทางบ้านพี่นันทิการค่ะบอกว่าขอฝนมาทางนี้หน่อยค่ะต้นข้าวจะ

0: ไปแล้ว
1: จังหวัดไหน
0: พ
1: ี่
0: นันทิการอยู่จังหวัดไหนคะบอกกันเข้ามาได้แล้วก็เรื่องการขอความช่วยเหลือ ใน Facebook ของกรมฝนหลวงน
1: ะ
0: ก็จะมีแอดมินเขาคอยตอบนะคะยังไงลองบอกพื้นที่บอกพิกัดไปดูเนาะว่าพื้นที่ท่านแบบว่าต้องการความช่วยเหลือเรื่องของน้ำท่าเพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเกิดว่ากรมฝนหลวงช่วยได้เนี่ยก็ไปช่วยได้ทันทีนะคะ
1: หรือว่าใครที่อยู่ในพื้นที่ไหนเขาจะมีอาสาฝนหลวงอยู่แล้วนะคะที่เป็นชาวบ้านเกษตรกรนี่แหละก็จะมีอาสาฝนหลวงทั่วประเทศเลยแจ้งไปได้เลยนะแต่จริงๆแล้วอาสาฝนหลวงเนี่ยเขาจะมีการดูพยากรณ์อากาศแล้วก็แจ้งมาที่กรมฝนหลวงอยู่แล้วนะ
0: คะ
1: ก็ช่วยกันได้ค่ะ
0: มาดูเรื่องของกรมชลประทานหน่อยค่ะก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการโดยเฉพาะการจัดการลุ่มน้ำชีนะคะเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ภัยแล้งอย่างยั่งยืนค่ะโดยทางด้านของคุณวัชระไกรใสนะคะผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่6พูดถึงเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในลุ่มน้ำชีค่ะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยฤดูฝนของทุกปีค่ะคือระดับน้ำในแม่น้ำชีเนี่ยถ้าฝนเยอะๆจะหนุนสูงแล้วก็ส่งผลทำให้ลำน้ำนะคะจากลำห้วยดังเดียวไม่สามารถที่จะระบายลงสู่แม่น้ำชีได้อย่างมีประสิทธิภาพก็เลยเกิดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เป็นประจำค่ะส่วนช่วงหน้าแล้งนะคะพื้นที่ก็ยังขาดแคลนแหล่งกักเก็บน้ำขนาดใหญ่แล้วก็ระบบกระจายน้ำที่เพียงพอก็เลยทำให้พื้นที่เกษตรกรรมที่อยู่ห่างจากแม่น้ำชีเนี่ยก็เสี่ยงต่อสภาวะฝนทิ้งช่วงแล้วก็ขาดแคลนน้ำสำหรับเพาะปลูกค่ะกรมชลประทานก็ต้องมีการวางแผนบริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันแล้วก็แก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยควบคู่ไปกับการเสริมความมั่นคงด้านน้ำช่วงหน้าแล้งซึ่งมีการกำหนดแนวทางดำเนินงานที่สำคัญค่ะไม่ว่าจะเป็นในระยะเร่งด่วนแล้วก็ในระยะต่อเนื่องนะคะส่วนเรื่องของแผนระยะยาวเนี่ยขอไปกับระยะเร่งด่วนนะคะคือช่วงที่แม่น้ำชีมีการหนุนสูงเนี่ยเขาก็จะมีการปิดประตูระบายน้ำห้วยดังเดียวไว้ควบคู่ไปกับการเดินเครื่องสูบน้ำประจำสถานีที่ติดตั้งเพื่อที่จะเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ลดผลกระทบต่อประชาชนในขณะที่แผนโครงการระยะสั้นเนี่ยเขาดำเนินการ9โครงการนะคะเพิ่มศักยภาพการกักเก็บน้ำการระบายน้ำแล้วก็การกระจายน้ำให้ครอบคลุมพื้นที่การเกษตรมากขึ้นรวมทั้งยังมีแนวทางเรื่องของการพัฒนาแก้มลิงแล้วก็พื้นที่หน่วงน้ำมีการปรับปรุงระบบประตูระบายน้ำแล้วก็สถานีสูบน้ำด้วยค่ะส่วนการสร้างฝายชะลอน้ำในลำน้ำสาขานะคะตรงนี้ก็สร้างมาเพื่อที่จะช่วยรองรับน้ำหลากช่วงฤดูฝนก็จะช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนในหน้าแล้งได้ด้วยแล้วก็รักษาสมดุลระบบนิเวศในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนค่ะเมื่อโครงการต่างๆแล้วเสร็จนะคะคือมันก็จะเห็นผลเลยแหละสามารถที่จะป้องกันและบรรเทาเรื่องของผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ได้ประมาณ 22,000 ไร่เลยนะคะก็จะครอบคลุมพื้นที่4ตำบลก็คือทุ่งเขาหลวงอำเภอเทิดไทยตำบลบึงงามนะคะแล้วก็ตำบลเหล่านะคะก็จะช่วยเหลือพี่น้องได้เยอะเลยแล้วก็จะเพิ่มพื้นที่ชลประทานอีกกว่า 5,000 ไร่ด้วยกันค่ะก็จะมีการส่งเสริมการเพาะปลูกตลอดทั้งปีนะคะลดความเสียหายจากภัยธรรมชาติแล้วก็สร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับชุมชนพื้นที่ลุ่มน้ำชีอย่างยั่งยืนนะคะสำหรับที่อำเภอทุ่งเขาหลวงนะคะที่ตั้งอยู่ริมฝั่งขวาของแม่น้ำชีแล้วก็มีลำน้ำสำคัญคือห้วยดังเดียวนะตอนนี้ก็รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำทวัชชัยแล้วก็ไหลลงสู่แม่น้ำชีรวมถึงลำห้วยน้ำเค็มนะคะแล้วก็พื้นที่แก้มลิงกุดกาชากุดแขแซนะคะก็เป็นแหล่งรองรับน้ำสำคัญในพื้นที่อีกเช่นเดียวกันคือต้องรอถ้าเกิดว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยนะฝายชะลอน้ำนะคะตรงนี้ก็จะมาช่วยชาวบ้านได้เยอะเลยนะคะโครงการต่างๆถ้าแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะจากเรื่องของน้ำท่านะคะการบริหารจัดการน้ำก็ต้องดูแลกันไปนะคะเราในฐานะที่เป็นประชาชนก็ใช้น้ำอย่างประหยัดเหมือนเดิมเลยค่ะ
0: ใช่จริงๆในพื้นที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดว่าไม่ได้รับผลกระทบจริงการประหยัดน้ำก็ยังต้องให้ความร่วมมืออยู
1: ่ค่ะใช่
0: ค่ะ
1: มาดูเรื่องของฟุตบอลกันหน่อยนะคะช่วงนี้เป็นฟุตบอลโลกนะคะสีสันเรื่องของการเชียร์เนี่ยก็มีแตกต่างกันออกไปนะแต่ละประเทศเขาก็เชียร์กันนะคะใครเชียร์ทีมไหนอยู่ในใจนะตอนนี้ขอให้เชียร์เป็นแบบกีฬา
0: อย่าเอาการพนันมาข้องเกี่ยว
1: ใช่ค่ะอันนี้ดีที่สุดนะคะเพราะว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็มีการดำเนินการนะคะในเรื่องของพวกเว็บไซต์ที่เป็นเรื่องของการพนันต่างๆด้วยนะคะซึ่งขณะนี้เนี่ยดำเนิน การปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกนะคะไปแล้วเนี่ย 13,000 URL แล้วค่ะทางด้านของคุณแนนบุญธิดาสมชัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยก็ได้เปิดเผยนะคะบอกว่าได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เป็นการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายค่ะโดยเฉพาะเว็บไซต์พนันออนไลน์แล้วก็ URL ที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อป้องกันแล้วก็ปราบปรามการพนันออนไลน์ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างเข้มข้นค่ะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็มีการแข่งขันฟุตบอลโลกด้วยซึ่งอยู่ระหว่าง 1-18 มิถุนายนที่ผ่านมาได้ดำเนินการปิดกั้นไปแล้วนะคะโซเชียลมีเดียเพจแล้วก็เว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลนะคะแล้วก็มีการประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มไปแล้วเนี่ย 13,888 รายการค่ะด้วยการใช้เทคโนโลยี AI นี่แหละค่ะไปตรวจจับแล้วก็วิเคราะห์เว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์ค่ะพร้อมกับแจ้งเตือนมานะคะว่าประชาชนต้องระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่อาจจะไปเข้าข่ายการผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลหรือว่าโซเชียลมีเดียค่ะโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมไปถึงการหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะคะซึ่งอาจจะเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์มาตรา14ก็ได้ค่ะ
0: ค่ะก็ดูให้เป็นกีฬานะดูสนุกสนานได้แล้วก็ในเรื่องของการดูผลฟุตบอลเนี่ยยังไงก็เผื่อเรื่องของการนอนหน่อยนะ อย่างบางทีเวลาในยุโรปกับประเทศไทยไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงกัน
0: บางคนอาจจะดูจนดึกดื่นแล้วก็ตื่นมาทำงานไม่ไหวอันนี้จะต้องส่งผลกระทบต่อเรื่องของการทำงาน
1: ถูกต้อง
0: ยังไงบาลานซ์เวลาให้ดีดูได้นะคะเพื่อความสนุกสนานเนอะเพราะว่าเข้าใจแฟนฟุตบอลเนี่ย4ปีจะมีครั้งนึงนะพี่กบ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะ
1: ก็เชียร์กันเต็มที่นะคะแต่ว่าจัดสรรเวลาให้ดีเพื่อสุขภาพของเราด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันบ้างค่ะ
1: ค่ะ
0: เมื่อวานนี้23 นาฬิกาปิดรับลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะสำหรับโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569นะคะทางด้านของคุณลวรนแสงสนิทค่ะปลัดกระทรวงการคลังพูดถึงเรื่องของการลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านช่องทางที่กำหนดภายในเวลา23 นาฬิกาของเมื่อวานนี้นะคะโดยใครที่ยังไม่ได้กดลงทะเบียนหรือว่ากดยืนยันสิทธิ์เนี่ยจะถูกตัดสิทธิ์โดยอัตโนมัติเลยค่ะส่วนกรณีการนำชื่อผู้ถือบัตรสวัสดิการไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีกระทรวงการคลังจะยังไม่ตัดสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้นะคะขณะที่ทางด้านของคุณวินิจวิเศษสุวรรณภูมิค่ะโฆษกกระทรวงการคลังมีการรายงานยอดผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมขณะนี้เนี่ยมีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเข้ามาลงทะเบียนแล้วก็กดยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนกว่า12,654,200 คนด้วยกันค่ะโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนนะคะไปตรวจสอบความถูกต้องผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะพิมพ์ภาษาไทยได้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นที่เว็บไซต์ welfare.mof.go.th ก็ได้นะคะหรือจะเป็นแอปพลิเคชันเป๋าตังรวมถึงสาขาธนาคารของรัฐค่ะสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะที่กระทรวงมหาดไทยสำรวจว่าท่านเข้าข่ายที่จะเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ 1,500,000 คนด้วยกันนะคะขณะนี้มียอดลงทะเบียนแล้วเสร็จเนี่ยอย
1: ู
0: ่ที่ 1,047,313 คนถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเยอะนะคะตอนนี้ดำเนินการสำเร็จไปที่ 99.98% แล้วค่ะส่วนกลุ่มผู้ตกสำรวจที่กระทรวงมหาดไทยรับหน้าที่ประสานงานนั้นปัจจุบันนี้เราได้ดำเนินการลงทะเบียนแล้วเสร็จนะคะอย่างที่บอก 1,047,313 รายด้วยกันนะคะเน้นย้ำเลยนะคะว่าหลังจากที่ปิดระบบเมื่อคืน5 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยกระทรวงการคลังจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็คัดกรองข้อมูลของท่านที่ได้กรอกเข้ามาโดยมีกำหนดประกาศผลการตรวจสอบสิทธิ์จะประกาศอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านรอติดตามได้17 กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนใหม่แล้วก็ผู้ที่ยืนยันตัวตนแล้วทุกคนสามารถที่จะไปตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้นะผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการก็คือเว็บไซต์โครงการนะหรือว่าแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแล้วก็ช่องทางธนาคารรัฐด้วยนะคะโดยหลังจากประกาศผลแล้วเนี่ยก็จะเปิดให้สำหรับกลุ่มคนที่ตกหล่นหรือไม่ผ่าน านคุณสมบัติขึ้นว่าไม่ผ่านหรืออะไรให้ยื่นอุทธรณ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์นะคะแล้วก็คาดว่าจะเริ่มจะสามารถเริ่มให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์รอบใหม่เนี่ยเริ่มใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่1สิงหาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองนะคะเน้นย้ำนะใครที่ลงทะเบียนเรียบร้อยเสร็จแล้วรอตรวจสอบสิทธิ์ใน17กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะ
1: ใครที่จะไปที่ธนาคารของรัฐ5แห่งก็จะมีกรุงไทยออมสินธกสทอสก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์แล้วก็ธนาคารอิสลามนะคะ5แห่งนี้ก็ไปดำเนินการธุรกิจธุรกรรมได้เลยนะคะมาติดตามเรื่องของสถานการณ์ที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยนะจากที่เมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่เคยได้ยินว่าถนนยุบตรงนู้นตรงนี
0: ้
1: หร
0: ือ
1: ว่าตึกถล่มหรืออะไรก็ตามนะคะตั้งแต่เราเจอเรื่องแผ่นดินไหวเราก็เจอเรื่องปัญหานี้มาตลอดนะคะปรากฏว่าเมื่อช่วงวันหยุดดิฉันก็เจอข่าว
0: ติดตามข่าวอยู่เหม
1: ือ
0: นกัน
1: ติดตามข่าวแต่ว่าแว๊บนะคะด้วยอาจจะแบบคือพอเราเห็นแล้วเราก็ตกใจเหมือนกันตอนแรกเอ๊ะข่าวจริงหรือข่าวปลอมพอเข้าไปดูเนี่ยอ้าวข่าวจริงตึกมันถล่มลงมาใช่ไหม
0: ใช่เป็นอาคารเก่า
1: อาคารเก่าเป็นอาคารเหมือนอาคารพาณิชย์นั่นแหละค่ะวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะกับเจ้าหน้าที่ในเขตสัมพันธวงศ์ก็ลงพื้นที่ไปที่เกิดเหตุค่ะหลังจากที่เจอเหตุการณ์นี้นะคะไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์2ชั้นค่ะใกล้กับวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารนะคะถนนเจริญกรุงเทพนี่แหละค่ะที่กันสาดสุดตัวถล่มจนเป็นเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะเมื่อวันเสาร์ที่20มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานกรรมการกฎหมายและจรรยาบรรณวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะคุณอิทธิพลภสิทธิ์โยธินนะคะก็ได้พูดถึงสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้นะคะบอกว่าจากการไปตรวจสอบเบื้องต้นเนี่ยไปพบว่าอาคารพาณิชย์หลังนี้เนี่ยมีอายุไม่ต่ำกว่า50ปีนะคะโครงสร้างอาคารนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมแต่ว่าภายในเนี่ยเขามีการตกแต่งบิวอินใหม่เลยน
0: ะ
1: ตัวอาคารมีรูปแบบการก่อสร้างแบบก่ออิฐถือปูนนะคะแล้วก็คือรูปแบบของก่อสร้างดั้งเดิมที่ใช้ก้อนอิฐนั่นแหละเรียงต่อกันเป็นชั้นๆโดยมีปูนสอแล้วก็ทำให้เป็นตัวประสานนะคะใช้ระบบคานไม้ส่วนกันสาดที่ถล่มลงมาเนี่ยมันเป็นกันสาดคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารหลังนี้เนี่ยถ้าเปรียบกับร่างกายของคนเราเนี่ยก็คือยื่นแขนค้างไว
0: ้เหมือนทำนี
1: ้ยื่นแขนค้างไว้นะคะแล้วก็ เมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยมันไม่มีการไปดูแลบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องก็เลยทำให้ตัวอาคารเนี่ยเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลากันสาดถูกความชื้นเข้าแทรกประสิทธิภาพในการยึดเกาะของเหล็กเนี่ยก็เสื่อมไปอีกนะคะก็เลยทำให้การสาดเนี่ยถล่มลงมาจนกลายเป็นฉนวนเหตุของโศกนาฏกรรมครั้งนี้ค่ะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยทางด้านของหน่วยงานนี้นะคะก็จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปเคลียร์พื้นที่ให้มีความปลอดภัยก็ดำเนินการเชิงรุกแล้วล่ะค่ะตอนนี้แล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่โดยรอบของอาคารพาณิชย์เหล่านี้เนี่ยดูแลตัวเองให้ดีนะคะอย่าไปตื่นตกใจเพราะว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นนั้นอาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังก็ได้อยู่ที่การบำรุงรักษาของอาคารแต่ละอาคารว่ามีการบำรุงรักษาต่อเนื่องไหมนะคะแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นกับทุกหลังนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งตื่นตระหนกจนเกินไปส่วนการสาดที่ยื่นออกมานะคะทางสวท.เนี่ยก็คือหน่วยงานในวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นี่แหละค่ะก็คือสวท.นะคะชื่อเหมือนเราเลยนะ
0: ชื่อคล้ายเราเลย
1: นะคะตัวย่ออันเดียวกันเป๊ะนะคะแนะนำให้ใช้ไว้ค้ำยันนะคะเพื่อที่จะเดินสัญจรที่ปลอดภัยแล้วก็ขอให้กระจายของภายในอาคารนำของหนักจาก2ชั้น2เนี่ยไปไว้ในพื้นที่ที่เหมาะสมนะคะเอามาไว้ข้างล่างก่อนนะคะเป็นการกระจายน้ำหนักสามารถที่จะสร้างเขาเรียกว่าถ่วงความสมดุลของตัวอาคารไว้เพราะว่าอาคารเนี่ยมันมีอายุมากแล้วนะคะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยทางด้านของผู้ช่วยอำนวยการเขตสัมพันธวงศ์เองนะคะคุณชัญญาพักชำนิกล้านะคะทางสำนักงานเขตก็ลงพื้นที่ไปเหมือนกันนะคะไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพราะว่าอาคารนี้เนี่ยส่วนใหญ่เป็นอาคารเก่าอายุมากกว่า50ปีตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมาเนี่ยปลัดกรุงเทพมหานครมีหนังสือสั่งการไปแล้วน
0: ะ
1: ให้ทุกสำนักเขตเนี่ยตรวจสอบอาคารเก่าที่มีลักษณะแบบนี้หลังจากมีดำเนินการเชิงรุกนะคะวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าไปตรวจสอบนะคะแล้วก็เช็คลิสต์อาคารที่มีความเสี่ยงต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะตอนนี้ประชาชนที่อยู่บริเวณโดยรอบก็คืออาจจะ าดกลัวอยู่นะคะแล้วก็หวาดระแวงในเรื่องของความปลอดภัยของอาคารเพราะว่าจริงๆเนี่ยคือยังไม่ทราบสาเหตุที่แท้จริงว่าทรุดตัวเกิดจากอะไรส
1: ่
0: วนตัวแล้วเนี่ยนะคะประชาชนบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าอย่างที่บอกคานรับน้ำหนักนะคะคือในสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการเสริมคานเพื่อรับน้ำหนักแล้วก็ประกอบกับเมื่อมีฝนตกลงมาน้ำฝนหรือ
1: คลื่
0: นหรือความชื้นอะไรต่างๆแล้วก็บวกกับอาคารมีอายุเยอะทำให้ก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะคะมีการทรุดตัวขึ้นนอกจากนี้ค่ะนอกจากอาคารพาณิชย์ที่เกิดเหตุแล้วเนี่ยบริเวณโดยรอบถนนเจริญกรุงตลอดจนถนนเยาวราชค่ะคือถ้าใครไปย่านนั้นบ่อยจะรู้ว่าแถวนั้นตึกเก่าเยอะนะคะ
1: ค
0: ือแถวนั้นเนี่ยก็จะมีเหตุการณ์บ่อยครั้งนะคะเพื่อความปลอดภัยของประชาชนจึงอยากให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่ะก็ลงมาตรวจสอบสถานที่โดยเร็วนะเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็กำหนดมาตรการต่างๆต่อไปค่
1: ะ
0: นี่เป็นการอัปเดตข่าวสารนะคะในเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในแถบเขตสัมพันธวงศ์นะที่เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์นะคะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะเวลา 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะช่วงหน้านะคะเรากลับมาติดตามตีคล้องร้องข่าวกันค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
4: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
5: โลกเปลี่ยนแล้วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
4: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
5: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
4: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาศรีหมาดข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีเปิดงานผีตาโขนจังหวัดเลย2569ชี้วัฒนธรรมไทยเป็นอัตลักษณ์ที่เลียนแบบไม่ได้พยายามดันซอฟต์พาวเวอร์สร้างงานสร้างรายได้และโอกาสสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่21มิถุนายน2569เวลา10นาฬิกานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนจังหวัดเลยประจำปี2569ณเวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าสิ่งที่ไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่หรือเลียนแบบกันได้ง่ายๆนั่นก็คือประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์สำคัญของแต่ละประเทศเป็นสิ่งที่สะสมจากความเชื่อความศรัทธาภูมิปัญญาและวิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละพื้นที่ผีตาโขนก็เช่นเดียวกันไม่ใช่เพียงการละเล่นหรือขบวนแห่สีสันสวยงามเท่านั้นแต่เป็นเรื่องราวของชุมชนเป็นความศรัทธาที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเลยทีเดียวและเป็นทรัพย์สินทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่าเพิ่มขึ้นทุกปียิ่งโลกเปลี่ยนแปลงรวดเร็วเท่าไรผู้คนก็ยิ่งแสวงหาประสบการณ์ที่มีความหมายและมีเอกลักษณ์งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนก็เป็นแรงดึงดูดให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมายังอำเภอด่านซ้ายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวครับสะท้อนให้เห็นว่าวัฒนธรรมสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างงานสร้างรายได้และก็สร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับนี่แหละครับคือคำกล่าวของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลและทั้งนี้ทั้งนั้นทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ออกมาระบุอีกว่างานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนได้รับกระแสตอบรับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเป็นอย่างดีส่งผลให้ยอดจองที่พักในอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและอำเภอภูเรือเต็มเกือบ 100% แล้วโดยคาดว่าตลอดระยะเวลาการจัดงาน3วันนี้แหละครับจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 100,000 คนแล้วครับและก็สร้างรายได้หมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจชุมชนไม่ต่ำกว่า188ล้านบาทครับไปกันที่เรื่องของรัฐบาลเดินหน้าแก้กฎหมายจัดซื้อจัดจ้างมุ่งได้งานดีคุ้มภาษีประชาชนลดปัญหาการทิ้งงานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลอยู่ระหว่างผลักดันร่างแก้ไขพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพุทธศักราช2560เพื่อปรับระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ได้งานที่มันคุ้มค่ามีคุณภาพและเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนโดยร่างกฎหมายที่จะปรับปรุงได้แก้ไขเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วและอยู่ในขั้นตอนเสนอให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและอธิบดีกรมบัญชีกลางไปพิจารณากันต่อไปก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอนตามกฎหมายครับสำหรับสาระสำคัญของร่างแก้ไขไม่ว่าจะเป็นการปรับหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกคู่สัญญาของรัฐให้หน่วยงานพิจารณาประโยชน์ของราชการวัตถุประสงค์การใช้งานและความสามารถในการปฏิบัติตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอมากกว่าข้อเสนอด้านราคาครับพร้อมทั้งให้ดูต้นทุนตลอดอายุการใช้งานมาตรฐานสินค้าและบริการหลังการขายพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมและผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการเอามาประกอบกันด้วยนะครับประเด็นนี้ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญทีเดียวเพราะว่าที่ผ่านมาการใช้ราคาต่ำสุดเป็นเกณฑ์หลักนั้นทำให้หลายโครงการของรัฐได้ผู้ชนะประมูลที่เสนอราคาต่ำแต่ว่าทำงานไม่ได้ตามสัญญาทิ้งงานบ้าง หรือทำให้งานรัฐล่าช้าบ้างนะครับสุดท้ายแล้วประชาชนก็เป็นฝ่ายเสียประโยชน์นั่นเองโดยร่างกฎหมายก็ยังเพิ่มเหตุบอกเลิกสัญญาและการขึ้นบัญชีผู้ทิ้งงานให้ครอบคลุมกรณีคู่สัญญาทำงานบกพร่องหรือผิดพลาดอย่างร้ายแรงก่อหรืออาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐต่อชีวิตต่อร่างกายต่อทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนหรือต่อสิ่งแวดล้อมกันด้วยครับเพื่อให้ทางรัฐนั้นมีเครื่องมือจัดการคู่สัญญาที่สร้างความเสียหายต่อประโยชน์สาธารณะได้อย่างจริงจังและอีกประเด็นที่สำคัญนั่นคือให้อำนาจหัวหน้าหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยตรงแล้วจึงแจ้งปลัดกระทรวงการคลังเพื่อเวียนรายชื่อในระบบกรมบัญชีกลางซึ่งจะนำไปสู่การลดความล่าช้าและก็ปิดช่องผู้ประกอบการที่มีปัญหาแล้วไปเสนอราคากับหน่วยงานอื่นต่ออันนี้ปิดตายเลยทีเดียวครับแล้วมากไปกว่านั้นในร่างกฎหมายดังกล่าวยังได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้มีการใช้สิทธิ์อุทธรณ์โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรแล้วครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้มีการอุทธรณ์แทบจะทุกโครงการของรัฐก็ว่าได้เชียวล่ะครับพี่น้องทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมันล่าช้าพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายการแก้ไขกฎหมายจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนี้จะทำให้การใช้เงินของแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นได้งานที่มีคุณภาพคุ้มค่าโปร่งใสลดปัญหาการทิ้งงานและช่วยให้โครงการภาครัฐมันเดินหน้าได้เร็วกว่าเดิมเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทยนั่นเองครับพี่น้องมาถึงเรื่องข่าวดีของแรงงานไทยกันหน่อยตอนนี้แรงงานไทยเรียกว่าเนื้อหอมกันเลยทีเดียวทางอิตาลีเขาเล็งแล้วครับที่จะเปิดรับสูงสุด 30,000 คนต่อปีรัฐบาลเองก็เร่งทำ MOU ปูทางสู่ตลาดงานในยุโรปครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานไทยผ่านการขยายตลาดแรงงานในต่างประเทศโดยล่าสุดนั้นนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้หารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมสาธารณรัฐอิตาลีระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปีองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือภาษาอังกฤษที่เราคุ้นหูกันว่าILC นี่แหละครับสมัยที่114ณนครเจนีวาสมาพันธรัฐสวิสเพื่อผลักดันความร่วมมือด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นแล้วจากการหารือระหว่างกันทางฝ่ายอิตาลีก็ได้แสดงความสนใจแล้วครับที่จะรับแรงงานไทยสูงถึง 20,000 ถึง 30,000 คนต่อปีเลยทีเดียวในสาขาที่ยังขาดแคลนในประเทศอิตาลีอันได้แก่ภาคเกษตรกรรมสาธารณสุขและภาคบริการครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้ขอรับการสนับสนุนจากกระทรวงแรงงานและนโยบายทางสังคมของอิตาลีกันด้วยเพื่อเร่งรัดการจัดทำบันทึกความเข้าใจหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่า MOU นั่นแหละครับในด้านแรงงานระหว่าง2ประเทศคือไทยกับอิตาลีให้มันแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดซึ่งก็จะเป็นกลไกสำคัญในการจัดส่งแรงงานไทยไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายกันต่อไปลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงโดยนายหน้าเถื่อนพร้อมยกระดับการคุ้มครองสิทธิแรงงานสวัสดิการและสภาพการจ้างงานตามมาตรฐานสากลแล้วในการหารือนั้นทั้ง2ฝ่ายยังเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือใน4ประเด็นสำคัญสำคัญอันได้แก่1การพัฒนาอาชีวศึกษาและศูนย์ฝึกแรงงานร่วม2การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านระบบบำนาญชราภาพ3การคุ้มครองแรงงานและสวัสดิการครอบครัวและ4การเพิ่มโอกาสจัดส่งแรงงานไทยเข้าสู่ตลาดแรงงานยุโรปทีนี้หากการจัดทำ MOU แล้วเสร็จตามเป้าหมายทางอิตาลีก็จะกลายเป็นอีกหนึ่งตลาดแรงงานสำคัญของคนไทยแล้วครับในยุโรปความร่วมมือครั้งนี้จึงไม่เพียงเปิดประตูสู่โอกาสการทำงานของแรงงานไทยเท่านั้นแต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยในฐานะแหล่งแรงงานคุณภาพที่ได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศคู่ค้าในระดับสากลอีกด้วยครับพี่น้อง และไปกันที่จังหวัดในภาคใต้ที่ติดชายทะเลกันหน่อยภูเก็ตกระบี่พังงาตอนนี้ทางรัฐบาลเขากวาดล้างนอมินีในพื้นที่ภูเก็ตกระบี่พังงายึดคืนที่ดิน49ไร่มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาทเลยทีเดียวเพื่อเร่งขยายผลเดินหน้ากวาดล้างกันต่อไปแล้วปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันอย่างจริงจังและต่อเนื่องกันด้วยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในวันที่22มิถุนายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการดำเนินงานในการปราบปรามสแกมเมอร์และตัดวงจรนอมินีข้ามชาติณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับภายใต้นโยบายเร่งด่วนคือกวาดล้างขบวนการนอมินีหรือการใช้ชื่อบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาตินอมินีนี่แหละครับตลอดจนแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติทางรัฐบาลเองก็บูรณาการความร่วมมือสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆและครับเพื่อขับเคลื่อนนโยบายของนายกรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นลงพื้นที่กวาดล้างขบวนการนอมินีรวมไปถึงแก้ไขปัญหาอาชญากรรมข้ามชาติให้มันเห็นผลเกิดผลเป็นสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วสำหรับผลการดำเนินงานล่าสุดนั้นสำนักงานตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยต่างๆบูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่กว่า500นายเลยทีเดียวปฏิบัติการที่ชื่อว่าทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าวเฟส3ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดพังงาและจังหวัดกระบี่ครับดำเนินการตรวจค้นที่ดิน89แปลงด้วยกันพื้นที่รวมกว่า49ไร่รวมมูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างก็ประมาณ 1,053 ล้านบาทครับและนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังสั่งการอย่างเร่งด่วนทีเดียวบอกว่าให้เร่งขยายผลลงพื้นที่กวาดล้างปราบปรามในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยกันด้วยอย่างจริงจังและต่อเนื่องหากพบเห็นการกระทำความผิดกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติไม่ว่าชาติไหนให้แจ้งเบาะแสได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่หรือจะเป็นสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ1599อันนี้โทรได้ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งตรวจสอบคดีน้องน้ำที่เสียชีวิตจากอาหารเสริมลดน้ำหนักผสมสารอันตรายเอ้าต้องไปถามที่หน่วยไหนก็สคบสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนี่แหละครับโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สั่งการสคบไปบูรณาการแล้วรายละเอียดเป็นยังไงมาฟังกันหน่อยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีผลิตภัณฑ์สุขภาพที่อาจส่งผลกระทบร้ายแรงต่อผู้บริโภคแล้วล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าสคบนี่แหละได้สั่งการให้ทางสคบเป็นหน่วยงานหลักบูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือตัวย่อที่เราคุ้นหูกันว่าอย.นั่นแหละครับพร้อมทั้งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคสำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มออนไลน์แล้วก็สถานีตำรวจนครบาลดินแดงด้วยเพื่อบูรณาการร่วมแรงร่วมใจกันก็เพื่อติดตามข้อเท็จจริงกรณีการเสียชีวิตของน้องน้ำซึ่งมีรายงานนะครับว่ารับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารลดน้ำหนักที่ตรวจพบสารไซบูตรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ห้ามใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารแหละครับแล้วในขณะนี้คดียังอยู่ในระหว่างกระบวนการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ของทางอย.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบนะครับว่ายังคงมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักลักษณะเดียวกันนี้ผ่านช่องทางออนไลน์นี่แหละครับก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายเพิ่มความระมัดระวังในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนักหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆนานาจากออนไลน์หากพบผลิตภัณฑ์ต้องสงสัยหรือได้รับความเสียหายก็สามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบเขาแหละหมายเลขคือ1166 1166หรือจะแจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายได้ที่สายด่วนอย.ก็ที่1556 1556ก็เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการตรวจสอบกันต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของสมุดสีชมพูโฉมใหม่มันเป็นยังไงครับทางรัฐบาลเขาก็ยกระดับสมุดสีชมพูโฉมใหม่เชื่อมข้อมูลสุขภาพแม่และเด็กสู่ระบบดิจิทัลย้ำว่าเน้นฝากคันคุณภาพดูแลแม่ลูกครบวงจรสอดรับนโยบายสุขภาพดิจิทัลของประเทศไทยครับรายละเอียดมาฟังกันเลยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับการยกระดับระบบสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลสุขภาพแม่และเด็กตั้งแต่ช่วงตั้งครรภ์จนถึงเด็กวัยปฐมวัยนะครับซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศทางกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขเขาก็ได้มีการปรับปรุงสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กหรือสมุดสีชมพูโฉมใหม่ครับเพื่อยกระดับการฝากครรภ์คุณภาพและเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลรองรับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กอย่างครบวงจรเลยทีเดียวครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นสมุดสีชมพูโฉมใหม่ก็ได้รับการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะของหญิงตั้งครรภ์ผู้ปกครองและบุคลากรสาธารณสุขทั่วประเทศไทยแล้วครับเพื่อให้มันทันสมัยใช้งานสะดวกและตอบโจทย์การดูแลสุขภาพในยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้นครับโดยมีการพัฒนาใน5ด้านสำคัญอันได้แก่การปรับรูปแบบการบันทึกข้อมูลการฝากครรภ์ให้มีความชัดเจนและใช้งานง่ายการเพิ่มเครื่องมือประเมินสุขภาพอย่างเช่นกราฟติดตามน้ำหนักตามค่าดัชนีมวลกายก่อนตั้งครรภ์หรือ BMI เพื่อช่วยประเมินภาวะโภชนาการและเฝ้าระวังความเสี่ยงด้านสุขภาพรวมไปถึงการปรับปรุงเนื้อหาการดูแลตนเองระหว่างตั้งครรภ์การคลอดและหลังคลอดให้สอดคล้องกับองค์ความรู้ทางการแพทย์ในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านสุขภาพเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR code ที่สามารถเข้าถึงข้อมูลสำคัญได้อย่างสะดวกทั้งในด้านโภชนาการสำหรับหญิงตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการของเด็กการดูแลสุขภาพช่องปากการใช้สื่อดิจิทัลอย่างเหมาะสมและการเลี้ยงดูเด็กตามช่วงวัยกันด้วยครับโดยทางกรมอนามัยก็ขอเชิญชวนหญิงตั้งครรภ์ทุกคนแหละครับเข้ารับบริการฝากครรภ์ก่อน12สัปดาห์และที่สำคัญคือให้นำสมุดสีชมพูติดตัวทุกครั้งที่เข้ารับบริการทางการแพทย์เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขสามารถติดตามและดูแลสุขภาพแม่และลูกได้อย่างต่อเนื่องครบถ้วนและมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยครับโดยสถานพยาบาลที่สนใจสามารถขอรับสมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็กได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นที่สำนักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัยหรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศครับและไปกันที่ความคืบหน้าเรื่องของผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มว่าเป็นยังไงล่าสุดทางการรถไฟได้สั่งหยุดงาน2วันเพื่อเร่งหาสาเหตุแล้วในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของครับพี่น้องที่รักทั้งหลายการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือตัวย่อรฟท.ได้ออกแถลงการแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจากเหตุการณ์ผนังอุโมงค์รถไฟดอยหลวงถล่มในโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายใหม่ช่วงเด่นชัยเชียงรายเชียงของในพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับทั้งนี้ทั้งนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 16:30 นาทีของวันที่20มิถุนายน2569ขณะที่คนงานกำลังติดตั้งระบบกันซึมภายในอุโมงค์แห่งนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ2รายทันทีครับซึ่งก็เป็นแรงงานไทย1รายและแรงงานชาวเมียนมา1รายครับและนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสอีก2รายซึ่งถูกนำตัวส่งรักษายังโรงพยาบาลดอยหลวงและโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์แล้ว แล้วล่าสุดครับการรถไฟแห่งประเทศไทยได้สั่งการให้บริษัทผู้รับจ้างหยุดการปฏิบัติงานในพื้นที่เกิดเหตุทันทีทันใดเลยล่ะครับเป็นเวลา2วันด้วยกันเพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้เข้าตรวจสอบโครงสร้างและหาสาเหตุอย่างละเอียดกันต่อไปพร้อมทั้งได้กำชับให้บริษัทผู้รับจ้างดูแลเยียวยาครอบครัวของผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่กันด้วยทั้งในด้านการรักษาพยาบาลและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายพร้อมสั่งทบทวนมาตรการความปลอดภัยในงานก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยอีกและก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยสูงสุดให้แก่ผู้ปฏิบัติงานและพี่น้องประชาชนกันด้วยครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับอีกไม่กี่เดือนแล้วเท่านั้นการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings จะถูกจัดขึ้นคือระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2026นี่แหละครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์งานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพเป็นครั้งที่2แล้วก็สะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยในทุกมิตินะครับทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ติดตามข้อมูลและอัปเดตล่าสุดในเรื่องการประชุมนี้ได้ที่ www.am2026thailand.go.thโซเชียลมีเดียก็ที่ Facebook คือ AM 2026 Thailand Instagram X YouTube TikTok LinkedIn อย่างไรก็ตามแต่ครับพี่น้องเรามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกด้วยกันครับพี่น้องสำหรับในวันนี้ตีคล้องร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับลาไปก่อนผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบ

0: ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะคะช่วงนี้นะคะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยค่ะที่ร่วมกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็คอมเมนต์เยอะมากวันนี้นะคะขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ค่ะมาทักทายกันหน่อยค่ะพี่กบคะสวัสดีทุกๆท่านนะคะสวัสดีพี่หนุ่มเพชรภูไทยค่ะบอกว่าภาพชัดแหวนที่นิ้วนางข้างซ้ายสวยนะจ๊ะข้างขวาค่ะคุณพี่
1: ข้างซ้าย
0: ข้างซ้ายไม่ได้ใส่อะไรเลย
1: ฉันใส่ข้างซ้ายเอ้ยฉันใส่ข้างขวา
0: อ๋อ
1: จอมันจะสลับกันไงค
0: ุณใช่สลับฝั่งกันนะคะสวัสดีพี่สุพิชค่ะบอกว่าติดตามทุกวันครับขอบพระคุณมากเลยค่ะ
1: คุณวันนี้นะคะฟังเรื่องข่าวสวัสดิการแห่งรัฐบอกว่าที่ได้เดือนละพันของสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยยังได้ไหมเดือนถัดไป
0: ค่ะแล้วก็สวัสดีพี
1: ่ได้4เดือนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่4เดือน
1: 4เดือนนะคะคุณวันนี้นะคะที่ใครที่ได้รอบนี้นะคะก็คือ1เดือนผ่านไปแล้วเดี๋ยวพอเดือนใหม่ก็ได้4เดือนเหมือนกันเดือนละพันเหมือนกัน
0: ถูกต้องค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะพี่สุเมธบอกแฟนตัวยงฟังทุกวันเลยน้องชาตี้สวัสดีนะคะคุณพานุมาสวัสดีค่ะคุณสุชิน
1: ค่ะคุณสุพจน์ค่ะบอกว่าติดตามข่าวอยู่ค่ะพระรุ่งด้วยค่ะคุณจิรารัตน์นะคะคุณณรงค์ชัยบอกว่าสวัสดีครับสองสาว
0: พี่อักษรสวรรค์บอกว่าติดตามฟังที่กาฬสินธุ์หลังจากฝนตกเช้านี้อากาศเย็นสบายค
1: ่ะค่ะดร.สุธรรมค่ะบอกว่าชัดเจนอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณมากค่ะ
0: คุณธินากรสวัสดีข่าวยามเช้าแล้วก็ผู้ดำเนินรายการนะคะบอกว่ารับฟังที่อุทัยภาพเสียงชัดเจนดีค่ะ
1: ค่ะคุณทองหยดด้วยนะคะคุณธินากรพูดไปแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะคุณคณาวุฒิคุณไก่บอกว่านครสวรรค์26องศา
0: ค่ะ
1: พี่ติ๋มคลองเตยคุณสมเกียรตินะคะคุณอักษรสวรรค์คุณชะลอ
0: ค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะเจมม่วยประโมกนะคะพี่กุศลแล้วก็คุณห่างไกลใจห่วงด้วยค่ะขอบคุณจริงๆค่ะทุกๆคอมเมนต์เยอะมากเลยนะคะแต่ว่าจำกัดด้วยเวลาเนาะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสายชนีสร้างสุวิทย์สมนัสและคุณแดนอัคเดชคัมภีระลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัว

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลาเจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนวันนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและการปฏิรูปโครงสร้างพื้น